0: านได้ออกคำสั่งเลขที่15ทับนยคำสั่งเลขที่11ทับนยคำสั่งเลขที่11ของคณะบริหารศูนย์กลางผักพร้อมทั้งได้ออกแจ้งการในการโจการพิจารณาโครงการบ่อแห่ใหม่และได้เอาใจใส่คุ้มครองป่าไม้ตามระบบ3ประเภทป่าและเบียกงานดังกล่าวเป็น1ใน7แผนงานของแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่นี่ฮอดปี2030และได้กำหนดทิศทางแผนการวิธีการและมาตรการอย่างเข้มงวดในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ที่มีอยู่ภายในประเทศ
1: ในปี2025ที่ผ่านมานี่นะเนาะพวกเราได้มีการศึกษามีการสำรวจคืนอยากจะเห็นได้ว่าการปกคลุมป่าไม้เลยมันอยู่ในประมาณ 62.56% ของเนื้อที่ทั่วประเทศซึ่งเห็นว่าเพิ่มขึ้นจากข้อมูลในปี2020ที่ผ่านมาที่ว่าพวกเราได้มีการประเมินหัน 0.56% หน่อยนึงมีการเพิ่มขึ้นเนาะสาเหตุที่เพิ่มขึ้นได้น้อยก็แม่นย้อนมีการบุกรุกป่าไม้มีการหันเปลี่ยนที่ดินป่าไม้เป็นดินประเภทอื่นของบรรดาโครงการพัฒนาถึงอย่างไรก็ตามเพื่อเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าไม้และเนื้อที่ป่าปกคลุมเพิ่มขึ้น 65% ในปี2030พรรคและรัฐบาลก็ได้ออกคำสั่งเลขที่15นย.คำสั่งเลขที่11นย.แล้วก็คำสั่ง11ที่หาก็ออกนี่แหละแม่นของคลสพ.ทั้งได้ออกแจ้งการให้โจ๊ะการพิจารณาโครงการบ่อแห่ไม้และก็แขนงการของพวกเขาก็ได้สุ่มใส่ในการคุ้มครองป่าไม้ตามระบบ3ประเภทป่าและเวียกงานต่างๆที่ได้กำหนดอยู่ใน1ใน7แผนงานของแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่นี่ทอดปี2030และแม่นพวกเขากำหนดอยู่ใน1แผนงานที่สำคัญเพื่อรับประกันคาดหมายสู่ส้นรัฐบาลก็คือแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้กำหนดทิศทางแผนการและวิธีการในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นทิศทางและแม่นพวกเขาจะต้องได้สุ่มใส่เข้มงวดในการคุ้มครองในการปกปักรักษาและก็พัฒนาป่าไม้ที่เป็นดินป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้และก็ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมอยู่ในการปกปักรักษาในทั่วสังคม
0: ท่านลินคำดวงสวรรค์ในฮู้เติมว่าจะสู่ส่วนฟื้นฟูป่าธรรมชาติให้ได้ 520,000 เฮกตาร์ส่งเสริมปลูกไม้อุตสาหกรรมให้ได้ 200,000 เฮกตาร์บวกกับเนื้อที่ดินป่าไม้ที่กำลังสำรวจและจัดสรรจำนวน14ล้านกว่าเฮกตาร์เพื่อให้ได้15ล้านกว่าเฮกตาร์หรือเท่ากับ65ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศในปี2030
2: เมื่อบ่อดำนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดพิธีแนะนำโครงการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ระบบปกป้องสังคมและสิทธิด้านแรงงานสำหรับชาวเกษตรกรในแขนงกาแฟซาและป่าไม้หรือโซล่าซองอย่างเป็นทางการเข้าร่วมเป็นประธานโดยท่านนางแก้วจันทวิไสรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีทานมาร์กกะระเฮอร์เอกอัครทูตสหภาพยุโรปประจำลาวทานรัสโยฮันเซนห้องผู้อำนวยการห้องการองค์การแรงงานสากลประจำประเทศไทยกัมพูชาและลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีท่านนางแก้วจันทวิไสห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้แสดงความสมเสยและขอบใจอย่างสูงต่อสหภาพยุโรปที่ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยผ่านองค์การแรงงานสากลซึ่งมอบให้องค์การประกันสังคมแห่งชาติร่วมกับองค์การจัดตั้ง3ฝ่ายเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติท่านยังได้เน้นให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงว่าแรงงานในแขนงอุตสาหกรรมกาแฟซาและภาคกสิกรรมป่าไม้ของลาวยังประสบกับสิ่งท้าทายหลายด้านเป็นต้นการจ้างงานส่วนใหญ่แม้นอกระบบและตามฤดูกาลความฮู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานยังจำกัดขาดสัญญาการจ้างงานที่ถูกต้องและการคุ้มครองด้านประกันสังคมยังพบประสบปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานความหุนแหงและการลวงละเมิดทางเพศและอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโครงการจะสุ่มใส่ส่งเสริมสิทธิแรงงานปรับปรุงการเข้าถึงการคุ้มครองประกันสังคมความปลอดภัยในอาชีพและสุขภาพของแรงงานโดยมีกลุ่มเป้าหมายชาวเกษตรกร 32,000 คนใน16เมืองของ7แขวงเซนพงศาลีหลวงน้ำทาหลวงพะบางเสียงขวางหัวพันเวียงจันทน์และแขวงขมวนโดยจะตั้งปฏิบัติแต่ปี2026-2030โครงการนี้เป็นการพันขยายผลสำเร็จจากระยะที่1ปี2021-2024ที่ได้ปฏิบัติอยู่3แขวงภาคใต้การจะตั้งปฏิบัติผสมประสานร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมองค์การประกันสังคมแห่งชาติองค์การประกันสังคมแขวงเมืองต่างหน้าผู้ออกแรงงานสหพันธ์กรรมบาลลาวสหพันธ์แม่หญิงลาวองค์การแรงงานนอกระบบและต่างหน้าผู้ใช้แรงงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกาแฟลาวสมาคมซาพร้อมด้วยอำนาจการปกครองท้องถิ่นท่านนางแก้วจันทวิไสรได้ยืนยันว่าการปกป้องทางสังคมแม่นสิทธิมนุษย์และผู้ออกแรงงานทุกคนมีสิทธิการเฮ็ดเวียกที่ปลอดภัยและมีคุ้มค่าพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันค้นคว้ากะเกียม และเริ่มจะตั้งปฏิบัติโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งหวังให้การขยายตัวทั้งเศรษฐกิจในแขนงกาเฟ่ซาและป่าไม้ส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยืนยง
0: ระยะ9เดือน2026นี้แขวงเสกองสามารถส่งออกสินค้าได้หลายกว่า57ส่วนห้อยและกลุ่มตนเองประเภทสินค้าสิเบียงอาหารและพืชผักตามฤดูกาลท่านนางวิลาคอนบันเทเวอร์ห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงแจ้งว่าผ่านการติดตามการสนองสินค้าอยู่ภายในแขวงความเอา85ส่วนห้อยสามารถกุ้มตนเองในประเภทสินค้าสิเบียงอาหารและพืชผักตามฤดูกาลรวมมี17รายการเป็นต้นข้าวสิ้นงัวควายหมูไข่ไก่พันธุ์ไก่3สายพันธุ์และพืชผักอื่นๆส่วนประเภทวัสดุก่อสร้างรวมมีหินแฮดินทรายดินจีดินบล็อกไม้เครื่องเฮือนนอกนั้นอีก15ส่วนห้อยแม่นสินค้าบางประเภทจำเป็นต้องได้ดุลเดียงมาจากต่างแขวงแขวงใกล้เคียงและประเทศอ้อมข้างเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของสังคมก็คือผู้บริโภค
3: พวกเราสามารถจะต่างปฏิบัติโดยเฉพาะกับการเยียวยาการนำเข้าส่งออกหันเนาะซึ่งว่าการนำเข้าสินค้าของพวกเขานี่ทั้งหมดในระยะเก่าเดือนผ่านมานี่ที่ว่าสามารถจะต่างปฏิบัติได้นี่แม่น1ล้าน 253,000 ดอลลาร์ซึ่งว่าในนั้นนำเข้าส่วนใหญ่ก็แม่นประเภทอันพุ้ยและก็อุปกรณ์รับใส่การผลิตทางกงและก็รวมทั้งมีอันพาหนะกลจักและก็เอิ้นว่าสินค้าประเภทแนวพันธุ์ต่างๆเนาะที่ว่าในการนำเข้าอันเนาะซึ่งว่าในนั้นพวกเขาก็ปฏิบัติได้เพียงแต่2.34% เทียบใส่แผนของเก่าเดือนหันเนาะแล้วก็ปฏิบัติได้อันนั้นปฏิบัติได้14.7%เทียบใส่แผนของปีหันเนาะคือว่าในระยะผ่านมาพวกเขาก็ถามว่ามันบ่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ซึ่งเองใส่ว่าระยะปัจจุบันนี้ก็เป็นช่วงระยะฤดูฝนในเหตุให้การนำเข้าพวกเขานี่ก็พบความยากในการเคลื่อนไหวกิจการของอันนั้นบรรดาโครงการต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆหันเนาะสำหรับการส่งออกสินค้าของพวกเขานี่ก็ถือว่าในระยะเก่าเดือนผ่านมาพวกเขาสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อยู่200 ล้านดอลลาร์เนาะถือว่าเทียบใส่แผนเก่าเดือนพวกเขานี่ปฏิบัติได้76%และก็เทียบใส่แผนประจำปีปฏิบัติได้57%เนาะ
0: ท่านนางวิลาคอนบันเทเวยฮู้ตื่มว่าส่วนการส่งออกใน9เดือนของปีนี้บรรลุหลายกว่า220 ล้านดอลลาร์ในนี้มีไม้และผลิตภัณฑ์ไม้800,000 กว่าดอลลาร์ผลผลิตกสิกรรมเป็นต้นอย่างพารากอนกาเฟ่แป้งและกากมันต้นข้าวสารกรรมขีมิน50 ล้านถ่านหิน92 ล้านกว่าดอลลาร์เครื่องปลาคงดง54,300 ดอลลาร์กระแสไฟฟ้าหลายกว่า75 ล้านดอลลาร์ถ่านขาวและอื่นๆ162,900 ดอลลาร์
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เริ่มแต่เวลา 7:45 นเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงและเมืองรวมทั้งระบบโทรโคงทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงได้ถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกัน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุรุษมณีห้องการอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานบ่อแฮแขวงอุดมไซได้จัดพิธีทำลายสินค้าเกิดห้ามปลอมแปลงและหมดอายุเสื่อมคุณภาพภายใต้การเป็นประธานของท่านกิศรแสนปัญญาห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหุ่นมีผู้ต่างหน้าจากคณะกวดกาภาครัฐห้องว่าการห้องการการเงินห้องการสาธารณสุขห้องการกสิกรรมเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบพร้อมด้วยพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ท่านสุดารัตน์คานีแก้วหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าและพลังงานบ่อแฮได้รายงานให้ฮู้ว่าใน6เดือนต้นปี2026นี้เจ้าหน้าที่การค้าเมืองฮุนสามารถยึดสินค้าหมดอายุสินค้าต้องห้ามสินค้าปลอมแปลงและสินค้านำเข้าบ่ถูกต้องได้หลายกว่า100รายการซึ่งได้ลงกวดกาสินค้าอยู่บรรดาตลาดและห้างขายเครื่องยกห้างขายเครื่องย่อยและห้างจำหน่ายสินค้าตัวแทนของบริษัททั้งหมดจำนวน3ครั้งกวดพบเห็นสินค้าทั้งหมดอายุเสื่อมคุณภาพสินค้าต้องห้ามสินค้าปลอมแปลงหลอกเฮี้ยนแบบและสินค้าที่นำเข้าบ่ถูกต้องใน5ตลาดเล72ห้างสามารถยึดสินค้าได้จำนวน109รายการน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบุรุษมณีคณะบริงานสาพันธ์กรรมบาลแขวงไซสมบูรณ์จัดกล่องประสุมเผยแพร่เสื่อมซึมบรรดาเอกสารที่สำคัญต่างๆของพรรครัฐให้พนักงานรัฐกรของตนมีทานนางค้ำลาทองศรีวรประธานคณะบริงานสาพันธ์กรรมบาลแขวงไซสมบูรณ์และพรรคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
5: ในวาระดำเนินกล่องประสุมผู้ควบคุมได้รับฟังการเผยแพร่มติว่าด้วยการเพิ่มการนำพาของพรรคต่อเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาสุนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่มติกล่องประสุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสุนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคำสั่งว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัตินโยบาย12ข้อสำคัญที่ได้แนะนำในบทประเมินความพร้อมในการก้าวเกียมรุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศโดยพัฒนาของลาวในระยะข้ามผ่านแต่ปี2006หา2009คำสั่งของคณะประจำพรรคแขวงว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของคณะพรรคต่อเวียกงานเหตุธาตุการคุ้มครองและการแก้ไขปัญหาย่อท้อด้านทรัพยากรธรรมชาติในขอบเขตทั่วแขวงสมบูรณ์ฉบับเลขที่0586ของคณะประจำพรรคแขวงลงวันที่31กรกฎาคม2006ทางนี้ก็เพื่อสร้างความพร้อมและเข้าใจที่เป็นเอกภาพภายในคณะพรรคคณะนำคณะบริหารงานสาพันธ์กรรมบาลแขวงสมบูรณ์ตลอดฮอดบรรดาพนักงานหลักแหล่งของตนโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเวียกงานดังกล่าวเกี่ยวกับเนื้อในจิตใจทัศนะสีนำของภาครัฐและมาตรการต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในมติคำสั่งและบรรดาเอกสารที่สำคัญต่างๆที่ติดพันกับเวียกงานดังกล่าวเพื่อนำไปจัดตั้งพันขยายเข้าสู่การปฏิบัติตัวจริงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรับประกันให้เวียกงานภาครัฐก็คือเวียกงานของคณะบริหารงานสาพันธ์กรรมบาลแขวงของพวกเราให้มีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งเข้าสู่ลวงลึกสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแกร่งในหอบด้านไปเรื่อยๆคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงสมบูรณ์รายงาน
0: กองประชุมผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทั่วเมืองสามัคคีไซแขวงอัตปือประจำสงเฮียน2025-2026และผ่านทิศทางแผนการประจำสงเฮียน2026-2027จัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีที่สโมสรหอการปกครองเมืองมีทานคุณสวรรค์เวมสอนหองเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองทานกอลกันสมพักดีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงมีคณะผู้บริหารการศึกษาและกีฬาทั่วเมืองเข้าร่วม
6: กองประชุมฐานนางมานีหล่อนหลวงอาภัยหองวนาหองการศึกษาธิการและกีฬาเมืองได้ผ่านบทสรุปแผนพัฒนาแขนงศึกษาและกีฬาโซเคียนปี2025หา2026ให้ฮู้ว่าในโซเคียนผ่านมาปี2025หา2026บรรดาเบียกจุดซุ้มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆในจำนวน12ขาดไม้ลักษณ์ที่กำหนดไว้ในแผนปีผ่านมามี9ขาดไม้ที่สามารถบรรลุได้ตามแผนและยังมีอีก3ขาดหมายที่จะตรงได้สู่ส่วนตื่มในนี้เก่าขาดหมายที่บรรลุเก่าประกอบมีอัตราเขาเฮียนคงเด็กหาปีปฏิบัติได้หอยส่วนหอยขาดไม้ขาดไม้หอยส่วนหอยอัตราเขาเฮียนใหม่สุทธิป.1ปฏิบัติได้หอยส่วนหอยอัตราปาลาสันปฐมปฏิบัติได้3ส่วนหอยขาดไม้ 4.2 ส่วนหอยอัตราปาละโมโตปฏิบัติได้7.6 ส่วนหอยขาดไม้เก่า.4 ส่วนหอยประชากรหนุ่มและผู้ปาละการเฮียนให้ได้บำรุงผ่านการศึกษาหนอคงเฮียนและฝึกอบรมวีซ่าสีจำนวน8บ้านมีนักเฮียนหอย22คนหญิง42คนนักเฮียนทีเฮียนจบสันหมอตุ่นได้เขาเฮียนโตซ้ายอาศิวะศึกษาและวิสาสีปฏิบัติได้ 16.7 ส่วนหอยขาดไม้10ส่วนหอยต่อปี
7: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในวันที่1ตุลานี้อยู่นครหลวงฮานอยในการต้อนรับทานมาดาทาดาชิประธานสภาบริหารธนาคารหัวเมืองสากลญี่ปุ่นหรือ JBIC ทานโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้ตีราคาสูงบทบาทและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามทานโตเริ่มได้เสนอ JBIC สืบต่อเสริมขยายบทบาทเป็นขั้วต่อระดมและเสื่อมต่อแรงกำลังด้านการเงินของญี่ปุ่นกับบรรดาความต้องการในการพัฒนาของเวียดนามแบ่งปันบทเรียนประสบการณ์ในการคุ้มครองและพัฒนาศูนย์การเงินเศรษฐกิจดึงดูดองค์การการเงินเน้นนักให้ธนาคารญี่ปุ่นเข้าร่วมศูนย์การเงินที่หาก่อสร้างขึ้นอยู่นครโฮจิมินห์และนครดานังส่วนท่านมาดาทาดาชิให้ฮู้ว่า JBIC ได้ถือสำคัญตลาดเวียดนามและมีความหวังอย่างยิ่งอยากสืบต่อประสานสมทบกับบรรดาองค์การวิสาหกิจเวียดนามเพื่อสุกยุ่งโครงการหัวมือในบรรดาของเขตรวมมีปัญญาประดิษฐ์ AI เครื่องซักน้ำไฟฟ้าการหันเป็นดิจิตอลการหันเป็นสีเขียวพลังงาน
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในวันที่1ตุลานี้ท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้กล่าวคำปราศัยในวาระประชุมครบคณะของกองประชุมประจำปีครั้งที่13ของสโมสรสนทนาราไดที่นครหลวงมอสโกสหพันธ์รัสเซียภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบเพื่ออนาคตโดยมีผู้เข้าร่วม100ชาวทานที่มาจาก40ประเทศและเขตแคว้นท่านวลาดิเมียร์ปูตินถือว่าโลกต้องมุ่งไปถึงระบบหลายขั้วในนั้นผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมการพัวพันสากลล้วนแต่ได้คำนึงถึงความมั่นคงของบรรดาประเทศต่อไปเส้นทานฟังบทประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่าสมเสยกล่องประสุมสมัยสามัญที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบอย่างสุใจ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพกล่องประสุมสมัยสามัญที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้ามื้อนี้และจะดำเนินไปจนถึงวันที่21ตุลาคม2026ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วพรรคทั่วกองทัพทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมสุมใส่จะตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโครงการการเมืองฉบับที่3แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ย่างเป็นขบวนฟื้นฟูสภาแห่งชาติหากก็สำเร็จกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ระหว่างวันที่6หาวันที่10กรกฎาคม2026โดยได้พิจารณาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติเป็นต้นมติหับห้องเอาบทรายงานของรัฐบาลว่าด้วยการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิเศษแม่นการพิจารณาหับห้องเอาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นวาระแห่งชาติในใส่ยกสูงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้นับมือดีขึ้นและสามารถนำเอาประเทศเฮาออกจากสภาพด้อยพัฒนาในปี2026นี้ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศเฮาให้มีความหนักแน่นตามทิศประชาชนหังมีประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งสังคมมีประชาธิปไตยสามัคคีปองดองยุติธรรมและศิวิไลและตามคาดหมายสู่สนที่ได้ระบุในโครงการการเมืองฉบับที่3ว่าฮอดปี2055ประเทศเฮาเป็นประเทศมีไร้หับปานกลางหาสูงและสร้างรัฐประชาธิปไตยประชาชนปกครองด้วยกฎหมายการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในครั้งนี้ด้านหนึ่งก็เป็นการปฏิบัติพระบทบาทสิทธิและหน้าที่ของสภาแห่งชาติตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติในการเป็นองค์การตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของปวงชนลาวบรรดาเผ่าพอสมาชิกสภาแห่งชาติจะได้ปฏิบัติหน้าที่อันสูงส่งทางการเมืองของตนในฐานะเป็นตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์ของปวงชนลาวบรรดาเผ่าเพื่อประกอบคำคิดคำเห็นกวดกาและถอดถอนบทเรียนคืนการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของเขตต่างๆในปีผ่านมาอีกด้านหนึ่งก็เป็นความพยายามและความเอาใจใส่ของสภาแห่งชาติของรัฐบาลในการจะตั้งพันขยายแนวทางนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคโดยเฉพาะเมนมันติของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ให้เป็นอันละเอียดซึ่งแสดงออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้นที่10เพื่อสืบต่อสร้างให้ประเทศเฮามีการพัฒนาตามทิศสีเขียวและยืนยงและสู่สนให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นเรื่อยๆท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติหัวหน้ากองเลขากองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบแจ้งให้ฮู้ว่ากองประชุมครั้งนี้จะได้ไขขึ้นในระหว่างวันที่5หา21ตุลาคม2026ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด13วันเพื่อพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติเป็นต้นพิจารณาหับห้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และปัญหาสำคัญอีกจำนวนหนึ่ง
8: กองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจะได้พิจารณาฮับฮองเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งพิจารณาฮับฮองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พิจารณาฮับฮองเอาบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลของการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจะตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐพิจารณาฮับฮองเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การตรวจการแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเบียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเบียกงานประจำปี2027พิจารณาฮับฮองเอาห้างกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างใหม่มี1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายฉบับปรับปรุงมี7ฉบับดังนี้1กฎหมายว่าด้วยรัฐบาล2กฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาว3กฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาว4กฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือน5กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก6กฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และ7กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าก
2: องประชุมสภาแห่งชาติเป็นกองประชุมที่มีความสำคัญเนื่องจากสภาแห่งชาติก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติจะได้พิจารณาและหับพ้องเอาปัญหาสำคัญต่างๆของชาติดังนั้นท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์จึงเรียกร้องมายังประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศก็คือประชาชนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงติดตามการดำเนินกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
8: ต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงเชิญชวนบรรดาท่านการนำพรรครัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนกรรมกรสาวผู้ออกงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสันคนในทั่วประเทศและพี่น้องสาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงพร้อมกันติดตามการดำเนินกองประชุมดังกล่าวผ่านทางพาหนะสื่อมวลชนขอถือโอกาสนี้แจ้งให้บรรดาท่านทราบว่าในระยะดำเนินกองประชุมได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยกงจากประชาชนที่มีความสนใจและมีข้อเสนอต่อการดำเนินกองประชุมดังกล่าวโดยผ่าน3ช่องทางดังนี้ช่องทางที่1แม่นสายด่วน156แต่วันที่5ถึงวันที่21ตุลา2026ในหมวงราชการช่องทางที่2แม่นอีเมลนาลาวจำ156@gmail.com และช่องทางที่3แม่นแอปลาวนาพร้อมกันเอาใจใส่ตั้งหน้าแล้วก็ติดตามการดำเนินกองประชุมครั้งนี
2: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเป็นกองประชุมที่มีความหมายสำคัญดังนั้นจึงเรียกร้องมายังประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศก็คือประชาชนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงติดตามการดำเนินกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งส่งคำคิดคำเห็นและคำเสนอต่างๆไปยังกองประชุมโดยผ่านสายด่วนของสภาแห่งชาติที่กำหนดไว้เพื่อให้สภาแห่งชาติรับรู้คำคิดคำเห็นและคำเสนอของประชาชนอยู่แต่ละท้องถิ่นเพื่อจะเสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซอกหาวิธีแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเก่าถือโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ขอแสดงความคำนับชมเชยกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบอย่างสุดอกสุดใจและขออวยพรให้กองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จอย่างสง่างามตามคาดหมายที่วางไว้ทุกประการสมเสยกองประสุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบอย่างสุดใจ
0: ที่ท่านได้เฮาฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นบทประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่าสมเสยกองประสุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบอย่างสุดใจเขียนโดยจันทศรศรีหนาถทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทอนและสมภวันมาวงไซอ่าน
9: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคา เป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลข้าวรักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบม้าเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา
10: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
11: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
10: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
11: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
10: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
12: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่ง

ัดแน่นความสมัครใจอยู่อ้อมข้างศูนย์กลางภาคตัดสินใจผ่านผ่าทุกเวียกงานต่างๆนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสุขสบายดีทั้งฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าของเมื่อเริ่มต้นของสัปดาห์มื้อนี้วันจันทร์วันที่5ของเดือนตุลา2026พอถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน10แหม9ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พวกพ่อท่านในตอนนี้อยู่ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ภายหลังที่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายเวลา 15:00 นกว่าๆทั้งฝนทั้งลมทั้งฝนกระดบเนาะฝนแห้งลมแห้งมรกปกเปกตกมาแห้งและหลังจากนั้นก็ขาดฝนไปมาฮอดบางเวลา 18:59 นมานี้จะมีฝนตกลงมาตื้มอีกเสียงฟ้าแผดฟ้าห้องฟ้าเลื่อมแล้วก็มีฝนตกลงมาเหตุให้อากาศเมื่อคืนนี้ก็เย็นตื่นมาเช้ามาท้องฟ้าก็เริ่มสว่างไสวเป็นเงื่อนไขเมื่อความสุขหลากหลายสิ่งหลายอย่างได้ปวงสละของพวกเขาทุกคนเกียรติเวียกงานที่พร้อมสุ่มจิตสุ่มใจสนาที่การงานต่างๆเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นคำนับพับตอนกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ซึ่งจะไขขึ้นอีกบ่พอเท่าใดนาทีข้างหน้านี้ทำฟิลิกรอบซึ่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็จะได้ทำการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่ห้องประชุม2ธันวาสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ส่วนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงให้ประชาชนได้ติดตามรับฟังไปจนฮอดเวลา 10:45 นาทีนะในตอนเช้าของมื้อนี้ฉะนั้นประชาชนก็อย่าลืมติดตามการถ่ายทอดเสียงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติวิทยุท้องถิ่นก็ต้องได้ทำการถ่ายทอดเสียงหรือว่าถ่ายทอดต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท่านผู้ฟังที่เคารพคือตั้งปวงสละพวกเขาฮู้นำกันนั่นแหละว่ากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จะได้เปิดขึ้นในตอนเช้าของมื้อนี้ที่สภาแห่งชาติจะใช้เวลาทั้งหมด13วันเพื่อพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติคือพิจารณารับรองเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งพิจารณารับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พิจารณารับรองเอาบทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐพิจารณารับรองเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การตรวจการแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณารับรองเอาห้างกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างไม่มี1ฉบับคือห้างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายปรับปรุงมี7ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอันนั้นถือว่าเป็นวาระดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่จะได้ดำเนินและไขขึ้นแล้วก็เปิดขึ้นในตอนเช้าของมื้อนี้ซึ่งเวลา 7:45 นาทีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็จะได้ทำการถ่ายทอดการวาระดำเนินกองประชุมหรือบรรยากาศของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังสำหรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงตั้งแต่เวลา 7:45 นาทีไปฮอดเวลา 10:45 นาทีก็ขอวิทยุท้องถิ่นได้ให้การร่วมมือถ่ายทอดเสียงให้บรรดาวงสละของพวกเขาหรือประชาชนบรรดาเผ่าตระเกียดแขวงตระท้องถิ่นได้รับฟังการเคลื่อนไหวหรือว่าวาระดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ซึ่งกองประชุมครั้งนี้ที่วงสละพวกเขาให้การสนใจได้จดจ่อเป็นกรณีพิเศษนั่นก็คือพิจารณารับรองเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งนะให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อให้วงสละพวกเขานั้นกำได้ว่าการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาของพรรคอยู่ในระยะนี้ได้ดำเนินไปด้วยบาทก้าวที่นักแน่นเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวอย่างตัวเนืองในชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเฮาก็ประสบกับความความสุขและก็ความเจริญชีวิตไหลแต่บางครั้งบางคราวการพัฒนาอาจจะหยุดสะงักเป็นบางครั้งบางคราวแต่พวกเฮาก็ขอให้ปวงชนพวกเฮามีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคว่าการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติบ่ว่าจะประเทศใดก็ตามอยู่ในโลกก็ล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมมีทางออกฉะนั้นพรรครัฐบาลจึงให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเฮาได้รับการปรับปรุงนับแต่เหนือถึงใต้ทำการผลิตเหลือกินกันเป็นจรจรลงสู่ท้องตลาดนำเอารายรับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวนำเอาประเทศชาติของพวกเฮามีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลบ้านก็มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลบ้านมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลก็แม่นตาแสงเมืองและแขวงหรือว่านครหลวงก็มีความเจริญและประเทศชาติก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปเส้นเดียวกันให้ถูกตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าขั้นเทิงวางขั้นกลางประสุมขั้นรุ่มจัดตั้งปฏิบัติและสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งครอบด้านสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาอันนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติทับฟัดกรอบที่ทั่วปวงสนอกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานที่จะต้องได้สุ่มจิตสุ่มใจในการประกอบส่วนภายใต้การนำพาของพรรคอีกว่าพอเท่าใดบรรยากาศของการดำเนินกองประชุมหรือว่าบรรยากาศของการเปิดกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ก็จะไขขึ้นแล้วทับฟัดกรอบฉะนั้นปวงสนอพวกเขาได้ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษซึ่งอยู่ในกองประชุมนั้นเพิ่นจะมีการพิจารณาหลายๆปัญหาสำคัญของชาติโดยเฉพาะกะแม่นการดำเนินกองประชุมสุดนี้จะใช้เวลาอยู่13วันนับตั้งแต่วันที่5ของเดือนตุลาถึงวันที่21ของเดือนตุลาเป็นเวลา13วันเต็มๆโดยที่บ่ไล่วันเสาร์และวันอาทิตย์เข้าใส่นะอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจะก่อติดหรือว่าติดตามบรรยากาศของการดำเนินกองประชุมให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังไปแต่ละมื้อว่าบรรยากาศของกองประชุมนั้นเพิ่นได้รายงานอย่างใดพิจารณาแบบใดและเพิ่นได้มีการพิจารณาหับหองเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งนั้นมีท่านใดนะอันนั้นก็ขอให้ปวงสำหรับพวกเขาได้ติดตามในรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคทัพฟัดกรอบเนาะรายงานบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ฉะนั้นอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอกับพวกเขาพร้อมสุ่มจิตสุ่มใจสถานที่การงานต่างๆนั้นก็เห็นว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่นั่นก็คือเนื้อในจิตใจมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทะลุสีด้านเวียกงานสามสร้างก็คือดังทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเพื่อให้ปวงสลอพวกเขานั้นกำได้ทิศทางแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่นำพาปวงสลอกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาผลงานต่างๆนั้นเป็นการประกอบส่วนข้อในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติถ้าผู้ฟังครับเวลายังอีกอยู่ประมาณ4นาทีปลายเท่านั้นจะถึงเวลา 7:45 นาทีฉะนั้นก่อนที่ทางรายการจะประกาศถ่ายทอดพิธีเปิดกองประชุมสภาให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังติดตามรับชมพร้อมกันนั้นให้ท่านได้ฟังความเหมาะความซื่อขั้นรายการและหลังจากฟังเพลงสุดลงทางรายการจะประกาศเปิดเอิ้นว่าตัดสัญญาณเข้าไปหาห้องประชุมสภาแห่งชาติเพื่อเป็นการถ่ายทอดพิธีเปิดกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟัง

0: ขณะนี้เวลา 7:44 นาทีอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอกับพวกเขาได้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอแสดงความเสียใจสูงต่อทางท่านเสริมที่ได้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพิ่นว่าสัญญาณแจ้งดีรับฟังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์สำหรับรถแท็กแมนถือว่าเริ่มติดมาตั้งแต่พุ่นละห้องประชุมหลัก6ขึ้นมหาคอยพลเคียงลงมหาแถวๆประตูไซสถานการณ์สรถชัดถนนขอเพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษทับฝนกระดบเนื่องจากว่าในตอนเช้าของวันนี้คณะผู้แทนตระเขตแขวงตระเขตเลือกตั้งก็กำลังเดินทางทยอยเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ากำลังจะเดินทางเข้าสู่ห้องประชุมแห่งชาติเพื่อเป็นการเข้าร่วมกองประชุมสมัยสามัญที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่สิบท่านผู้ฟังที่กระดบขณะนี้เวลา 7:45 นาทีต่อไปเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ห้องประชุม2ธันวาสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่าน
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำท่านเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
1: ท่านผู้ฟังวันนี้พวกเขาทั้งสองคนเพชรสมรพงษ์พยุสิทธิ
2: ์พร้อมด้วยบัลลังก์ทองเกี่ยงคำส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายในมื้อนี้
1: เจ้าการที่วันในตอนเช้ามื้อนี้อากาศนครหลวงเวียงจันทน์แจ่มใสดีสมควรเนาะบัลลังก์ทอง
2: เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกแน่เด้
1: เจ้า
2: ฝนตกแห้งเลยแหละเมื่อวานนี้หลายบอนหลายทีเนาะ
1: แม่นละในนครหลวงเวียงจันทน์ก็จะบางจุดก็มีลมพยุแห้งสมควร
2: เจ้า
1: ก็จะเฮ็ดให้มีการเสียหายจำนวนหนึ่งเนาะแล้วนอกจากนี้ก็คือว่าถนนหนทางบางจุดก็น้ำท่วมขังเล็กน้อยเนื่องจากว่าฝน
2: น้ำฝนตกแห้งหลายแล้วก็น้ำมันไหลบ่ทัน
1: เจ้า
2: เฮ็ดให้เกิดมีน้ำอ่างน้ำขังตามถนนหนทางและทางบอนเนาะบางเขต
1: เจ้าเมื่อนี้ก็ถือว่าพวกเราจะนำเสนอท่านรับรู้เกี่ยวกับว่ากองประชุมระยะทิพย์ได้เริ่มต้นตั้งแต่นี้ไปจนฮอดวันที่21นั้นจะได้มีการพิจารณาเรื่องงานอันใดกันแด
2: ่เจ้าซึ่งการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบนี้แม่นจะได้ดำเนินไปจนฮอดวันที่21เนาะก็ถือเวลา13วัน13วันพอดีซึ่งเพิ่นจะได้มีการพิจารณาเอาปัญหาสำคัญต่างๆของชาติเนาะก็คือแม่นพิจารณาหับห้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งแล้วก็พิจารณาหับห้องเอารายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007
1: เจ้าผมนั่นก็ยังจะได้พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกดสอบแห่งรัฐและองค์การกดการแห่งรัฐมีบทรายงานผลการกดสอบบทสรุปขัดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกดสอบแห่งรัฐ
2: เจ้าแล้วก็พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุด
1: เจ้าผมนั้นเป็นยังจะได้พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของสมัยศาสตร์เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027
2: เจ้าพิจารณาหับห้องเอาหางกฎหมายจำนวน8ฉบับเพชรมรในนี้ก็มีกฎหมายสร้างใหม่1ฉบับคือหางกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากกฎหมายปรับปรุง7ฉบับคือกฎหมายกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล่านั่นเอง
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใด หากมีความคิดเห็นอยากส่งคำเสนอมายังกองประชุมแห่งชาติครั้งนี้ท่านก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่สายด่วนหมายเลข156แต่มื้อนี้จนฮอดวันที่21ตุลาในวงราชการและก็ผ่านทางอีเมลหน้าลาวจ้ำ 156@gmail.com หรือว่ามีแอปเนาะลาวหน้าถือว่าท่านสะดวกในสองทางใดก็สามารถส่งคำผิดของท่านนั้น
2: สองทางเนาะหากว่าในระยะการดำเนินกองประชุมนี้หากว่าสังคมหรือว่าทุกภาคส่วนเนาะที่ว่าอยากประกอบความคิดความเห็นหรือว่าอยากมีคำเสนอมายังสภาแห่งชาติแม่นสามารถติดต่อมาได้เนาะหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน156แล้วก็แอปลาวนาได้ในมงรัฐการเด้อเจ้า
1: แล้วพวกเขาจะนำเสนอท่านรับผู้ว่าตอนเช้าวันนี้หรือว่าเบิดมือของวันที่5นี้มันเพิ่นจะได้มีการพิจารณาเบี่ยงงานนั้นได้กันแด
2: เจ้าซึ่งในมื้อนี้เนาะอิงตามเวลาแล้วเนาะเวลาประมาณ 8:00
1: นเจ้าเป็นต้นไปเน
2: า
1: ะ
2: ภายหลังการนำคันสูงเนาะมาฮอดก็จะได้มีการไข่กองประสุมซึ่งจะได้มีการเคารพธงชาติบรรเลงเพลงชาติและต่อจากนั้นทานังศูนย์ถอนสัญญาจักรฮักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติเนาะจะมีการกล่าวศูนย์ถอนพดเปิดกองประสุมอย่างเป็นทางการ
1: เจ้าหลังจากนั้นจบก็จะมีการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติผู้ใหม่พร้อมนั้นก็จะนะครับการเสนอหนังสือของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขและก็เป้าหมายการเลือกตั้งผู้ที่ว่าจะเป็นประธานสภาแห่งชาติคนต่อไป
2: เจ้าและต่อจากนั้นเนาะบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็จะได้มีการประกอบความเห็นมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเอาประธานสภาแห่งชาติและต่อจากนั้นประธานสภาแห่งชาติก็จะได้ขึ้นกล่าวรับหน้าที่นั่นเอง
1: เจ้าและหลังจากนั้นก็จะมีการรับฟังเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขและกับเป้าหมายผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
2: เจ้าซึ่งแม่นท่านกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติจะเป็นผู้ขึ้นอ่านเสนอ
1: เจ้าพร้อมนั้นก็จะมีการพิจารณารับรองเอาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผ่นเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พร้อมนั้นก็ได้รับฟังบริการของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผ่นงบประมาณแห่งรัฐเนาะแล้วก
2: ็
1: ประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027โดยจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้รายงานให้บรรดาท่านได้รับทราบ
2: เจ้าและต่อจากนั้นเนาะเวลา 9:45 นพันโทพลโทเนาะวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็จะได้ขึ้นผ่านบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดและก็สารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้ต่อจากนั้นท่านวิเลยวงศ์พุทธคัมห้องประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติก็จะได้ขึ้นประกอบคำเห็นเนาะของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้
1: เจ้าพนักงานก็จะมีการจ่อจิ้มและก็ให้ทีซีน้ำในการทุนควบประกอบคำเห็นส่วนภาคบ่ายก็จะได้มีการสืบต่อประกอบคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาและบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและก็ยาเสพติดสารเคมีที่วัตถุควบคุมการนำไส
2: ้เจ้าและต่อจากนั้นก็จะได้มีการสืบต่อประกอบคำเห็นมดภาคบ่ายเลยเน
1: า
2: ะ
1: วาระวาระในกองประชุมของมื้อนี้
2: เจ้าและสำหรับมื้ออื่นเนาะเพชรสมร
1: เจ้า
2: สำหรับมื้ออื่นนี่ก็จะมีการสืบต่อประกอบคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาและบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้ก็ถือว่าเป็นการสืบต่อบทรายงานของมื้อนี้
1: เจ้า ท่านผู้ฟังถือว่ากองประชุมสมัยสามัญที่2ของท่านศาสตร์สุดที่10นี้แม่นเพิ่นจะเริ่มขึ้นตั้งแต่มื้อนี้ไปจนฮอดวันที่11ตุลาที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติแล้วก็ลงจัดในท่ามกลางที่ว่าทั่วภาคทั่วกองทัพกองสนับสนุนศาสตร์พร้อมเป็นพ่วงสุ่มใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโครงการการเมืองฉบับที่3แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10อย่างเป็นกระบวนฟื้นฟู
2: เจ้าซึ่งสภาแห่งชาติก็ได้มีการสำเร็จกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1เนาะระหว่างวันที่6หาวันที่10กรกฎาคม2506ผ่านมา
1: เจ้า
2: แล้วก็โดยได้มีการพิจารณาปัญหาสำคัญที่เป็นพื้นฐานของประเทศชาติเป็นต้นก็คือมติรับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี

0: ประเทศเฮานี่เป็นประเทศที่มีระดับปานกลางหาสูงและสร้างรัฐประชาธิปไตยประชาชนปกครองด้วยกฎหมาย
1: เจ้าและสำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบครั้งนี้นี้ด้านหนึ่งก็คือจะมีการปฏิบัติพลบทบาทสิทธิและหน้าที่ของสภาแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติในการเป็นองค์การตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของปวงชนลาวบรรดาเผ่าพอสมาชิกสภาแห่งชาติจะได้มีการปฏิบัติหน้าที่อันสูงส่งทางด้านการเมืองของตนเนาะในฐานะเป็นตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์ของปวงชนลาวบรรดาเผ่าเพื่อประกอบคำคิดคำเห็นกวดกาและถอดถอนบทเรียนคืนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของเขตต่างๆในปีผ่านมา
0: จากอีกด้านหนึ่งก็เป็นการถือว่ามีความพยายามเอาใจใส่ในของสภาแห่งชาติของรัฐบาลและก็ในการจะตั้งพันธุ์ขยายแนวทางนโยบายเป็นเป้งใหม่ของพรรคโดยสวกเมนมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ให้เป็นอันละเอียดซึ่งแสดงออกอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แล้วก็สืบต่อสร้างให้ประเทศเฮามีการพัฒนาตามทิศสีเขียวและยืนยงและสู่ส้นให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นเรื่อย
1: ๆเจ้าอันนั้นก็เป็นการที่กองประชุมครั้งนี้จะได้มีการพิจารณาเนาะปัญหาสำคัญต่างๆของชาติก็คือมีการพิจารณาหับห้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรเนาะแล้วก็หลายๆอันเนาะ
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ฉะนั้นก็คือว่าสองประชุมสมัยแห่งชาติครั้งนี้ก็เป็นกองประชุมที่มีความสำคัญเนื่องจากว่าสมัยแห่งชาติก็คือสมาชิกสมัยแห่งชาติจะได้พิจารณาหับห้องเอาปัญหาสำคัญต่างๆของชาติฉะนั้นก็คือว่าผู้มีประชาชนบรรดาเผ่าในประเทศก็คือประชาชนที่อาศัยต่างประเทศนั้นก็จงได้ติดตามการดำเนินกองประชุมสมัยแห่งชาติในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและที่สำคัญทางการมีความสนใจอยากมีข้อเสนอคิดต่างๆก็สามารถ
1: ติดต่อมาทางโทรศัพท์เจ้าโทรศัพท์สายด่วนของสภาแห่งชาติได้เนาะในมงรัฐการก็คือหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ156แล้วก็มีทางแอปนำก็คือแอปเหล่าหน้าแล้วก็อีเมลอีกก็คือหน้าลาว156@gmail.com นั่นเองสามารถติดต่อได้ในมงรัฐการ
0: เจ้าถือว่าความคิดเห็นของทางที่ผ่านเข้ามาทางสภาแห่งชาติเพื่อจะส่งต่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนั้นนำไปพูดคุยพิจารณากับปัญหาสังคมมีชาติให้ความสนใจและจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในตัวหน้า
1: เจ้าถ้าในระยะดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบนี่เนาะถ้าว่าท่านใดที่มาติดตามรับฟังทางวิทยุของพวกเขาและในการถ่ายทอดสดเนาะหลังจากที่ว่าพวกเขาไม่ได้มีการถ่ายทอดสดพวกท่านยังบรรดาท่านยังสามารถหับฟังพักข่าวของพวกเขา
0: จ
1: นพวกเขาก็ได้มีนักข่าวเนาะที่เราได้มาก็ติดสถานการณ์ในแต่ละวันเนาะว่าเพิ่นจะได้มีการประกอบความเห็นอย่างแน่สามารถหับฟังได้ทางพักข่าวทั่วไปของพวกเขาก็คือพักข่าวเช้า7โมงพักเที่ยง12โมงแล้วก็พักแลง17โมงพร้อมกันนั้นท่านยังสามารถหับฟังผ่านทางพักข่าวต้นชั่วโมงพวกเขาก็เฮ็ดพักข่าวต้นชั่วโมงได้ทุกๆชั่วโมงเน
0: า
1: ะก็ค
0: ือ
1: 9โมงเช้า10โมงแล้วก็11โมง13โมง14โมงแล้วก็15โมง
0: ก็ท่านประธานสามารถติดตามได้ถูกระยะของกองประชุมในจังหวัดนะครับพอจะรายงานแต่ละระยะท่านรับทราบว่าแต่ละชั่วโมงแต่ละระยะนั้นเพิ่นได้พิจารณาอันใดแด่และการประกอบความเห็นของคณะผู้แทนนั้นเป็นคือแนวใดเน
1: า
0: ะท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ถือว่าในห้องประชุมหอสภาแห่งชาติกาบรรดาคณะผู้แทนจากแขวงต่างๆก็คือสมาชิกรัฐบาลมันทยอยกันเข้ามาในห้องประชุมเรียบร้อยแล้วแล้วก็นอกจากนี้บรรดาสื่อมวลชนทุกแขนงการมันเตรียมพร้อมที่จะรายงานเตรียมพร้อมที่จะถ่ายทอดกองประชุมครั้งนี้ให้ท่านได้รับทราบกันในทั่วประเทศบรรดาท่านก็ถือว่าก็จะลืมเนาะอีกครั้งนึงที่ว่าท่านได้ฮักกันนั้นมีความสนใจที่จะส่งข้อมูลเข้ามาแต่หลายคนก็บอกว่า156นี่เพิ่นยังเปิดอยู่บ่เพิ่นเปิดปกติเนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นของประชาชนที่ส่งกันเข้ามาว่าเพิ่นว่า156มันยังสามารถใช้ได้บ่เนาะทางสภาแห่งชาติเพิ่นก็ยืนยันว่าใช้ได้ปกติบางเทื่ออาจจะมีการโทรเข้ามาแล้วอาจจะมีสายติดขัดหลายสายพร้อมกันมันอาจจะบ่สะดวกในการที่จะตอบกับคืนของ

0: ท่านที่ได้โทรกันเข้ามาเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าก็มีหลายภาคส่วนเข้ามามันอาจจะขัดข้อง
0: เจ้า
1: สามารถติดต่อมาได้เนาะในมุงรัฐการ
0: ปัจจุบันนี้ที่ว่าบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติคณะรัฐบาลแม่นกำลังทยอยกันเข้ามาบางท่านก็ได้มีการทักทายสบายดีโอ้ลมปรึกษาหรือกันเนาะก่อนที่จะเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในอีกบ่พอเท่าใดนาทีนี
1: ้เจ้าสำหรับบรรยากาศอยู่ภายในห้องประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เนาะเจ้าก็ได้มีการเริ่มแล้ว
0: ปัจจุบันนี้บรรดาในบรรดาคณะผู้แทนและการนำกำเนินกำลังก้าวเข้าสู่ห้องประชุมเรียบร้อยกันแล้วโดยการสัมภาษณ์มือกับบรรดาผู้แทนและการนำอดีตการนำอาวุโสต่างๆสำหรับจบวันนี้พวกเขาจะนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดสดจากหอสภาแห่งชาติณ ครุฑวิจารณ์ได้เลย

สุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านการนำขั้นสูงอดีตการนำขั้นสูงพรรครัฐที่นับถืออย่างสูงท่านนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติทั้งภายในและต่างประเทศที่นับถือและฮักแพงทั้งหลายปฏิบัติตามมาตรา58ของรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงปี2025และมาตรา57ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี2024มื้อนี้กองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในท่ามกลางที่บรรยากาศที่ทั่วภาครัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติรวมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และมติกองประชุมครบคณะสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสมัยที่12หากก็สำเร็จลงใน 2-3 วันที่ผ่านมาในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้กองประชุมมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งและถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ต้อนรับท่านทองลุนศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้ขอแสดงความคำนับสมเสยอย่างสุดอกสุดใจขอสมเสยขอแสดงความคำนับสมเสยและยินดีต้อนรับบรรดาท่านการนำขั้นสูงอดีตการนำขั้นสูงของพรรครัฐท่านนายกรัฐมนตรีบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งพรรครัฐศูนย์กลางแนวราสร้างชาติสหพันธ์ทั้ง69แห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางบรรดาท่านในทูตานุทูตตั้งหน้าองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวบรรดาท่านผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตั้งหน้าสถาบันการศึกษาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้อย่างสุดอกสุดใจขอสมเสยขอแสดงความสมเสยมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติในฐานะที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงขอสมเสยบรรดาท่านผู้นำพรรครัฐสมาชิกสภาแห่งชาติแขกผู้มีเกียรติที่นับถือและฮักแพงทั้งหลายการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ครั้งนี้เป็นระยะที่พรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10ยังอยู่ในระยะแห่งความอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของท่านปริญญาเอกไสยสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองอดีตประธานสภาแห่งชาติสุดที่10เพื่อแสดงถึงความอาลัยอาวรณ์ความเคารพนับถือจดจำคุณงามความดีของท่านไสยสมพรพรหมวิหารซึ่งเพื่อนเป็นผู้นำพาซี่นำและร่วมกับคณะประจำสภาแห่งชาติเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองของสภาแห่งชาติชุดที่9และได้สืบต่อนำพาสภาแห่งชาติชุดที่10ได้เพียง7เดือนเนื่องในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเรียนเชิญบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมทั้งหมดจงพร้อมกันลุกขึ้นก้มหัวไหว้อะไรเป็นเวลา1นาทีขอเชิญขอขอบใจเชิญนั่งลงบรรดาท่านที่นับถือและฮักเพลงตลอดระยะเกือบ10เดือนในปี2016ถึงว่าสภาพการแวดล้อมของพรรคพื้นและสากลมีการผันแปรอย่างสับสนว่องไวสลับซับซ้อนคาดคะเนได้ยากซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อบรรดาประเทศในโลกรวมทั้งประเทศของพวกเราบวกกับความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินภัยธรรมชาติที่หายแหงอยู่หลายแขวงต่างๆของสปป.ลาวในปีนี้ที่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อการดำรงชีวิตของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจรวมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าแต่สภาแห่งชาติได้จะใส่เคลื่อนไหวเวียกงานตามภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายด้วยการเอาใจใส่ประสานสมทบเวียกงานอย่างใกล้ชิดและมีความเป็นเอกภาพสูงระหว่างสภาแห่งชาติรัฐบาล
องค์การกวดกายแห่งรัฐองค์การกวดสอบแห่งรัฐศาลประชาชนองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีการร่วมมืออย่างกว้างขวางของประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศเห็นให้การผันขยายแนวทางนโยบายของพรรคได้ก้าวสู่ล่วงลึกได้มีการจัดกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10รับรองอวลาแห่งชาติว่าโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากรัฐบาลได้ค้นคว้าเสนอบรรดามาตรการแก้ไขข้อยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินซึ่งได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างจริงจังกว่าเก่าเห็นให้ประเทศเฮาสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจของประเทศเฮาสืบต่อมีการพัฒนาในทางบวกบรรดาคาดหมายทางด้านเศรษฐกิจสังคมสามารถบรรลุได้ตามแผนการและคาดหมายเป็นส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งกับปฏิบัติได้เลื่อนแผนการเหตุให้ประเทศเฮาสืบต่อมีการพัฒนาตามทิศประชาชนทั้งมีประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งสังคมมีประชาธิปไตยสามัคคีปองดองยุติธรรมและศรีวิไลอันได้เห็นให้บทบาทของประเทศเฮาได้รับการยกสูงพ้นเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลบรรดาท่านที่นับถือและฮักเพลงทั้งหลายกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10จะได้พิจารณารับรองเอาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติดังนี้1พิจารณารับรองเอาการเลือกตั้งบุคลากรขั้นสูงของสภาแห่งชาติและของรัฐบาล2พิจารณารับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และแผนการทิศทางในปี2027 3พิจารณาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้4พิจารณารับรองบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐ5พิจารณารับรองบทรายงานขององค์การกวดกายแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027 6พิจารณารับรองบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027 7พิจารณารับรองบทรายงานของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทาง2027 8พิจารณารับรองเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวปฏิบัติแผนการในปี2026และทิศทางการเคลื่อนไหว2027 9พิจารณารับรองเอากฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้มีกฎหมายสร้างใหม่1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยการปกครองการปกป้องเงินฝาก7กฎหมายฉบับปรับปรุงมีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกันอาชญากรรมทางไซเบอร์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ากฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลนอกนั้นกองประชุมครั้งนี้ยังจะได้รับฟังการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลพรรคส่วนเกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งต่อคำซักถามของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านผู้นำพรรครัฐสมาชิกสภาแห่งชาติแขกที่มีเกียรติที่ฮักแพงทั้งหลายการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10เป็นกองประชุมที่มีความหมายสำคัญหลายเพราะจะได้มีการพิจารณาและตกลงปัญหาพื้นฐานสำคัญของชาติดังที่ข้าพเจ้าได้รายงานไปข้างเทิงฉะนั้นข้าพเจ้าขอเรียกร้องมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจงพร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนสุ่มทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถเข้าในการค้นคว้าพิจารณาและประกอบคำเห็นอย่างมีประชาธิปไตยรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายก้าวไปถึงการตกลงรับรองอบรรดาเนื้อในที่จะนำมาพิจารณาในกองประชุมครั้งนี้ให้บรรลุขั้นหมายที่วางไว้
เรียกร้องให้บรรดาท่านในรัฐบาลผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งพรรครัฐแนวลาวสร้างชาติสหพันธ์ทั้ง69แห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นส่วนกลางและภาคส่วนเกี่ยวข้องจงได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ตามวาระกำหนดไว้และก็เรียกร้องให้บรรดาประชาชนบรรดาเผ่าก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องที่ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจงได้ติดตามการดำเนินกองประชุมโดยผ่านพาหนะสื่อมวลชนในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ในนามประธานกองประชุมข้าพเจ้าขอประกาศเปิดกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองของสภาแห่งชาติชุดที่สิบนับแต่เวลานี้เป็นต้นไปขอขอบใจเฮียนบรรดาท่านการนำขั้นสูงพรรครัฐบรรดาท่านผู้แทนกองประชุมต่อไปนี้จะเป็นวาระการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติชุดที่10บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาเขตที่มีเกียรติต่อไปข้าพเจ้าขอเชิญท่านกองแก้วใสสงครามรองประธานสภาแห่งชาติขึ้นอ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติชุดที่10ขอเชิญ

0: เฮียนท่านเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เคารพนับถืออย่างสูงเฮียนคณะประธานกรมประชุมที่เคารพนับถือเฮียนบรรดาท่านการนำขันสูงพรรครัฐอดีตการนำขันสูงของพรรครัฐที่เคารพนับถือเฮียนบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติเขตที่มีเกียรติทางภายในและต่างประเทศที่นับถือแล้วเพลงโดยได้รับการมอบหมายจากประธานกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติอ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่20/ค.ป.จ.ลงวันที่2 ตุลา 2566สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวรหนังสือเสนอเลขที่20/ค.ป.จ.นครหลวงจันทร์วันที่2 เดือน 10 2026เฮียนท่านประธานกรมประชุมสมัยสมัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติทุติยสิบที่เคารพนับถืออย่างสูงเรื่องการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติสุดที่10อิงตามมาตรา57 ข.5ของรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวฉบับปรับปรุงปี2025อิงตามมาตรา54 ข.2ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี2024อิงตามการเสนอของประธานประเทศฉบับเลขที่570/ป.ป.ท.ลงวันที่1 ตุลา 2026ว่าด้วยการพิจารณายกย้ายท่านสอนใส่ 4,000 ดอนไปรับหน้าที่ใหม่อยู่สภาแห่งชาติอิงตามการพิจารณาและตกลงของกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติครั้งวันที่2 ตุลา ปี 2026คณะประจำสภาแห่งชาติขอเสนอต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10เกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขและเป้าหมายของผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติชุดที่10ดังนี้ก็มาตรฐานเงื่อนไขผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติ1มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ในการชี้นำหันแนวทางนโยบายของพรรคเป็นกฎหมายของรัฐ2สามารถชี้นำนำพาติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายของรัฐและการตกลงปัญหาสำคัญของประเทศชาติ3มีความรู้และกำเนินลึกซึ้งระบบกฎหมายระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองของประเทศตนสามารถนำพาอำนวยความสะดวกควบคุมกองประชุมสภาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนมาดาเผ่า 5.มีบทเรียนประสบประการเกี่ยวกับการบรรษากองประชุมระดับต่างๆและใกล้ชิดกับเวียกงานของสภา 6. เป็นผู้ที่มีบทบาทมีความรับผิดชอบมีความรับรู้จากประเทศเพื่อนมิตรและสากล 7. เป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค1สมัยขึ้นไป8เป็นสมาชิกสภาแห่งชาติขอเป้าหมายผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติโดยอิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติที่ได้รายงานมาข้างถึงและผ่านการค้นคว้าอย่างถี่ถ้วน ของคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบเห็นว่าบุคลากรที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบแม่นเสนอเลือกตั้งท่านสอนใส่สี่พันดอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้ง15แขวงจำปาสักเป็นประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบดังนั้นจึงเสนอมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจงได้คุ้นคว้าพิจารณาตามมาตรฐานเงื่อนไขเพื่อเลือกตั้งท่านสอนใจสี่พันดอนเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายได้กำหนดไว้คณะประจำสภาแห่งชาติรักษาการแทนประธานสุนทรสัญญจักรขอขอบใจ
1: ขอแสดงความขอบใจท่านกองแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติที่ได้อ่านหนังสือเสนอของคณะประจำเกี่ยวกับการมาตรฐานเงื่อนไขของผู้จะเลือกเป็นประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเชิญบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติมีคำเห็นต่อเป้าหมายเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติขอเชิญเจ้าขอเชิญท่านภูธนุเพชรจากเขตเลือกตั้งที่10มีคำเห็นขอเชิญ
2: ข้าพเจ้าภูธนุเพชรไสสมบัติสมาชิกสภาประชาชนเขตเลือกตั้งที่10ขอประกอบคำเห็นเรียนท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพและนับถืออย่างสูงท่านประธานคณะประธานกองประชุมที่นับถืออย่างสูงมาตรฐานการนำขั้นสูงพรรคและรัฐอดีตการนำขั้นสูงพรรคและรัฐที่นับถืออย่างสูงบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือแขกที่มีเกียรติท่านหญิงท่านชายที่นับถือและหักแพงโดยได้รับกันรับฟังการรายงานมาตรฐานเงื่อนไขของตำแหน่งการนำขั้นสูงขั้นยุทธศาสตร์ที่จะเป็นประธานสภาแห่งชาติและการรายงานของคณะประจำสภาแห่งชาติในการเสนอท่านสอนไซสีพันดอนเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติเห็นว่าเหมาะสมสืบสอดคลองและถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งท่านสอนไซสีพันดอนเองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีครบตามมาตรฐานเงื่อนไขที่ได้กำหนดท่านเป็นผู้ที่มีความผิดชอบสูงทางด้านการเมืองเป็นความเป็นผู้จงรักภักดีต่อประเทศชาติและต่อประชาชนเป็นผู้ที่ถือเสื้อมั่นและไว้วางใจจากสมาชิกพรรคพนักงานและมหาชนประชาชนบรรดาเผ่าอย่างกว้างขวางและมีความรู้ความสามารถในการนำพาในการบริหารและการเน้นหันเอาบรรดาลนโยบายของพรรคเข้าสู่กฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องและอีกประการหนึ่งท่านเองก็ได้ผ่านประสบการณ์เวียกงานการบริหารมีผลสำเร็จในหลายด้านทั้งอยู่ในขั้นท้องถิ่นและก็ขั้นศูนย์กลางมาแล้วโดยเฉพาะอยู่ในรัฐบาลในสมัยที่9และสมัยที่10ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าท่านจะสามารถนำพาสี่นำเวียกงานของสภาแห่งชาติก็คือเวียกงานอื่นๆที่เป็นอ้องอย่างมีผลสำเร็จในต่อหน้าอีกประการหนึ่งท่านเองก็ได้เป็นกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและก็ได้ถูกรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติสภาประชาชนประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักซึ่งประชาชนบรรดาเผ่าก็ได้ให้ความไว้วางใจอย่างหลวงหลายฉะนั้นข้าพเจ้าสมาชิกสภาประชาชนประจำเขตเลือกตั้งที่10เห็นดีพร้อมแล้วจะสนับสนุนต่อการเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติขอขอบใจ
1: ขอขอบใจท่านภูธนุเพชรไสยสมบัติที่ได้ตั้งหน้าทางผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่10มีคำเห็นต่อไปเชิญท่านเจ้าขอเชิญท่านประธานสภาประชาชนแขวงคงสลี
3: เจ้า
1: ขอเชิญ
3: เคยเฮียนท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพนับถืออย่างสูง เรียนท่านประธานคณะประธานของประชุมที่เคารพนับถือเรียนบรรณาธิการการนำขั้นสูงพรรครัฐอดีตการนำขั้นสูงพรรครัฐที่เคารพนับถือเรียนบรรณาธิการสมาชิกสภาแห่งชาติบรรณาธิการแขกที่มีเกียรติทั้งภายในและต่างประเทศที่นับถือและแพงข้าพเจ้าพลตรีสมพรมิตรพรสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนประจำสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่2แขวงพงศลีขออนุญาตประกอบคำเห็นผ่านการติดตามรับฟังการเสนอของประธานสภาต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขและเป้าหมายเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติการเคลื่อนไหวระดับการศึกษาระดับทฤษฎีการเมืองระดับวิชาเฉพาะความรู้ความสามารถติดพันกับประสบการณ์การเคลื่อนไหวเหตุหน้าที่แล้วเห็นว่าท่านเป็นการนำพรรครัฐผู้หนึ่งที่มีคุณธาตุการเมืองที่นักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความรู้ความสามารถและมีผลงานอันโดดเด่นโดยได้ผ่านการซุบลอและทดสอบในนาทีเวียงงานตัวจริงอยู่ในทุกระดับนับตั้งแต่เป็นวิชาการช่วยเวียกจนก้าวขึ้นสู่เป็นพนักงานการนำพรรครัฐขั้นสูงบ่ว่าจะอยู่ในขั้นท้องถิ่นขั้นศูนย์กลางและบ่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความยุ่งยากท้าทายทดสอบปันใดก็ตามท่านก็ได้นำพาแก้ไขอย่างมีผลสำเร็จสิ่งสำคัญท่านเป็นการนำขั้นสูงที่มีความสุขุมเรียบร้อยทุนเทียงมีความอดทนสูงมีความสามัคคีกับหมู่คณะถือเวียกหากทานติดพันกับประชาชนเป็นปัญหาสำคัญและก็ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนถึงมาจะอยู่ในเขตยุ่งยากทุรกันดารท่านก็ไปฮอดไปถึงพร้อมเดียวกันนั้นท่านก็ยังได้มีความสามัคคีกับเพื่อนมิตรสากลเป็นอย่างดีซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมที่สุดที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10ฉะนั้นในนามสมาชิกสภาแห่งชาติผู้หนึ่งข้าพเจ้าขอแสดงความเชื่อมั่นสนับสนุนและหวังว่าบรรดาเพื่อนสมาชิกสภาแห่งชาติจะให้การสนับสนุนให้ท่านสอนใส่ศรีพันดรสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่10ประจำเขตเลือกตั้งที่15ได้ขึ้นเป็นประธานสภาแห่งชาติด้วยขอขอบใจ
1: ขอขอบใจท่านสมพรมิตรพรที่ตั้งหน้าให้แก่เขตเลือกตั้งที่2มีคำเห็นต่อไปเชิญท่านเชิญท่านบุญโจมอุบลประเสริฐเขตเลือกตั้งที่13มีคำเห็น
4: ขอเฮียนท่านทุกรุ่นศิริสุริตเลขาธิการใหญ่คณะทำงานสูงกลางพรรคประธานประเทศที่เคารพอย่างสูงบรรดาท่านประธานคณะประธานของประชุมที่เคารพอย่างสูงบรรดาท่านการนำพรรครัฐขันสูงอดีตการนำพรรครัฐบรรดาท่านแขกของประชุมที่นับถือหักแพงบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือและเคารพอย่างสูงข้าพเจ้าบุญโจมมบุญประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้ง43แขวงสมณเขตขอประกอบเขตความเห็นต่อการเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติที่เสนอท่านชนชัยศรีบันดอนเป็นประธานสภาแห่งชาติสภาแห่งชาติเป็นองค์การแห่งสิทธิ์นำนาสิทธิ์ตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนบรรดาเผ่าเป็นองค์การสูงสุดแห่งอำนาจรัฐและองค์การในที่มัญญัติซึ่งเป็นองค์การที่มีบทบาทสำคัญในการคุมในการบริหารประเทศของพวกเฮาผ่านท่านอิงไสมาทานเงินไขที่ทั้งคณะประจำสภาแห่งชาติได้เสนอข้าพเจ้าเห็นว่าท่านไสศรีพันดอนไม่มีมาทานเงินไขครบถ้วนสมแล้วที่จะเป็นหับตำแหน่งดังกล่าวที่สำคัญเพราะว่าท่านไสศรีพันดอนแม้นมีมาทานเงินไขครบถ้วนโดยเฉพาะแม้นคุณฐานการเมืองนักแน่นมีความจงรักภักดีต่อชาติและต่อประชาชนมีความรักชาติอย่างสูงส่งและผ่านมาทานก็เคยได้เป็นผู้บริหารรัฐจากหัวหน้าองค์การแข็งจนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐบาลสุดที่เก่าสุดที่10ผ่านมาแล้วก็มีผลงานในการบริหารรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานเงื่อนไขที่ทางคณะประจำสภาแห่งชาติได้เสนอผ่านมาและข้าพเจ้าก็สนับสนุนเพื่อนสมาชิกสภาที่ได้เสนอไปแล้วนั้นเห็นว่าท่านไซซิมันดอนไม่มีมาตรฐานเงื่อนไขครบถ้วนที่จะเป็นประธานสภาแห่งชาติผู้ต่อไปข้าพเจ้าดังนาแก่สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตต่างๆที่13เสนอกรมประชุมพิจารณาและสนับสนุนขอขอบใจ
1: ขอแสดงความขอบใจท่านบุญโจมอุบลประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13มาฮอดปัจจุบันถือว่าพวกเรามี3ท่านที่ได้ประกอบความคิดความเห็นต่อเป้าหมายที่จะเลือกเป็นประธานสภาแห่งชาติชุดที่10บ่ฮู้ว่ายังมีท่านใดบ่ที่อยากประกอบความเห็นเติมคันบ่มีท่านใดอยากประกอบความคิดความเห็นแล้วต่อไปนี้ขอเชิญบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติกะเกียมเพื่อลงคะแนนเนาะแต่ว่าตามที่ข้าพเจ้าฮู้บรรดาท่านบางท่านคือบ่ทันเตะอันใส่อันผมเสนอตัวฉะนั้นต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเสนอให้บรรดาท่านกะเกียมเสนอตัวเสริมเสนอตัวเสริมลงคะแนนเสียงรวมคะแนนเสียง
5: เรียนรายงานท่านประธานผู้แทนมีนาทั้งหมด169ท่านเห็นดี159ท่านขออภัยเห็นดี158ท่านเท่ากับ 100% บ่เห็นดี0บ่ออกเสียง0รวมคะแนนเสียง158เท่ากับ 100% ขอขอบใจ
1: อิงตามผลการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาแห่งชาติทั้งหมดมีหน้า159ท่านแต่เห็นดี158ก็ขาดไปเสียงนึงเนาะก็คิดว่าบางเทื่ออาจจะมีการคัดเคลื่อนทางด้านเทคนิคแต่ว่าใน158ท่านแต่ว่าเห็นดีทั้งหมด158เป็น 100%ฉะนั้นอิงตามรัฐธรรมนูญมาตรา59และกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติมาตรา62ในวรรคที่3ที่ได้กำหนดว่ามติของกองประชุมสภาแห่งชาติจะมีคุณค่าใดก็ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงหลายกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้เข้าร่วมกองประชุมถือว่ากองประชุมได้เลือกตั้งเอาท่านสอนใสศรีพันดรเป็นประธานสภาแห่งชาติชุดที่10ทั้งเป็นประธานคณะประจำสภาแห่งชาติชุดที่10ด้วยคะแนนเสียงหลายกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมกองประชุมทั้งหมดขอสมเสยแสดงความสมเสยต่อการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติเรียนเชิญท่านสนใจศรีพันดรประธานสภาแห่งชาติชุดที่10ขึ้นกล่าวอำลาและรับหน้าที่ใหม่ขอเรียนเชิญ

0: ขอเฮียนท่านทองล้นศิริฤทธิ์เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านในคณะประธานของประชุมที่เคารพบรรดาท่านการนำขันสูงพรรครัฐที่เคารพที่นับถืออดีตการนำพรรครัฐที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติแขกที่มีเกียรติทั้งภายในและต่างประเทศที่แขกแพร่ทั้งหลายข้าพเจ้ามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและถือเป็นเกียรติอันสูงส่งที่กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในมื้อนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์ที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อข้าพเจ้าทั้งเป็นการมอบหมายความผิดชอบภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงและเต็มไปด้วยความผิดชอบอันสูงส่งและนักหน่วงในการปฏิบัติพระบทบาทในฐานะองค์การนิติบัญญัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาข้าพเจ้าขอแสดงความหูบุญคุณและขอบใจอย่างสูงมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิเก่าสุทธิสิบที่ได้ให้ความเชื่อมั่นความไว้วางใจและรับผิดชอบให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเฮานับแต่วันที่30ธันวาคม2022ในรัฐบาลสุทธิเก่าเป็นต้นมาจนถึงรัฐบาลที่10ในมื้อนี้ซึ่งเป็นมื้อสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวของข้าพเจ้ารวมเวลาได้ทั้งหมด3ปี10เดือนกับ5วันขอขอบใจต่อการสิ้นน้ำน้ำผ้าอย่างไก่ชิดและเป็นปกติจากกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคและการสนับสนุนช่วยเหลือของสมาชิกสภาแห่งชาติสภาประชาชนนครหลวงแขวงแนวราชสังสาสสหพันธ์นครเก่าองค์การจัดตั้งมหาชนของพรรคประเทศเพื่อนมิตรครูหัวพัฒนาองค์การจัดตั้งสากลและการหวมแห่งหวมใจตัดสินใจสู่ส้นของรัฐบาลองค์การปกครองท้องถิ่นทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศรวมทั้งพี่น้องเสื้อสาดลาวอยู่ต่างประเทศในการปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคผ่านมาและมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ในปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ผ่านมาและครั้งที่10ในปัจจุบันโดยสุ่มใส่ปฏิบัติ2วาระแห่งชาติซึ่งปัจจุบันก็เหมือนกันสุ่มใส่ปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากบนจิตใจสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตลอดระยะ3ปีกว่าของการปฏิบัติหน้าที่ถึงว่าสภาพสากลภาคพื้นและอยู่ภายในประเทศเฮามีการผันแปรสลับซับซ้อนที่มีทั้งกระโอกาสและสิ่งท้าทายทดสอบนานาประการต่อการบริหารของรัฐบาลแต่ภายใต้การสี่นำของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคก็คือการติดตามกวดกาและซุกยู่ยางไก่ซิดของสภาแห่งชาติสภาประชาชนนครหลวงบรรดาแขวงรัฐบาลได้ตัดสินใจผ่านพาด้วยการยกสูงความผิดชอบการเมืองปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของตนโดยความรับผิดชอบสูงปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเข้มงวดสามารถญาติได้ผลงานที่ผลเด่นจำนวนหนึ่งเช่นสามารถทำประกันให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองมีความสงบมีความเปรียบเปรียบทางสังคมเศรษฐกิจนะครับการฟื้นฟูดีขึ้นและสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องและถือทิศเศรษฐกิจมหาภาคมีความเสถียรภาพดีขึ้นการเก็บรายรับของงบประมาณเกินแผนทุกๆปีอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขหนี้สินได้ตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนมีความเสถียรข้างซ้ำห้องเงินตราต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนคู่การแก้ไขคู่อาสาสมัครได้อย่างขาดตัวการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนได้สืบต่อเอาใจใส่ด้วยมาตรการต่าง และได้กำหนดเป็นเวลาแห่งศาสตร์ในปัจจุบันเคียงคู่กับผลงานและผลสำเร็จที่ยานมาได้นั้นก็ยังมีสิ่งท้าทายใหญ่และขอคงค้างจำนวนหนึ่งที่พวกเฮาจะต้องได้ใจใส่เป็นพิเศษ1บรรดากฎการย่อท่อในสังคมยังเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดปัญหาสแกมเมอร์การปล้นจี้ขี้ลักอื่นๆ2การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจยังบ่ทันมั่นเทียงและมีไถเอียงจะบ่บรรลุได้ตามแผนถ้าพวกเฮาบ่บุกบืนอย่างแข็งแกร่งแท้3ประสิทธิภาพการนำใส่ทุนบ่ทันสูงโดยเฉพาะเป็นการลงทุนของรัฐและรัฐวิสาหกิจ4อัตราเงินเฟ้อถึงว่าอยู่ในตัวเลขเดียวแต่ก็ยังสูงกว่าคาดหมายที่สภาแดดพองและมีความเสี่ยงจะสูงขึ้นถ้าราคาน้ำมันเสื่อมไฟวัตถุดิบนำเข้าระดับการนำใส่เงินตราต่างประเทศยังสูงและคลังสำรองเงินตราต่างประเทศก็ยังบ่บางหากความกดดันของอัตราแลกเปลี่ยนยังเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าสินค้ายังสูงนับทั้งสินค้าฟุ่มเฟือย6หนี้สินสาธารณะและพันธะสำหรับหนี้สูงฐานรายรับงบประมาณยังบ่ทันเก็บได้อย่างครบถ้วนการเคลื่อนไหวธุรกิจนอกระบบยังมีหลายอยู่7การปรับปรุงฟื้นฟูก่อสร้างเส้นทางยังศึกษาโดยเฉพาะการสร้างทางด่วนสายสำคัญยังมีความคืบหน้าและขาดแรงทุนซึ่งบ่มีทางออกที่ชัดเจน8การปลาการเฮียนถึงว่าได้ลดลงเทียบใส่ผ่านมาแต่ก็ยังหลายเทียบใส่บรรดาประเทศใกล้เคียงในฐานะเป็นประธานสภาแห่งศาสตร์สุทธิสิบข้าพเจ้าจะสืบต่อเอาใจใส่ติดตามและซุกยู่การแก้ไขปัญหาคงค้างและขอยุ่งยากสิ่งท้าทายที่ได้กล่าวมานั้นและขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาแห่งศาสตร์ที่ทรงเกียรติว่า1จักเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเข้มงวด2จะจงหักภักดีซื่อสัตย์บริสุทธิ์ต่อประเทศชาติต่อประชาชน3จะร่วมกับการนำของพรรคของรัฐเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างเงื่อนไขและหับประกันให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพมีความสงบปลอดภัยเศรษฐกิจสังคมได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งสืบต่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้นับมือนับดีขึ้นสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้สมบูรณ์ขึ้นและก็สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของพรรคเข้าสู่ล่วงเลิกและเป็นหูประธรรมและปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศสันติภาพเอกราชแห่งชาติมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาอยู่ในภาคพื้นในโลกโดยได้ถือมอบหมายหน้าที่อันมีเกียรติสง่าและสูงส่งนี้นับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอเหียงข้อมายังการนำพรรครัฐทุกขันรวมทั้งพนักงานทหารตำรวจตลอดทอดปลาส้นมันดาเผาในขอบเขตทุกประเทศพี่น้องเสื้อสาดลาวอยู่ต่างประเทศจงได้พร้อมกันเสิร์ชสู้นำใจทางศาสตร์เพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นเสริมขยายมูลเสื้ออันดุมันขยันเพียรของศาสตร์ตั้งหน้าเขาในการปฏิบัติภารกิจปกปักรักษาสางสาประเทศศาสตร์ให้เฮ็ดให้ความมุ่งหมายปรารถนาของป๋าส้นก็คือจดหมายสั่งประเทศมั่งคั่งเข้มแข็งป๋าส้นหังมีพระสุขสังคมมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลให้ปรากฏเป็นจริงในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ขอให้พรแด่บรรดาท่านการนำพรรครัฐอดีตการนำพรรครัฐสมาชิกสภาแห่งชาติแขกที่มีเกียรติทั้งภายในและต่างประเทศจงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกประสบผลสำเร็จในภารกิจอันมีเกียรติสง่าของบรรดาท่านตลอดไปอวยพรในข้อมูลซุ่มสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งศาสตร์สุทธิสิบจงประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ในระดับขาดหมายที่วางไว้อย่างจบงามขอแสดงความขอบใจ
1: ขอแสดงความขอบใจต่อท่านประธานสภาแห่งศาสตร์ขอเชิญท่านประธานสภาแห่งศาสตร์สุทธิสิบสืบต่อยินยูดันนาวิธีและขอถือเป็นเกียรติเรียนเชิญท่านทองรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวขึ้นมอบช่อดอกไม้ให้แก่ประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบขอเรียนเชิญ

ขอแสดงความขอบใจท่านทองหลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบขึ้นถึงเวทีเพื่อเป็นประธานกองประชุมสมัยสามัญเทศที่สองขอเห็นเชิญ

บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติแขกที่มีเกียรติปฏิบัติตามเวลาของกองประชุมต่อไปข้าพเจ้าขอเชิญท่านกองแก้วไทยสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติขึ้นอ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวขอเชิญ

เงินท่านเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพและนับถือเงินคณะประธานกองประชุมที่เคารพและนับถือเงินบรรดาท่านการนำขั้นสูงพรรครัฐอดีตการนำขั้นสูงพรรครัฐที่เคารพและนับถือเงียนบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติเขกที่มีเกียรติทั้งภายในและต่างประเทศที่นับถือแล้วเพลงโดยได้รับการมอบหมายจากประธานกองประชุมสมัยสมัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุติสิบข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติอ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่21/คปจลงวันที่2ตุลา2026สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวรหนังสือเสนอเลขที่21/คปจนครหลวงเวียงจันทร์วันที่2เดือน10 2026เงียนประธานกองประชุมสมัยสามัญเทือที่สองสภาแห่งชาติสุติสิบที่เคารพและนับถืออย่างสูงเรื่องการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอิงตามมาตรา54ข้อ7ของรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวฉบับปรับปรุงปี2025อิงตามมาตรา54ข้อ5ของกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงปี2024อิงตามคำเสนอของท่านประธานประเทศแห่งสปป.ลาวฉบับเลขที่571/ปปป.ท.ลงวันที่1ตุลา2026ว่าด้วยการเสนอเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวอิงตามกันตุกลงของกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติครั้งวันที่2ตุลา2026คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุติสิบเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวดังนี้ก็มาตรฐานเงื่อนไขผู้จะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาว 1. มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศสามารถจัดตั้งพันขยายแนวทางนโยบายมติคำสั่งของพรรคเข้าในการคุ้มครองซีนำและบริหารบรรดาองค์การรัฐขั้นศูนย์กลางและองค์การปกครองขั้นท้องถิ่นในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายอย่างเข้มงวด 2. มีความสะดุ้งไวและประดิษฐ์สร้างในการกำหนดนโยบายมาตรการเพื่อนำพาแก้ไขสภาพความงากในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะ 3. ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนบรรดาเผ่าเป็นผู้มีบทบาทและรับรู้จากประเทศเพื่อนมิตรและสากล 4. มีความรู้และบทเรียนประสบการณ์เกี่ยวกับเวียกงานบริหารคุ้มครองรัฐ5. เป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค1สมัยขึ้นไปขอเป้าหมายผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยอิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขผู้ที่จะเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รายงานมาข้างถึงและผ่านการคุ้นคั่วอย่างลึกซึ้งที่ท้วน
ของคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบแม่นเห็นดีตามคำเสนอของท่านประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เสนอเลือกตั้งท่านเสลิมไซกุมมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวดังนั้นคณะประจำสภาแห่งชาติจึงเสนอมายังกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเลือกตั้งท่านเสลิมไซกุมมสิทธิ์ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ได้กำหนดไว้คณะประจำสภาแห่งชาติฮักษาการแทนประธานสุนทรไสยจักรขอขอบใจ

0: ขอแสดงความขอบใจท่านกองแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติต่อไปขอเชิญบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติมีความเห็นต่อเป่าไม้เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีขอเชิญทางเขตหนึ่งเนาะเชิญ
1: เงียนท่านทองรุ่นสิสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพและนับถืออย่างสูงท่านประธานคณะประธานกองประชุมที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านการนำพรรครัฐอดีตการนำพรรครัฐที่เคารพนับถือบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่นับถือข้าพเจ้าอาจสพังทองศรีปันดรสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่หนึ่งประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิสิบประจำเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนครหลวงจันทน์

0: นั่นการนำระดับสูงของผักหลัดที่มีคุณธาตุการเมืองที่นักแน่นมีความจงหักผักดีต่ออุดมการของผักมีบทเรียนและประสบการณ์ในการพัวพันกับต่างประเทศบทเรียนในการเสียน้ำนำพาแยกงานในของเขตเศรษฐกิจบทเรียนในการคุ้มครองหลัดคุ้มครองสังคมในระยะผ่านมาล้วนได้ได้รับผลเป็นอย่างดีท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์ได้ผ่านกระบวนการฝึกฝนรอล้อมจากแยกงานตัวจริงอย่างลึกซึ้งโดยทานแมนพนักงานรักแรงอยู่กระทรวงต่างประเทศเคยเป็นเริ่มจากขันกรมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นเอกราชทูตลาวประจำองค์การสหประชาชาติเคยเป็นห้องรัฐมนตรีเคยเป็นเลขาคณะผักกรรมการศูนย์กลางผักสมัยที่10เป็นห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักสมัยที่11และ12และในเดือนเมษาปี2006นี้กองประชุมขังประตูมลึกของสภาแห่งชาติสุดที่10ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลซึ่งเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของทานเห็นว่าได้มีผลงานมีบทบาทมีอิทธิพลที่นักแน่นทั้งอยู่ในกงจักการจัดตั้งผักหลัดตลอดหอดบรรดาผลงานต่อวิธีสากลทั้งหมดนั้นนี่แม่นสิ่งอย่างยืนอันชัดเจนและนักแน่นถึงความสามารถในการเสียน้อมนำพาทานเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีการนำที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและเป็นผู้มีบทเรียนประสบการณ์ในเรื่องงานคุ้มครองบริหารหลักคุ้มครองเศรษฐกิจและการพัวพันกับสากลเป็นอย่างดีจากผลงานและผลสำเร็จดังกล่าวท่านจึงได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากศูนย์กลางภาครัฐบาลให้รับผิดชอบหน้าที่การเมืองสูงขึ้นและสำคัญขึ้นตามลำดับเป็นเก่าๆมาท่านประธานกองประชุมและบรรณาธานสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือในเงื่อนไขปัจจุบันก็คือบรรดาทานนะครับทราบว่าสถานการณ์ผักพืชและสากลมีการพันแปรอย่างไวว่าและสลับซับซ้อนที่สุดซึ่งยากที่พวกเราจะสามารถคาดเดาได้พร้อมกันนี้ภายในประเทศพวกเราก็ยังเผชิญกับสิ่งท้าทายหลายด้านสินโดยเฉพาะแม้ทางด้านเศรษฐกิจการเงินปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติอื่นๆขณะที่สิ่งเล็งทวงในขาดหมายมาที่12ของศูนย์กลางผักได้กำหนดก็คือขาดหมายของผักได้กำหนดในการสืบต่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอย่างแข็งแรงเคียงคู่กับหมักขาดไม้และการยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของชาวเมืองพิเศษก็คือเป้าหมายประกาศสปป.ลาวลดผลจากสถานภาพด้อยพัฒนาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยบทเรียนประสบการณ์อนุดมสมบูรณ์และยาวนานของท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์จะสามารถนำพาสีน้ำรัฐบาลร่วมกับคณะรัฐบาลพร้อมกันสืบต่ออย่างแข็งแรงในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหาบปีเถื่อที่10ได้มีบาดเก่าจนักแน่นแข็งแรงระยะได้ผลสำเร็จอย่างจบงามอีกท่านหนึ่งในนามส่วนตัวและในนามคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงจันทน์ขอแสดงความสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งต่อการเสนอของท่านประธานประเทศเสนอเลือกตั้งท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวในครั้งนี้ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าขวยพันไซน์ประเสริฐมายังคณะประธานกองประชุมบรรดาทานการนำขันสูงผักหลัดบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติทุกทุกทานจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จอันจงงามขอขอบใจ
1: ขอขอบใจท่านอาจสภังทองศิวันดอนสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่หนึ่งต่อไปขอเชิญเขตสิบห้า
2: ขอบใจท่านประธานก่อนอื่นขอเรียนท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพนับถือแสดงความเคารพนับถือบรรดาท่านการนำอดีตการนำพรรครัฐแขกกุมีเกียรติข้าพเจ้าอรุณไสยสุนราชสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักขออนุญาตมีคำเห็นต่อกับการเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพิจารณาท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญขั้นยุทธศาสตร์ฉะนั้นผ่านการฟังคนคั่วละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์เป็นการนำขั้นยุทธศาสตร์ผู้หนึ่งที่มีความเหมาะสมทั้งได้มาตรฐานและเงื่อนไขอย่างครบถ้วนท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์ก็เป็นการนำที่ได้ผ่านกระบวนการตัวจริงโดยการทดสอบอยู่ในของเขตเวียกงานการทูตนับแต่วัยหนุ่มจนถึงปัจจุบันปุริ34ปีในเวียกงานการทูต จากนั้น

0: ท่านก็ได้มีบทเรียนมาช่วยท่านนายกรัฐมนตรีในสุดที่9สุดที่10ข้าพเจ้าก็เห็นว่ามีผลสำเร็จดีและก็ได้รับความเชื่อมั่นสูงจากท่านแถวสมาชิกพรรคพนักงานรวมไปถึงพ่อแม่ประชาชนฉะนั้นตำแหน่งนี้มีความสำคัญหลายข้าพเจ้าเองตั้งหน้าคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งก็คือในนามสมาชิกสภาแห่งชาติก็มีความเชื่อมั่นว่าท่านเฉลิมชัยกุมสิทธิ์เองก็จะได้สืบต่อนำเอาบทเรียนที่ดีที่ท่านสอนใส่สิพันดอนพร้อมด้วยคณะรัฐบาลได้คุ้มครองบริหารในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเพื่อเฮ็ดให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบรรลุตามคาดหมายก็เรียกร้องบรรดาท่านสมาชิกสภาพวกเราทั้งหมดให้การสนับสนุนเพื่อได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีความสำคัญข้าพเจ้าขอขอบใจ
1: ขอขอบใจท่านอรุณไส้สุนราชสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตสิบห้าเชิญท่านอื่นเชิญสมาชิกสภาแห่งชาติแข็งบกแก้ว
2: ขอขอบใจท่านประธานก่อนอื่นขอเรียนท่านประธานคณะประธานกองประชุมที่เคารพและนับถืออย่างสูงขอเรียนท่านทองรุ่นศิสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปปลาวที่เคารพและนับถืออย่างสูงขอเรียนบรรดาท่านการนำอดีตการนำพรรครัฐขั้นสูงบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติที่หักแพงข้าพเจ้าพลจัตวาแปลนคำบุตรจันแพงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่5แขวงบ่อแก้วขออนุญาตมีคำเห็นต่อกับการเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเพื่อเลือกตั้งเอาฐานเฉลิมไสกรมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวผ่านการรับฟังการเสนอมาตรฐานเงื่อนไขและศิลปวัตรการเคลื่อนไหวโดยย่อของฐานเฉลิมไสกรมสิทธิ์เห็นได้อย่างภาวะวิสัยว่าฐานมีความหนักแน่นด่านคุณฐานการเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีความรู้ความสามารถมีไหวพริบที่คล่องแคล่วในการบริหารเวียงงานท่านได้เติบใหญ่จากหลายโครงเขตเวียงงานผ่านการทดสอบมอบหมายหน้าที่เวียงงานจากการจัดตั้งพรรครัฐจากวิชาการก้าวขึ้นเป็นการนำขั้นสูงอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมีวุฒิการศึกษาระดับสูงมีประสบการณ์ในการนำพาสีนำในโครงเขตเวียงงานนับทั้งภายในและต่างประเทศมีผลสำเร็จและเป็นหูประธรรมซึ่งแสดงออกท่านได้เคยลงดำรงตำแหน่งเป็นห้องนะรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีและก็เป็นห้องนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันฉะนั้นอิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขของหน้าที่การเมืองอันสำคัญนี้ที่การจะตั้งพรรครัฐไปเหนือเสือใจและเสนอเลือกตั้งให้ท่านเฉลิมไสกรมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวแมนถูกต้องสอดคล้องเหมาะสมที่สุดข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าและกระตั้งหน้าให้แก่คณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่5แขวงบ่อแก้วขอยืนยันและเห็นดีให้การสนับสนุนท่านเฉลิมไสกรมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวและเสนอให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาเขตเลือกตั้งให้การสนับสนุนและลงคะแนนเสียงเอาท่านเฉลิมไสกรมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวตามการเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติขอขอบใจ
1: ขอขอบใจท่านสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่5ต่อไปเชิญท่านเดินมีคำเห็นเติมคือสิบมีเติมแล้วเนาะถ้าว่าบ่มีคำเห็นแล้วข้าพเจ้าเชิญบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติกล้าเกียมเสนอตัวเชิญเสนอตัวเชิญลงคะแนนเสียงรวมคะแนนเสียง
3: เรียนรายงานท่านประธาน
2: สมาชิกสภาแห่งชาติมีนาตัวจริง160ท่านเห็นดี158ท่านเท่ากับ 100% บ่เห็นดี0บ่ออกเสียง0รวมคะแนนเสียง158เสียงเท่ากับ 100% ขอขอบใจ
1: ขอขอบใจโดยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา59ในกฎหมายว่าด้วยสมาชิกว่าด้วยสภาแห่งชาติมาตรา62วรรค3ที่ได้กำหนดไว้ว่ามติของประชุมสภาแห่งชาติจะมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงหลายกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมของประชุมหรือว่าของประชุมได้เลือกตั้งเอาท่านเสริมไสยกุมารสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงหลายกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมของประชุมเสนอของประชุมตบมือสมเสยนะครับผมขอขอบใจต่อไปขอเชิญท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นกล่าวรับหน้าที่

0: ขอเฮียนท่านทองรุ่นชิสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพนับถืออย่างสูงเฮียนท่านซอนไซสิปันดอนประธานสภาแห่งชาติที่เคารพนับถืออย่างสูงเฮียนบรรดาท่านสมาชิกสภาที่ฮักแพงบรรดาท่านอดีตการนำพรรครัฐที่เคารพนับถืออย่างสูงบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติและฮักแพงทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและขอแสดงความหูบุญคุณอย่างสูงต่อบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตตัวประเทศที่ได้ให้การที่ได้ความเชื่อมั่นไว้วางใจลงคะแนนเสียงรับรองการเสนอแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวตามการเสนอของประธานประเทศข้าพเจ้ารับรู้ว่านี่แม่นการมอบหมายหน้าที่การเมืองที่สูงส่งและมีความรับผิดชอบนักหน่วงแต่มีเกียรติให้แก่ข้าพเจ้าโดยเฉพาะในระยะที่ประเทศชาติของพวกเฮากำลังประเสริญสิ่งท้าทายหลายอย่างทางด้านเศรษฐกิจการเงินและสังคมทางภายในก็คือผลกระทบโดยตรงจากความเคร่งตึงของภาคพื้นและสากลข้าพเจ้าขอรับเอาหน้าที่และบทบาทดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบต่อพรรครัฐประชาชนลาวในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลตามการมอบหมายในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความหูบุญคุณอย่างล้นเหลือมายังประธานไกรสอนพรหมวิหารผู้นำที่แสนเคารพรักบิลบุรุษในการนำพาปลดปล่อยชาติขอจดจำบุญคุณของบรรดาการนำผู้นำรุ่นก่อนบรรดาสหายเวลาสุนนักพบปฏิบัติต่ออาวุโสทหารตำรวจและบรรดานักปฏิบัติผู้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปลดปล่อยสัตว์ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดามายังบรรดาประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศที่ได้ประกอบส่วนและเข้าร่วมในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแต่ละยุคสมัยเฮ็ดให้ประเทศชาติของพวกเฮามีเสถียรภาพด้านการเมืองและเศรษฐกิจสังคมได้รับการพัฒนาเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นเทื่อละก้าวข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างสูงมายังต่อการนำพาสี่นำอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคภายใต้การนำพาสี่นำโดยกุ้งของสหายทองรุ่นชีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคก็คือท่านซอนไซสิปันดอนอดีตนายกรัฐมนตรีอันใดเฮ็ดให้การบริหารรัฐในระยะผ่านมามีประสิทธิผลและได้รับผลสำเร็จเป็นก้าวๆมาขอขอบใจต่อทุกภาคส่วนในสังคมที่ให้การร่วมมือช่วยเหลือแก่รัฐบาลตลอดระยะที่ผ่านมาตลอดหอดการประกอบส่วนอันสำคัญของบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลคณะประธานบรรดาท่านที่นับถือและหักแพงในโอกาสรับหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อหน้าสภาแห่งชาติก็คือต่อหน้าประชาชนลาวบรรดาเฒ่าในทั่วประเทศข้าพเจ้าขอปฏิญาณและยืนยันว่า 1. จะจงรักภักดีต่อพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเฒ่ารับใช้ประเทศชาติและประชาชนด้วยความซื่อบริสุทธิ์สมทุกเครือแห่งสติปัญญาเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชนก็คือทับใจชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจยุติธรรมเพื่อผลประโยชน์ร่วมของชาติและประชาชน 2. จะนำพาคณะรัฐบาลบริหารประเทศตามหลักการแบบแผนวิธีเบียกของพรรคอย่างเข้มงวดตัดสินปัญหาเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดชอบหลีกเลี่ยงแนวคิดอาชญาสิทธิ์หลีกเลี่ยงแนวคิดสวยใส่อำนาจและตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเด็ดขาดแก้ไขและต้านการซ้อราดบังหลวงในทันแถวพนักงานรัฐแก้ไขให้ได้ขอดขันจุดอุดตันการบริหารรัฐแน่ใส่เฮ็ดให้รัฐบาลสามารถรับใส่สังคมและประชาชนอย่างแท้จริง 3. จะสืบต่อภารกิจในการรับประกันให้รัฐบาลกลายเป็นรัฐบาลที่เฮ็ดแท้ทำจริงเป็นมืออาชีพและเอาหมากผลของเบียกงานเป็นตัวสีบัตรผลสำเร็จของการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล 4. ยินดีรับเอาการตำหนิติชมคำคิดคำเห็นจากสังคมและคำชี้นำที่สร้างสรรค์แน่ใส่ปรับปรุงด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อรับใช้ภารกิจพัฒนาและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่สปป.ลาวเฮียนคณะประธานบรรณาธิการที่หักแพงเพื่อสืบต่อพันธุ์ขยายนโยบายเป้าหมายที่รัฐบาลได้วางออกแน่ใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่2ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10 2026-2030ข้าพเจ้าจะสืบต่อปฏิบัติตามมติคำสั่งของศูนย์กลางพรรคนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือแผนการสู่ส้นของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งปฏิบัติผ่านมาพร้อมเดียวกันข้าพเจ้าจะซุ้มใส่จัดตั้งปฏิบัติบางโค้งขีดที่เป็นบุริมสิทธิ์และเบียกงานที่หีบด่วนของรัฐบาลดังนี้1จัดตั้งพันธุ์ขยายมติ04ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองให้เป็นรูปธรรม2ซุ้มใส่รักษาเสถียรภาพและระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจแห่งชาติเน่ใส่บรรลุให้ได้เป้าหมายของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจแห่งชาติในนี้จะซุ้มใส่ปฏิบัติให้ได้ขาดหมายด้านเศรษฐกิจมหาภาคขาดหมายด้านการเงินที่สภาแห่งชาติได้รับรองเอาไปแล้วนั้น3จะสืบต่อซุ้มใส่แก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท้อในสังคมเช่นการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางออนไลน์และอื่นๆซึ่งในนี้จะซุ้มใส่แก้ไขปัญหาอาวุธเถื่อนตามคำสั่งของศูนย์กลางพรรคก็คือรัฐบาล4สืบต่อซุ้มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากแน่ใส่ยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเท่าละก้าวโดยเน้นใส่การปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเส้นถนนหนทางสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะอื่นๆอื่นๆ5จะยกสูงประสิทธิภาพของการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมตามทิศสร้างรัฐปกครองด้วยกฎหมาย6จะเพิ่มทวีการร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลอย่างเป็นเจ้าการเคลื่อนไหวเวียกงานกันต่างประเทศอย่างต่างหน้าและห้าวหันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสากลเฮ็ดให้บทบาทสูงดินขึ้นในวิธีภาคพื้นและสากลเสื่อมโยงเสื่อมจดกับภาคพื้นและสากลเทื่อละเก้าคณะประธานบรรณาธิการที่หักแพงในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ยืนอยู่ต่อหน้าทุ่งศาสตร์และทุ่งพักที่สง่าราศีต่อหน้าบรรดาทานการนำพักรัฐบรรดาทานสมาชิกสภาและบรรดาทานแขกที่มีเกียรติข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลขอให้คำมั่นสัญญาจะเสื้อสู้มานาจิตปฏิบัติบุกบืนสูงกว่าเวลาใดมดเพื่อร่วมกับสมาชิกรัฐบาลพร้อมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายแห่งสปป.ลาวและอุทิศเหือแห้งสติปัญญาความรู้ความสามารถของตนประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อร่วมกับคณะนำของพรรครัฐทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ที่ประชาชนมอบหมายให้โดยยึดมั่นคติทีว่าผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของประชาชนต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดสิ่งอื่นใดหมดและถือเอาประชาชนเป็นกกและอิงใส่สิทธิผลประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายและควบมุ่งมั่นปรารถนาอันชอบธรรมของประชาชนพร้อมเดียวกันนี้ข้าพเจ้าก็ขอเฮียงห้องมายังบรรณาธิการสมาชิกสภาแห่งชาติสภาขันแขวงที่เป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศบรรดาคะแนนการที่เกี่ยวของทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นสืบต่อในการสนับสนุนช่วยเหลือติดตามกวดกล้าให้คำตำหนิติชมและประกอบคำคิดคำเห็นที่สร้างสรรค์ให้แก่รัฐบาลพร้อมกันปฏิบัติภารกิจอันใหญ่หลวงนี้ให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิผลสูงตามที่พรรครัฐและประชาชนมอบหมายให้ขออวยพรให้คณะประธานบรรณาธิการการนำขั้นสูงของพรรครัฐบรรณาธิการสมาชิกสภาแห่งชาติและบรรดาท่านบรรดาแขกที่มีเกียรติจงมีสุขภาพเข้มแข็งประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานที่มีเกียรติและสูงส่งของบรรณาธิการขออวยพรแด่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10จ จงประสบผลสำเร็จตามระดับขาดหมายที่วางไว้อย่างจบงามขอขอบใจ
1: ขอแสดงความขอบใจท่านนายกรัฐมนตรีและขอเชิญยืนอยู่หน้าเวทีต
2: ่อต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบมอบซอดอกไม้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวขอเชิญ

บรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือบรรดาทานแขกที่มีเกียรติปฏิบัติตามเวลาดำเนินกรรมสุ่มต่อไปกรรมสุ่มจะได้พิจารณารับห้องเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาส่วนต่อไปข้าพเจ้าขอเชิญท่านเฉลิมชัยกรมสิทธินายกรัฐมนตรีขึ้นรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ใส่เวลา45นาทีขอเชิญ

เขาเฮียนท่านทองลุนศรีสุริเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปปลาวที่เคารพนับถืออย่างสูงเฮียนท่านสนชัยสิบบันดอนประธานสภาแห่งชาติที่เคารพนับถืออย่างสูงบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่ฮักแพงบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติที่ฮักแพงทั้งหลายตั้งหน้ารัฐบาลข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027ติดพันกับมติสภาแห่งชาติฉบับเลขที่19ทับสพส.ลงวันที่27มีนา2026ว่าด้วยการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10 2026-2030การรายงานของข้าพเจ้าจะแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคที่1สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาปี2026ภาคที่2เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2027และภาคที่3ขอเสนอเนื่องจากเวลามันจำกัดฉะนั้นข้าพเจ้าจะขอรายงานโดยสังเขปดังต่อไปนี้ภาคที่1สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตา2026 1สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนงบประมาณแผนเงินตาระยะ9เดือนและขาดคะเนปี2026ทางด้านเศรษฐกิจมหาภาค1เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวอยู่ในระดับ 4.8% ย้อนคะแนนอุตสาหกรรมปรุงแต่งการลงทุนของภาคเอกชนมีการขยายตัวคะแนนพลังงานไฟฟ้าสืบก็สืบต่อขยายตัวดีการบริการขายยกย่อยบริหารบริการภาครัฐและการบริการด้านที่พักอาศัยและอาหารพิษพันกับคงขีดท่องเที่ยวก็ได้รับการขยายตัวซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 7% ถ้าเทียบใส่ในระยะผ่านมาแต่ก็เห็นว่าคะแนนกสิกรรมมีความเสี่ยงที่จะบ่สามารถบรรลุคาดหมายย้อนการผันผวนของราคาน้ำมันเสื่อไฟเฮ็ดให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นบางกิจการก็ชะลอการผลิตบวกกับการระบาดของพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาภัยพิบัติธรรมชาติส่งผลกระทบต่อคะแนนดังกล่าวผ่านการขาดคะเนในเบื้องต้นGDP เมื่อปี2006จะขยายตัวอยู่ในระดับ 5.1% แต่ในนั้นมันสภาแห่งชาติบางขาดไม้มันบ่อยลด 5.5% อันที่2การจัดการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐสามารถเก็บรายรับได้ 67,574.19 ตื้อกีบหรือเท่ากับ 80.8% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 4.3% และขาดคะเนหมดปีจะเก็บรายรับได้ 91,813 ตื้อกีบหรือเท่ากับ 110% ของแผนการหรือเท่ากับ 21.7% ของ GDP สาเหตุย้อนบรรดากิจการจำนวนหนึ่งขยายตัวดีเฮ็ดให้การเก็บรายรับเพิ่มขึ้นเป็นต้นเป็นกลุ่มบ่อแฮกลุ่มคนทรงและสางอากรกำไรและการอากรกำไรและการซุ้มใส่หันการเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับด้านรายจ่ายปฏิบัติได้ 52,734 ตื้อกีบหรือเท่ากับ 65% ของแผนของแผนการและหมดปีจะสามารถจะบ่ให้เกินแผนที่สภารับรองเอาไว้บนจิตใจประหยัดและต้านการฟุ่มเฟือย3ด้านเงินตาคลังซ้ำห้องเงินตาต่างประเทศกุ้มการนำเข้า5เดือนตามขาดไม้ที่สภาแห่งชาติทับห้องการค้าเกินดุล 1,356 ล้านดอลลาร์สหรัฐอัตราส่วนนี้บ่เกิดดอกออกผลอยู่ในระดับ 0.95% ตามมติสภาแม่นบ่ให้เกิน 3% อัตราเงินเฟ้ออยู่เฉลี่ยใน9เดือนอยู่ในระดับ 7.9% เฉพาะเดือนกันยาอยู่ในระดับ 7.8 และหมดปีคาดว่าจะอยู่ในระดับ 4
7.4 หา 7.8% ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการจะลดขาดหมายที่สภาแห่งชาติกำหนดไว้คือ 5% ลบบวก2ปัจจัยต้นต่อมันเฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นย้อนราคาพลังงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม่นน้ำมัน 4. ได้ซุ้มใส่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการพันปอนราคาของราคาน้ำมันเสื่อไฟตามคำสั่งเลขที่40ของทับน้อยๆว่าด้วยการเพิ่มทะบี้แก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื่อไฟซึ่งสภาแห่งชาติได้พิจารณาผ่อนผันอัตราอากรซุ้มใส่น้ำมันเสื่อไฟเพื่อให้เป็นเครื่องมือให้แก่รัฐบาลในการดัดสมราคาน้ำมันเสื่อไฟบ่ให้นิ่งติ้งสูงเกินไปได้ดัดสมเงินตราต่างประเทศให้แก้การนำเข้าน้ำมันเสื่อไฟถึง708ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดซื้อและเป็นคลังสำรองฉุกเฉินเพื่อสนองให้สังคมหากการลงทุนปฏิบัติได้ 83,096.89 ตื่กีบหรือเท่ากับ 90% ของแผนการและการขาดคณีมุดปีจะปฏิบัติได้ตามแผนในนี้การลงทุนจากงบประมาณภายในปฏิบัติได้ 11,449.8 ตื่กีบหรือเท่ากับ 49.14% ของแผนการการลงทุนจากเอกชนภายในและต่างประเทศแม้นได้รับอนุมัติแล้วทั้งหมด45โครงการมีมูลค่าทั้งหมด 193,845 ตื่กีบในนี้การลงทุนหลายกว่ามูแม้นแขนงไฟฟ้าและการก่อสร้างมหอดปัจจุบันมีการนำเข้าทุนตัวจริงถึง 71,647 ตื่กีบหรือเท่ากับ 113.6% ของแผนการที่ได้กำหนดไว้โดยรวมแล้วเห็นว่าสภาพบรรยากาศของการลงทุนของภาคส่วนเอกชนมีทางเอียงดีขึ้น2ใหญ่คงเขตเศรษฐกิจได้ซุกยู่และส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการผลิตสินค้าส่งออกตามมติ04ทับกมสพซึ่งเหตุให้การผลิตกสิกรรมหรืออุตสาหกรรมปรุงแต่งขยายตัวอันผลเน้นเป็นการผลิตเสบียงอาหารปฏิบัติได้ 2.33 ล้านต้นหรือเท่ากับ 90% ของแผนการการส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมและป่าไม้ปฏิบัติได้ 1,389 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ 73.17% ของแผนการมูลค่าการผลิตกสิกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมได้ปฏิบัติได้ 17,585 ตื่กีบหรือเท่ากับ 75% ของแผนการการผลิตไฟฟ้าปฏิบัติได้ 46,779 ล้านกิโลวัตต์โมงหรือว่าเท่ากับ 79.6% ของแผนการแต่ทั้งยังได้ก็ตามเห็นว่าในแขนงกสิกรรมการผลิตข้าวเปลือกขาดคะเนจะปฏิบัติได้เพียงแต่ 3.75 ล้านต้นหรือว่าเท่ากับ 95.2% ของแผนการที่สภาแห่งชาติได้กำหนดไว้สาเหตุมันได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมและศัตรูพืชระบาดการขุดค้นหรือปรุงแต่งแร่ธาตุปฏิบัติได้ 38,240ตื่กีบหรือเท่ากับ 89.70% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาแม้นเพิ่มขึ้น 5.71% ขาดคะเนหมดปีจะปฏิบัติได้ 48,773 ตื่กีบหรือว่าเท่ากับ 114.41% ของแผนการพร้อมนี้ได้เพิ่มทวีต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปรุงแต่งเก็บสื่อขายนำเข้าส่งออกแร่ธาตุและผลิตภัณฑ์แร่ธาตุต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตทั่วประเทศได้แต่งตั้งคณะ4นำติดตามกฎการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งดังกล่าวอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดพร้อมกันนั้นยังได้ค้นคว้ากำหนดนโยบายในการพัฒนาแร่ธาตุในระยะใหม่โดยจะได้กำหนดให้มีการสร้างตั้งโรงงานปรุงแต่งสำเร็จรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการอนุมัติโครงการใหม่ในต่อหน้าเมนอนุมัติให้ผู้ที่มีหรือสั่งโรงงานปรุงแต่งสำเร็จรูปเท่านั้นจำกัดและก้าวไปถึงการยุติการส่งออกแฮดิบหรือแฮเข็มขุ่น
ได้สุ่มใส่ซ่อมแป้งและก่อสร้างเส้นทางทางรถไฟทางอากาศและทางน้ำให้มีความสะดวกขึ้นหลายขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้เซ็นสัญญาสัมปทานการออกแบบก่อสร้างเส้นทางรถไฟแต่ทาแขกแขวงกระมวลหาสายแดนลาวเวียดนามสืบต่อพัฒนาทาบกทาแขกแขวงกระมวลสืบต่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเรียกงานคมนาคมทางอากาศให้มีคุณภาพและรับประกันความปลอดภัยโดยเฉพาะแม้การปรับปรุงและขยายอาคารสนามบินบัดไตและหลวงพระบางซุ้มใส่ก่อสร้างป้องกันตะฟังเชือนตามแคมป์ของอยู่แต่ละจุด3ใหญ่โครงเขตวัฒนธรรมสังคม1แขนงการศึกษาอธิการและกีฬาได้ซุ้มใส่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆสำเร็จการจัดตั้งและพิธีสรุปการสอบเสียงแข่งขันนักเรียนเก่งสั้นมัธยมศึกษาในระดับชาติประจำศกปี2025-2026และสำเร็จการสอบเสียงสั้นประถมสั้นมัธยมในศกปี2025-2026พร้อมนี้ก็ได้ส่งเสริมสายสามัญวิชาชีพปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรทั้ง12สั้นเรียนพัฒนาปื้มแบบเรียนปื้มคู่มือตามทิศทันสมัยได้ปรับปรุงบรรดาวิทยาลัยคู่ในทั่วประเทศโดยยุบโฮมเข้ากันและสร้างเป็นมหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาติและกะเกี้ยมสร้างตั้งมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามและโรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียได้แก้ไขปัญหาคู่อาสาสมัครสำเร็จด้วยพื้นฐานโดยบรรจุโควตารัฐกรเข้าในกำลังป้องกันชาติและโควตาทดแทนตามจำนวนที่ส่วนสูญเสียไป2แขนงสาธารณสุขได้ซุ้มใส่ปฏิบัติเบียกงานให้วัคซีนกันพยาธิในขอบเขตทั่วประเทศได้ปรับปรุงและปฏิบัติเบียกงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กได้ประเมินเบียกงานคุณภาพการบริการปินปัวหาดี1พอใจอยู่ห้องหมอแขวงหลวงพระบางและอุดมไส่และเอาใจใส่การเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิตามฤดูกาล3แขนงแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้ส่งเสริมบรรดาสถาบันสถานพัฒนาสีมือแห่งงานและหัวหน่วยแห่งงานฝึกและพัฒนาสีมือแห่งงานเพื่อตอบสนองตามความห่วงต้องการของแห่งงานตลาดให้เป็นในรูปแบบต่างๆจัดหาเวียกเคล็ดงานทำเข้าสู่ตลาดแห่งงานในภายในและต่างประเทศได้ถึง 119,382 คนลื่นแผนการถึง 45.23% ขยายการกลุ่มข้องหัวหน่วยวิสาหกิจเพิ่มใหม่ได้ทั้งหมด 1,138 หัวหน่วยลื่นแผนการถึง 45.47% และขยายอัตราการปกคุมประกันสังคมโดยการขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบได้ 41,814 คนหรือว่าเท่ากับ 50% ของแผนการได้ค้นคว้าและขออนุมัติงบประมาณจัดตั้งปฏิบัตินโยบายต่อผู้มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจรับใช้การปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตยตามดำรัด57/รบได้จำนวน 7,290 ท่านลื่นแผนการ376%ซึ่งมติสภาแห่งชาติเป็นกำหนด 1,530 ท่านเป็นเงินทั้งหมด 125,000 เป็นเงินทั้งหมด 125.67 ตื้อกีบและให้พนักงานเสียงค่าจำนวน41ท่านเป็นเงิน 200.02 ล้านกีบขยายการนำใส่ระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานภาคส่วนธุรกิจโดยได้มอบuser หรือว่า password ให้แก่ให้แล้วทั้งหมด403หัวหน่วยมีการนำใส่หลายกว่า200หัวหน่วยลื่นแผนการ 200% 4แขนงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ซุกอยู่ท่องได้ซุกอยู่ท้องถิ่นสร้างครอบครัววัฒนธรรมสร้างบ้านวัฒนธรรมสร้างบ้านวัฒนธรรมตัวแบบ
สร้างเมืองวัฒนธรรมให้ได้หรือให้ใกล้เคียงกับมติสภาแห่งสหพงษ์สำรวจเก็บกำข้อมูลขึ้นทะเบียนในแขนงวัฒนธรรมสำเร็จแล้วจำนวนหนึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวสากลเข้ามาท่องเที่ยวอยู่สปป.ลาวได้ถึง3,279,241 เถือคนหรือว่าเท่ากับ 73% ของแผนการประจำปีขาดคะนี้หมดปีจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้3,664,568 เถือคนหรือเท่ากับ 81.8% ของแผนการสร้างรายรับมวลเวียนจากการท่องเที่ยวได้$960 ล้านสำเร็จเรียกงานการสำรวจการกำหนดขีดดินแหล่งท่องเที่ยวได้2แห่งตามแผนที่สภาแห่งสหพงษ์สำเร็จการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางให้เทศบาลเมืองท่องเที่ยววังเวียงสำเร็จการรับรองแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของสปป.ลาวสำหรับปี2026ถึง2030สำเร็จการหัวมือในการแก้ไขปัญหาทั่ว$0โดยได้ลงกวดกล้าหาญคล้ายเครื่องทีละนึกที่ได้รับการรายงานเกี่ยวกับการบังคับซื้อราคาแพงบ่มีคุณภาพสำเร็จการจัดฝึกอบรมนำใส่ระบบอนุญาตนำเข้านักท่องเที่ยวแบบทางออนไลน์เพื่อหันเป็นทันสมัย 4. การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้ซุกอยู่ผักส่วนต่างๆสุมทุนห้อนเข้าใส่ในเวียกงานการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่บรรดาเมืองทุกข์ยากและจุดสุมพัฒนาต่างๆได้สำเร็จการสร้างวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งได้ถูกรับรองจากสภาแห่งชาติแล้วและได้ปรับปรุงดำรัด348/ร.บ.ว่าด้วยมาตรฐานการพ้นทุกข์และมาตรฐานการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสภาพเงื่อนไขตัวจริงหาใหญ่เวียกงานคุ้มครองและการบริหารรัฐได้ซุ้มใส่ปรับปรุงกงจักรบรรดากระทรวงและท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะการสร้างตั้งตะแสงมาฮอดปัจจุบันได้ประกาศสร้างตั้งตะแสงเป็นทางการทั้งหมด562ตะแสงหรือเท่ากับ 90.5% ของแผนการ5ปีสุมใส่การหันเปลี่ยนการบริหารรัฐเป็นทันสมัยจากระบบเอกสารแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบดิจิตอลเทื่อละ9โดยเริ่มนำใส่ระบบของการทันสมัยหรือว่า e-office ระบบสื่อสารภาครัฐหรือว่า g-chat ระบบจัดเก็บและนำใส่เอกสารห่วมกันและอื่นแต่ปรับปรุงระบบและกลไกการสนองการบริการผ่านประตูเดียวให้สะดวกปองไว้และมีความโปร่งใสขึ้นกว่าเก่าโดยได้ซุกอยู่บรรดาแขวงเมืองสร้างศูนย์บริการประตูเดียวสำเร็จ7ศูนย์ซึ่งปัจจุบันในทั่วประเทศมีทั้งหมด87ศูนย์ขันแขวงมี16ศูนย์และขันเมืองมี71ศูนย์เห็นว่าลื่นแผนการที่ว่างไว้ได้คนขั้วปรับปรุงและสร้างกฎหมายจนมา17ฉบับดำรัดจำนวน5ฉบับ 6. เวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบได้สืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปองซนหอบด้านอย่างตั้งหน้าและสำเร็จขาดหมายสามารถรับประกันและรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองและความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมโดยพื้นฐานได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ4หน้าที่ใหญ่16แผนงานและ4แผนงานใหญ่29โครงการของกำลังปกสคำสั่งเลขที่27ทับนย.ว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่ออย่างตั้งหน้าเอาใส่ปกปักรักษาเขตชายแดนเฮ็ดให้มีความสงบโดยพื้นฐานสุ่มใส่สร้างเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทอย่างมีจุดสุ่มสกัดกั้นและต้านการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนบอดี้พร้อมนั้นได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหายาเสพติดปรากฏการย่อท่อที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะ โดยเฉพาะขี้ลักกัดแงะแก้ไขกลุ่มแก้งคอมเซนเตอร์และอื่นเพื่อรับประกันให้สังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย 7. เวียกงานการพัวพันหุ้มมือกับสากล
ได้เคลื่อนไหวเยี่ยมย่ำบรรดาประเทศเพื่อนมิตรเข้าร่วมบรรดากองประชุมสากลของการนำพรรครัฐเพื่อขยายการพัวพันแบบหลายทิศหลายฝ่ายหลายรูปแบบและหลายระดับต้อนรับการนำขั้นสูงจากต่างประเทศเป็นเจ้าการในการจัดกองประชุมหรือเข้าร่วมกองประชุมทั้งในขอบสองฝ่ายหลายฝ่ายทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศสามารถที่ราคาได้ว่าพวกเฮายังสืบต่อญาติแยงได้ความไว้เนื้อเชื่อใจการช่วยเหลือการร่วมมือจากบรรดาประเทศและคู่ร่วมพัฒนาอื่นยกสูงภาพพุทธบทบาทสื่อเสียงและผลประโยชน์ของชาติในเวทีภาคพื้นและสากลได้อย่างดีคณะประธานบรรดาท่านที่มีเกียรติเคียงคู่กับผลสำเร็จที่กล่าวมานั้นก็ยังเห็นว่ายังมีปัญหาจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้ที่ปฏิบัติยังพอท่านได้ดีและยังเป็นสิ่งท้าทายเป็นต้นหนึ่งถึงว่าเศรษฐกิจมหาภาคของสปป.ลาวพวกเฮาสืบต่อมีสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีสิ่งท้าทายต่อเสถียรภาพโดยเฉพาะผลกระทบจากปัจจัยภายนอกในภายในการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในตลาดโลกส่งผลกระทบส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งปฏิบัติขาดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในปี2026บ่บรรลุตามแผน2การพันขยายมาที่04กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเป็นเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองยังมีความซักซ่าและบ่เป็นหุบธรรมการคุดค้นและนำใส่ทาแห้งของประเทศและท้องถิ่นเพื่อกลายเป็นฐานการผลิตที่เข้มแข็งสมใส่ภายในและทรงออกยังบ่ทันเคียงคู่กับทาแห้งตัวจริงโดยเฉพาะการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าถึงแม้นว่าจะมีความพยายามแต่ก็ยังบ่ทันเข้มแข็งเท่าที่ควร3ถึงว่ารายรับจะมีทาเอียงขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่สิ่งแต่ยังมีสภาพการหัวไหลและการลักลอบลบหนีภาษีอากรโดยเฉพาะรถเถื่อนสินค้าเถื่อนยังมีจำหน่ายบ่น้อยการฐานรายรับยังอิงใส่แขนงทรัพยากรธรรมชาติหลายกว่ารายรับที่มาจากฐานที่มีความยืนยงเส้นที่ดินการขยายอากรมูลค่าเพิ่มการเซาค่าสัมปทานเรียนอื่นการแบ่งขั้นคุ้มครองการเก็บรายรับระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นยังบ่ทันจะแจ้งโดยเฉพาะการรับจากโครงการขนาดใหญ่การหันเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับยังมีความซักซ่า4การพัฒนาพื้นฐานโครงรางโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่งยังมีความคืบหน้าช้าและบ่ทันกับความมีห้องต้องการในการสมใส่การบริการโดยเฉพาะบรรดาเส้นทางจำนวนหนึ่งที่ได้รับผลเสียหายจากภัยน้ำท่วมเฮ็ดให้การขนส่งพบความยุ่งยากและบรรดาโครงการที่นอนในนโยบายสุขอยู่ส่งเสริมการก่อสร้างซ่อมแปลงในระยะใหม่ตามมติ100/165ทับสพศ5กลไกการประสานงานและการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจยังบ่ทันมีความโรงเรียนมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและแก่ยาวเวลาการคุ้มครองติดตามและการกวดกาโครงการสัมปทานต่างๆได้รับที่ได้รับอนุญาตแล้วนั้นบ่ทันเข้มแข็งยังมีการลักลอบการขุดค้นแร่ธาตุการลักลอบตัดไม้อยู่เขตป่าสงวนในบางท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม6การพัฒนาวัฒนธรรมสังคมถึงแม้นว่าทุกภาคส่วนจะได้เอาใจใส่แต่ยังมีการปะละการเฮี้ยนเพิ่มขึ้นขาดแคลนแรงงานที่มีสีมือในบางอุตสาหกรรมอยู่ภายในและแรงงานจำนวนหนึ่งไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศแบบบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการบริการรักษาสุขภาพอยู่เขตชนบทยังบ่ทั่วถึงรวมทั้งการซักยาและอุปกรณ์การแพทย์ยังขาดแคลน7กลไกการประสานงานระหว่างแขนงการที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองที่ดินและการแลกเปลี่ยนซื้อขายที่ดินการประเมินมูลค่าที่ดินยังบ่ทันกลมเกี่ยว8การนำใส่ทรัพย์สินของรัฐโดยเฉพาะดินรัฐพาหนะของรัฐการนำใส่ไฟฟ้านำประปาของสำนักงานองค์การและพนักงานรัฐแต่ละขันยังมีลักษณะฟุ่มเฟือย9
บรรดาปรากฏการย่อท้อในสังคมเป็นต้นอุบัติเหตุการปุ้นจี้การค้าขายยาเสพติดการจุดปลาเฮ็ดให้เป็นมลพิษทางอากาศการขยายตัวการตัวย่อหลอกลวงพันระบบโทรคมหรือว่าคอนเซ็นเตอร์อักขีไปเรียนอื่นยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง10การสร้างฐานข้อมูลของบรรดาแขนงการท้องถิ่นเพื่อรับใช้การสร้างติดตามและประเมินแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยังบ่ทันเป็นระบบเชื่อมโยงกันและทันสมัยเถื่อภาค2ทิศทางและแผนชุดชุมในระยะ3เดือนท้ายปี2016สืบต่อจะตั้งปฏิบัติทิศทางและขาดไม้ในเรื่องงานบริมสิทธิ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำปี2016มติสภาแห่งชาติฉบับเลขที่177ทับสปส.ลงมติ21พฤศจิกายน2565มติฉบับเลขที่03ทับสปส.ลงมติ17กรกฎาคม2566และตำรับเลขที่08ทับนย.โดยซุ้มบางเบียกงานมาตรการต้นต่อจำนวนหนึ่งดังนี้1เบียกงานการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสุขยู่ส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารให้ได้ตามแผนเพื่อรับประกันการสนองให้ตลาดอยู่ภายในเพียงพอโดยเล็งใส่ปลูกพืชและดูแลงเพื่อทดแทนผลเสียหายภัยพิบัติน้ำท่วมพร้อมนี้เล็งฟื้นฟูปรับปรุงและก่อสร้างสนับสนุนสนองแนวพืชพันธุ์แนวพืชสัตว์ฝุ่นปุ๋ยให้ทันกับฤดูการผลิต2เล็งซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะบรรดาเส้นทางเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับแนวทางเศรษฐกิจต่างๆทางหลวงแห่งชาติและบรรดาเส้นทางเข้าหาเขตการผลิตและท่องเที่ยวให้สามารถใช้ได้เป็นปกติ 3. สุกยู่ติดตามและกวดกาการผลิตแห่ธาตุเพื่อส่งออกให้ปฏิบัติตามระเบียบและการที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะแม้นโครงการที่ได้อนุมัติแล้วไปเคียงคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่ธาตุที่มีทาแห้งทางด้านปรุงแต่งภายในเป็นต้นแห่ค้ำแห่ทองเกลือโพแทสและบอกซิตตามนโยบายพัฒนาแห่ธาตุในระยะใหม่ 4. สุกอยู่โครงการสร้างโครงรางพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ได้อนุมัติให้เซ็นสัญญาสามารถเริ่มปฏิบัติโดยไวเป็นต้นทางด่วนเวียงจันทน์บ่อเต็นทางด่วนแต่ปากสั้นสายแดนลาวเวียดนามทางรถไฟทาแขกหาสายแดนลาวเวียดนามและอื่นหาเพิ่มทวีการโฆษณาหรือดึงดูดการท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวดึงดูดเพื่อสู้ส้นให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเยี่ยมยามลาวให้บรรลุตามขาดหมาย 4.46 4.46 ล้านเถื่อคน 2การคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคเพิ่มทวีการขยายฐานรายรับภายในเคียงคู่กับนโยบายด้านรายจ่ายงบประมาณให้หัดกุ้มและมีชุดสุ่มตามดำรัสฉบับเลขที205ทับนย.ให้หลายขึ้นโดยสุ่มใส่เพิ่มทวีการหันหัวหน่วยธุรกิจเข้าสู่ระบบการเก็บรายรับแบบทันสมัยโดยเฉพาะเหมือนแขนงการโดยเฉพาะการขยายฐานอากรมูลค่าเพิ่มการนำใส่ใบเงินอิเล็กทรอนิกส์กวดกาขึ้นพันธะจากรายรับทรัพย์สินที่ยังเห็นว่าบางประเทศบางประเภทรายรับจัดเก็บได้ลดลงพร้อมนี้ก็สืบต่อปรับปรุงและขยายการนำใส่ระบบทันสมัยในการคุ้มครองเงินคุ้มครองการเงินแห่งรัฐเล็งกวดกาขึ้นประสิทธิผลของการรายจ่ายในบางประเทศบางรายการเพิ่มทวีการหักพุ่นด้านรายจ่ายงบประมาณบริหารอันที่2สืบต่อปฏิบัตินโยบายเงินตาแบบผสมโดยผ่านเครื่องมือนโยบายเงินตาให้สอดคล้องกับสภาพและท่านกับแต่ละระยะเช่นอัตราดอกเบี้ยพื้นบื้นดอกเบี้ยพื้นฐานปริมาณเงิน M2 อัตราเงินแห่ฝากบังคับและอื่นสืบต่อคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความสงบโดยกำหนดอัตราอ้างอิงให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มทวีการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกและการลงทุน
จากต่างประเทศให้หลายขึ้นกว่าเก่าซุกยู่การพัฒนาตลาด LFX หรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราให้มีความเข้มแข็งและกว้างขวางกว่าเก่าร่วมทั้งการเชื่อมจอดฐานข้อมูลลงทุนส่งออกระวังแขนงการต่างๆอย่างเป็นระบบครบสุด 3. สืบต่อแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื่อไฟตามคำสั่ง40ทับย่อๆว่าด้วยการสอกหาแรงน้ำมันเสื่อไฟใหม่เพื่อลดพรการพึ่งพาจากแรงเดียวและสืบต่อส่งเสริมการนำใส่พลังงานทางเลือกและส่งเสริมการนำใส่รถไฟให้เพิ่มขึ้นภาคที่2 เสนอทิศทางแผนการแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2017ทิศทางรวมสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนพื้นฐานการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันสัตว์ป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้าน2สุขยู่การสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองตามท้ายแห่งบ่มซ่อนของชาติของท้องถิ่นเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามทิศมองไว้มีคุณภาพยืนยงสืบต่อแก้ไขปัญหาเคร่งฮ้อนทางด้านเศรษฐกิจการเงินให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้น 3. สุ่มใส่การสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทันแถวนักเรียนรู้ปัญญาชนให้สามารถตอบสนองให้แก่การสร้างประเทศชาติในเงื่อนไขใหม่สามารถประกอบส่วนเข้าในการค้นคว้าพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวัฒนธรรมหรือการประดิษฐ์คิดสร้างหรือปัญญาและปัญญาประดิษฐ์ให้นับมือนับหลายขึ้นโดดเด่นสูงโดดเด่นขึ้นส่งเสริมอนุรักษ์รักษาเสริมขยายวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมุ่นเสื่ออันดีงามของสัตว์ 4. ปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้นติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนปรับปรุงและก่อสร้างหากฐานการเมืองที่มีความเข้มแข็งหนักแน่น 5. พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมส่วนตามทิศสีเขียวยืนยง 6. เพิ่มทวีการหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์องค์การจัดตั้งสากลอย่างเป็นเจ้าการเคลื่อนไหวเวียกงานกับต่างประเทศอย่างต่างนาและห้าวหันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสากลมีบทบาทสูงเด่นขึ้นในพิธีภาคพื้นและสากล 7. ยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังเศรษฐกิจสังคมตามทิศสร้างรัฐปกครองด้วยกฎหมายแผนชุดสุ่มสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2017แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2017แมนแผนปีที่2ของการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปี2016-2030ฉะนั้นในปี2017รัฐบาลได้วางขาดไม้สู่ส้นให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDP ขยายโตในระดับ 5.8% ขึ้นไปและสู่ส้นเก็บรายรับทั้งหมดให้ได้ 104,475 ตื้อกีบเทียบใส่แผนประจำปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 24.97% หรือว่าเท่ากับ 21.87% ของ GDP ในนี้รายรับภายในจะบรรลุได้99,275 ตื้อกีบเทียบใส่ปี2016แม่นใช้เพิ่มขึ้น 26.46% หรือว่าเท่ากับ 20.78% ของ GDP และรายจ่ายงบประมาณ 104,475 ตื้อกีบหรือเท่ากับ 21.8% ของ GDP เป็นงบประมาณสมดุลโดยจะสุ่มใส่ปฏิบัติเบียกงานจุดสุ่มจำนวน1ดังนี้1ทางด้านเศรษฐกิจจะสุ่มใส่คุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคให้มีเสถียรภาพโดยเร่งใส่การแก้ไขปัญหาเคร่งฮ้อนทางด้านเศรษฐกิจการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินอัตราแลกเปลี่ยนและหนี้สินภายในและต่างประเทศสืบต่อปฏิบัติเบียกงานในการสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ตามมติ04ของศูนย์กลางพรรคของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งแบบปฏิบัติเบียงงานสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่2ขยายฐานรายรับงบประมาณที่ยืนยง
โดยเฉพาะรายรับจากอากรมูลค่าเพิ่มอากรที่ดินค่าธรรมเนียมต่างๆและอื่นให้เพิ่มขึ้นพร้อมนี้ก็ค้นคว้าปรับปรุงอัตราภาษีอากรการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยหรือลดพรกันใส่จ่ายเงินตาต่างประเทศที่บ่จำเป็นเล็งการหันเป็นทันสมัยในการคุ้มครองรายรับรายจ่ายงบประมาณเพื่อ

อุปโภคบริโภคที่มีความอ่อนไหวต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 4. จะทุกอยู่คนคุดค้นและปรุงแต่งแห่ธาตุตามนโยบายในระยะใหม่ของรัฐบาลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการส่งออกโดยเฉพาะสร้างนิคมอุตสาหกรรมปรุงแต่งแห่ธาตุสืบต่อเพิ่มทวีการคุ้มครองการประเมินโครงการลงทุนแห่ธาตุและการหันโครงการรูปแบบทดลองไปสู่รูปแบบปกติให้สำเร็จตามมติสภาแห่งชาติหาจะสุมใส่กันซุกอยู่บรรดาโครงการไฟฟ้าที่พ่วงดำเนินก่อสร้างให้สำเร็จตามแผนสามารถดำเนินการผลิตอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าจากน้ำลมแสงตะวันชีวมวลและอื่นโดยเฉพาะบรรดาโครงการส่งออกไฟฟ้าได้มีสายที่ได้มีสัญญาสนองไฟฟ้าไปแล้ว 6. สืบต่อก่อสร้างและซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางคมนาคมทางบกทางล่างทางน้ำและทางอากาศตามแล้วทางเศรษฐกิจต่างๆทางหลวงแห่งชาติทางหลวงของแขวงเมืองเส้นทางเข้าถึงแหล่งการผลิตและการบริการให้คุณภาพดีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การขนส่งการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเป็นต้นเส้นทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางเลข13เหนือ13ใต้เส้นทางเลข8เลข9เลข12และอื่นสืบต่อปฏิบัติบรรดาโครงการที่นอนในนโยบายสุขอยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่ตามมติสบับเลขที่165/สพส.ลงวันที่26มิถุนายน2565 7. คุ้มครองติดตามการกวดการบรรณาโครงการลงทุนเอกชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดเพื่อลดพรผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 8. เพิ่มทวีการคุ้มครองปกป้องรักษาและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิผลและสร้างผลประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศชาติตามทิศสีเขียวและยืนยงด้านวัฒนธรรมสังคมสุมใส่ยกสูงคุณภาพการเรียนการสอนในระบบศึกษาโดยซุ้มใส่ปรับปรุงหลักสูตรระบบสายสามัญ 6+3+3 ฝึกอบรมฝึกคมคู่สั่นป.1 ป.2 ป.3 เพื่อเกี่ยมเริ่มจัดตั้งปฏิบัติซกปี 2007-2008 ปรับปรุงปื้มเฮียนวิชาเฮียนวิชาการวิธีการสอนและเน้นใส่การอ่านการเขียนคิดไรให้เป็นพื้นฐาน2. ซุกอยู่ส่งเสริมการนำใส่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือ AI เข้าในการชี้สอนการเรียนให้มีคุณภาพ 3. เบียดงานกีฬาและส่งเสริมการและฝึกซ้อมกีฬาที่มีพรสวรรค์เพื่อเกี่ยมพร้อมสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นสากล 4. สืบต่อยกระดับห้องหมอระดับต่างๆให้ได้มาตรฐานและทันสมัยไปพร้อมกับการขยายการสนองการบริการรักษาให้ได้ขั้นพื้นฐานในทั่วประเทศโดยเฉพาะเขตชนบทและห่างไกลสอกลีกซุ้มใส่เบียกงานโภชนาการและเบียกงานสัญญาป้องกันพยาธิหาส่งเสริมภาครัฐและเอกชนฝึกและพัฒนาชีมือแห่งงานให้มีความหลากหลายวิชาชีพและปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับความที่องค์ต้องการของตลาดและการพัฒนาชีมือแห่งงานปรับปรุงเบียกงานกองทุนประกันสังคมและประกันสุขภาพให้มีประสิทธิผลเอาใจใส่การปฏิบัตินโยบายสืบต่อผลงานและนโยบายต่อผู้ที่มีผลงานหรือคุณงามความดีต่อภารกิจปฏิบัติศาสตร์ประชาการปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตยและสืบต่อขยายตานางปกป้องด้านสังคมให้มีอัตราปกคุ้มลายขึ้นสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไขการเข้มแข็งในการในเบียกงานแก้ไขการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและเบียกงานเตรียมความพร้อมรับมือและฟื้นฟูผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 6. สุ่มใส่พัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติหาเบียกงานเบียกชุดสุ่มและโครงการบริมสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากส่งเสริมทุกภาคส่วนประกอบส่วนเข้าในการเข้าในเบียกงานดังกล่าวให้เข้มแข็งกว่าเก่าซุ้มใส่สร้างอาชีพและแรงรายรับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการ

0: ขั้นพื้นฐาน 7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ปกปักรักษาฟื้นฟูและเสริมขยายคุณค่ามรดกทางด้านวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้ได้รับการสืบทอดแบบยืนยงพัฒนาเบียกงานสื่อมวลชนให้มีคุณภาพทันสมัยและกลายเป็นกระบอกเสียงพันขยายทิศทางนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของภาครัฐเบียกงานการปกครองและการบริหารรัฐและยุติธรรมสืบต่อก่อสร้างปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายให้มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขและสภาพในปัจจุบันแน่ใจให้การคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมมีความหัดกุมและบองไว้สืบต่อปรับปรุงการบริหารรัฐให้มีความทันสมัยกระทัดรัดและบองไว้ปรับปรุงกลไกระเบียบการและความรับผิดชอบระวังศูนย์กลางกับท้องถิ่นสุมใส่การจัดตั้งตัดแสงให้สำเร็จตามขาดหมายของแผนการหาปีรีบางไว้พร้อมทั้งติดตามและประเมินตาแสงที่ได้เคลื่อนไหวแล้วเบียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบสืบต่อปฏิบัติรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองที่นักแน่นให้สังคมมีความสงบจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบตามที่ได้กำหนดไว้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ก่อสร้างหากฐานการเมืองพัฒนาชนบทรอบด้านโดยซุ้มใส่รับประกันให้ประเทศชาติสืบต่อมีความสงบแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมเอาใจใส่การกวดกล้าพื้นฐานจุดขามลอยโดยเฉพาะบริเวณชายแดนระหว่างประเทศแขวงต่อแขวงโดยจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจในการกวดกล้าติดตามสกัดกั้นตามพื้นที่ล่อแหลมซุ้มใส่เวียกงานต้านและสกัดกั้นการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์รวมทั้งการนำใส่สื่อออนไลน์เพื่อโจมตีแนวทางนโยบายของพรรครัฐการนำขันสูงระบอบใหม่ของพวกเราเวียกงานการพัวพันหัวมือกับต่างประเทศสืบต่อปฏิบัติและกระพันขยายการหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรคู่ห่วมพัฒนาให้แข็งแกร่งและกว้างขวางกว่าเก่าเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติการหัวมือที่สปป.ลาวได้ลงนามในให้มีประสิทธิผลและสร้างผลประโยชน์เขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนอกนั้นสุมใส่ปฏิบัติแผนหัวมือสองฝ่ายกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ขอบการหัวมือหลายฝ่ายในอนุภาคพื้นให้มีประสิทธิผลสูงสืบต่อเคลื่อนไหวเรียกงานการต่างประเทศอย่างมีพิบัติและทันสภาพตามทิศการทูตป้องกันเหตุบุกทะลุแบบบุกทะลุพร้อมกันนั้นการเคลื่อนไหวเหวี่ยงงานการต่างประเทศก็ต้องซุ้มใส่การทูตเศรษฐกิจรับประกันประสิทธิผลบนจิตใจประหยัดมัธยัติมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติ 1. บรรดาเหวี่ยงงานจุดซุ้มของรัฐบาลให้เป็นหันบรรดาเหวี่ยงงานจุดซุ้มของรัฐบาลให้เป็นแผนการโครงการให้เป็นอันละเอียดพร้อมทั้งแบ่งความมาไปสอบในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาประจำปี2027ให้แต่ละภาคส่วนทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่น2แต่งตั้งคณะรับผิดชอบเฉพาะเพื่อติดตามเบียกงานเข่งห้อนพร้อมทั้งการพร้อมทั้งรายงานต่อนายกรัฐมนตรีและบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีต่อกองประชุมนายกห้องนายกและกองประชุมรัฐบาลอย่างเป็นปกติเพิ่มทวีการหันเป็นทันสมัยในคงเขตในทุกคงเขตเบี่ยงงานจัดตั้งปฏิบัติเพื่อให้การคุ้มครองและบริหารรัฐมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสุขยูกและส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐเอกชนองค์การจัดตั้งสากลการจัดตั้งองค์การจัดตั้งทางสังคมประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามพระบทบาทสิทธิและหน้าที่ของตนรวมทั้งเพิ่มทวีการประสานงานอย่างกลมเกลียวในการปฏิบัติเบียกงานต่างๆให้มีประสิทธิผลสุขยูติดตามประเมินการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำปี2027อย่างเป็นปกติแล้วสรุปรายงานต่อสภาแห่งชาติภาคที่3ข้อเสนอผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงตัวจริงแผนงบประมาณของบรรดากระทรวงองค์การ และบรรดาแขวงที่ได้รับค่าบริการและกองทุนเห็นว่าหลายหน่วยสามารถเก็บรายรับค่าบริการและกองทุนของตนได้เพิ่มขึ้นเทียบใส่แผนเบื้องต้นเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวดีขึ้นมีเงินเกินแผนในปี2025ของท้องถิ่นและการเพิ่มแผนรายจ่ายปกติที่ขาดว่าจะบ่เพียงพอฉะนั้นจึงเสนอขอดัดแก้งบประมาณแห่งรัฐในปี2026ดังนี้1ดัดเสนอดัดแก้รายรับเพิ่มจาก 83,600 ตึกีบมาเป็น 85,181.94 ตึกีบถือว่าเพิ่มขึ้น 1,581 ตึกีบ2เสนอดัดแก้รายจ่ายเพิ่มจาก 81,400 ตึกีบมาเป็น 91,787 ตึกีบหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 ตึกีบ3การขาดดุลเพิ่มขึ้นจากเกินดุล 2,200 ตึกีบมาเป็นขาดดุล 6,605 ตึกีบเพิ่มจาก 0.53% มาเป็นลบ 1.58% ของ GDP ซึ่งมีแรงทุนห้องรับแล้วและทั้งเป็นการนำใช้ครบประมาณใบขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมของท้องถิ่นสำหรับรายละเอียดทั้งหมดเหมือนการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราประจำปี2026ตัวเลขขาดหมายสำหรับ2027และการดัดแก้งบประมาณได้มีอยู่ในเอกสารที่ทางรัฐบาลได้แจกย้ายให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแล้วสถานการณ์รายงานของข้าพเจ้ามหอดนี้ก็เป็นสิ่งสุดตอนนี้ข้าพเจ้าจึงขอเสนอให้คณะประธานและบรรณาธานสมาชิกสภาพิจารณาและประกอบคำคิดคำเห็นให้แก่บทรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลสี่ข้าพเจ้าได้รายงานต่อที่ประชุมสภาในวันนี้ฉะนั้นอีกท่านึงข้าพเจ้าก็ขอประกอบใจนำกองประชุมสภาและอวยพรให้กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่สองของสภาแห่งชาติประสบผลสำเร็จตามระดับขาดหมายขอขอบใจ
1: ขอแสดงความขอบใจแทนนายกรัฐมนตรีที่ได้ต่างนายรัฐบาลรายงานต่อกองประชุมอิงใส่เวลาของกองประชุมต่อไปขอเชิญบรรดาท่านการนำพรรครัฐอดีตการนำพรรครัฐเขตที่มีเกียรติสมาชิกสภาแห่งชาติพักผ่อนพักผ่อน15 นาทีเนาะแล้วพอเขามาสืบต่อกองประชุมเชิญพักผ่อน

0: ท่านผู้ฟังที่ขลุ่มที่ท่านฟังไปนั้นก็ถือเป็นการถ่ายทอดในภาคเศร้าที่พวกเราจะสรุปย่อๆท่านฟังขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก่อนจะไปฟังเพลงจากกันทางสันติพวกเรา
1: เจ้าซึ่งในตอนเศร้ามื้อนี้เนาะการดำเนินของประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นี้ก็ได้มีการดำเนินมาแล้วก็มีการเลือกตั้งเนาะเอา
0: ท่
1: านสอนไสศรีพันดอนเป็นประธานสภาแห่งชาติสมัยที่10เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็ถือว่าการลงคะแนนเสียงมันเห็นดีถึง158ท่านก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ว่าส่วนหลายห้อยส่วนห้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ได้เรียกเอาท่านเสริมไสกรมศิษย์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งคะแนนเห็นดีนี่มัน158กัน
0: เจ้าก็ถือว่านั่นก็เป็นรายงานย่อๆในตอนเช้าให้ท่านได้รับทราบกันก่อนวันนี้พวกเราจะให้ท่านไปฟังเพลงจากทางสถานีพอก่อนจะหน่อยจึงกลับเข้ามาสุริยาการถ่ายทอดสด

0: ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติ
1: เจ้าซึ่งในตอนพักเช้าเนาะ
0: เจ้า
1: เพื่อน
0: ที่ท่านได้ฟังพันไปวันหนึ่งนั่นก็คือเป็นการรายงานของท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้สรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราปี2026และก็ทิศทางแผนการปี2027ต่อกองประชุมสมัยแห่งชาติต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสมัยแห่งชาติสุดที่10ที่ผ่านไปเมื่อกี้วันนี้พวกเราจะให้ท่านมาฟังคืนอีกเรื่องเกี่ยวกับทิศทางแผนการในต่อหน้า
1: เจ้าซึ่งท่านก็ได้มีการเสนอทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในปี2027เนาะก็คือ1ก็คือสืบต่อหาประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนพื้นฐานการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านแล้วก็ทิศทางที่2ก็คือยู่แห่งการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตามทายแห่งบ่มซ่อนของชาติและท้องถิ่นตัวที่3ก็คือแม่นสุ่มใส่ก่อสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทันแถวนักเรียนฮู้ปัญญาชนสามารถตอบสนองให้แก่การสร้างสถาประเทศชาติในเงื่อนไขใหม่แล้วก็ที่4ก็คือปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้นติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนทิศทางที่5ก็คือพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมส่วนตามที่สีเขียวและยืนยง
0: เจ้า
1: ทิศทางที่6ก็คือเพิ่มทวีการร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลอย่างเป็นเจ้าการและทิศทางที่7ก็คือยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมตามทิศสร้างรัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย
0: เจ้าวันนี้สำหรับแผนเลือกจุดสุ่มในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2027นั้นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2027เป็นแผนปีที่2ของการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ตั้งแต่2026นี้ไปจนฮอด2030ฉะนั้นในปี2027รัฐบาลได้วางคาดหมายสู่สนให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDP ขยายตัวอยู่ใน 5.8 ส่วนร้อยขึ้นไปและก็สู่สนเก็บรายรับทั้งหมดแม่นให้ได้อยู่100,000กว่าตื้อกีบเทียบใส่แผนของปีผ่านมามันเพิ่มขึ้นอยู่ 24.97 ส่วนร้อยเท่ากับ 11.87 ส่วนร้อยของ GDP ในนี้รายรับภายในมัน 99,000 กว่าตื้อกีบเทียบใส่ปี2026มันเพิ่มขึ้นอยู่26กว่าส่วนร้อยเท่ากับ20กว่าส่วนร้อยของ GDP และรายจ่ายงบประมาณแม่น 100,000 กว่าตื้อกีบก็เท่ากับ 21.87 ส่วนร้อยของ GDPซึ่งประมาณสมดุลโดยจะสุ่มใส่ปฏิบัติจุดสุ่มจำนวนดังนี้เน
1: า
0: ะคือทางด้านเศรษฐกิจ
1: ก็คือแม่นทางด้านเศรษฐกิจเนาะก็คือสุ่มใส่คุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคให้มีเสถียรภาพโดยเล็งใส่แก้ไขปัญหาเข่งห้อนทางด้านเศรษฐกิจการเงินแก้ไขปัญหาเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนและหนี้สินภายในและต่างประเทศสืบต่อปฏิบัติเวียกงานสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ตามมติ04ของกมสพเนาะและเลขที02
0: ของรัฐบาลเจ้าและนอกจากนี้ก็จะได้ขยายฐานรายรับงบประมาณที่ยืนยงโดยสมมุติรายรับจากอากรมูลค่าเพิ่มอากรที่ดินค่าธรรมเนียมและอื่นให้เพิ่มขึ้นพร้อมนี้ก็ค้นคั่วปรับปรุงอัตราภาษีอากรนำเข้าสินค้าต่างๆท่านผู้ฟังต่อไปสันทานติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดจากหอสมัยแห่งชาติ
2: ครับและบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติที่นับถือและหักแพงข้าพเจ้าต่างหน้ากระทรวงป้องกันความสงบที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลให้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นเกี่ยวกับการขึ้นบัญชียาเสพติดที่เกือบห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้เพื่อเสนอต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่ซ่องของสภาแห่งชาติสุดที่10พิจารณารับห้องโดยสังเขปดังนี้คือรูปแม่ง1เหตุผลและความจำเป็น1น้อยการสร้างและเสนอเกี่ยวกับการขึ้นบัญชียาเสพติดที่เกือบห้ามและยาเสพติด สารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้แม้นการปฏิบัติตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อควบคุมป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดในสังคมให้ลดน้อยถ้อยลงเถื่อละกาวแน่ใส่ปกปักรักษาข่มสงบทางด้านการเมืองข่มเปลี่ยนระเบียบเรียบร้อยของสังคมประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติซึ่งระยะผ่านมากระทรวงป้องกันข่มสงบก็ได้จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีการเข้าร่วมของทุกแขนงการของทุกองค์การจัดตั้งพรรครัฐและสังคมอย่างตั้งหน้าและเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขคดียาเสพติดได้อย่างล่วงลายและยึดวัตถุเครื่องข้องกลางคดีเป็นยาเสพติดประเภทต่างๆวัตถุอุปกรณ์และพาหนะได้เป็นจำนวนหลายแต่ถึงอย่างใดก็ตามย้อนสภาพปรากฏการย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมยังมีประเภทยาเสพติดที่มีลักษณะหลายชนิดหลายรูปแบบหลายสีสันยังสืบต่อเกิดขึ้นอยู่หลายในปัจจุบันที่บ่ท่านได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการฉะนั้นกระทรวงป้องกันความสงบจึงมีความสำคัญและจำเป็นในการจัดตั้งพันธุ์ขยายข้อ1และข้อ2มาตรา2ของกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดฉบับปี2021มาเป็นมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ให้เป็นอันละเอียดเพื่อเป็นบอนอิงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกันและตานยาเสพติดและเจ้าหน้าที่แขนงการที่เกี่ยวข้องในการนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเหตุให้สังคมมีความสงบปลอดภัยจากสิ่งเสพติดส่องน้อยในระยะผ่านมารัฐบาลก็ได้ออกข้อตกลงว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ฉบับเลขที่87ทับนย.ลงวันที่29กรกฎาคม2026สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแม้นพบข่วมยุ่งยากและบ่ทันมีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติติดพันบัญหาทางอาญาติดพันกับหลายแขนงการทุกภาคส่วนในสังคมดังนั้นกองประชุมรวม4ภาคส่วนคือกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงยุติธรรมองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและสารประชาชนสูงสุดในการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมครั้งที่8ในวันที่21กันยา2026ได้ปรึกษาหาลือร่วมมือหลายด้านซึ่งประกอบมีทั้งหมด24ปัญหาที่จะต้องได้ร่วมกันปฏิบัติและแก้ไขในนั้นข้อที่2ของบทบันทึกกำหนดไว้คือมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนำเอาบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ตามข้อตกลงฉบับเลขที่87/ย.ลงวันที่29กรกฎาคม ี2026เสนอคณะประจำสภาแห่งชาติพิจารณาออกมติหับห้องฉะนั้นจึงมีความสำคัญและจำเป็นหลายในการยกระดับนิติกรรมขั้นรัฐบาลมาเป็นมติกองประชุมสภาแห่งชาติเพื่อหับประกันในการจัดตั้งปฏิบัติให้มีความศักดิ์สิทธิ์สูงขึ้นมีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรูปแม่ง2เกี่ยวกับโครงประกอบสำหรับโครงประกอบของข้อตกลงฉบับปัจจุบันประกอบมี3มาตรามีดังนี้คือ1น้อยมาตรา1รับห้องเอาบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดแบ่งออกเป็น2ประเภทคือยาเสพติดที่เกิดห้ามประเภทที่1และยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ประเภทที่2คือข้อ1ยาเสพติดที่เกิดห้ามประเภทที่1ประกอบมีข้อ1จำ1ยาเสพติดที่เกิดห้ามที่กระตุ้นและออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอย่างหายแห้งและบ่อนุญาตให้นำใช้อย่างเด็ดขาดประกอบมี95สนิดข้อ1จำ2ยาเสพติดที่เกิดห้ามสนิดไม่ที่กระตุ้นและออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอย่างหายแห้งและบ่อนุญาตให้นำใช้อย่างเด็ดขาดประกอบมี61สนิดข้อ2ยาเสพติดและสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ประเภท2แบ่งออกเป็น2ประเภทคือข้อ2จำ1ยาเสพติดที่ถูกควบคุมการนำใช้มี4ประเภทย่อยคือข้อ2จำ1จำ1ประเภทย่อยที่1ประกอบมี94สนิดข้อ2จำ1จำ2ประเภทย่อยที่2ประกอบมี68สนิดข้อ2จำ1จำ3ประเภทย่อยที่3ประกอบมี29สนิดข้อ2จำ1จำ4ประเภทย่อยที่4ประกอบมี7สนิดและข้อ2จำ2สารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้มี2ประเภทย่อยคือข้อ2จำ2จำ1ประเภทย่อยที่1ประกอบมี84สนิดและข้อ2จำ2จำ2ประเภทย่อยที่2ประกอบมี32สนิดสั่งร่วมแล้วบรรดาลายการประเภทยาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา1ของข้อตกลงฉบับนี้เนื้อในที่ได้กำหนดใส่นั้นแม่นมาจากดำรัส 076 ทับน.ย.ฉบับปี2009จำนวน1ก็ได้มาจากรายการบัญชีสากลมากำหนดเพิ่มเข้าและจำนวนหนึ่งก็ได้จากสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นต้นคือต้นใบดอกย่างขันซาย่างฟินและน้ำกระท่อมต้นป่อแก้วต้นพืชและเห็ดสนิทต่างๆที่ให้สารเสพติดและธาตุเบื่อยาสูบไฟฟ้าและอื่นๆมาตรา2องค์การจะตั้งปฏิบัติมาตรา3พ้นศักดิ์สิทธิ์เฮียนบรรดาทานที่นับถือ การรายงานของข้าพเจ้ามหอดนี้ได้สิ้นสุดฉะนั้นจึงเสนอมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในครั้งนี้เพื่อค้นคว้าพิจารณาและออกมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับห้องเอาบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ตามระเบียบการด้วยข้อขอบใจ
3: ขอแสดงความขอบใจท่านพลโทวันทองคงมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันโควิดในขึ้นรายงานบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามยาเสพติดสารเคมีนะที่ถูกควบคุมนำใช้ต่อไปขอเชิญท่านวิริวงศ์บุฎาคำรองประธานสภาแห่งชาติขึ้นประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาปี2026ทิศทางแผนการ2027และบัญชียาเสพติดใส่เวลา30นาทีขอเชิญ

เฮียนท่านสนใจศรีพันโดนประธานสภาแห่งชาติบรรดาท่านคณะประธานสภาคณะประธานที่นับถือเฮียนท่านนายกรัฐมนตรีและบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติที่นับถือข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการมอบหมายจากคณะประธานสภาแห่งชาติให้มีคำเห็นต่อบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราระยะ9เดือนขาดคะเนมุดปี2026และทิศทางแผนการปี2027และการเสนอเหตุผลและความจำเป็นเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่ผ่านการรับฟังการรายงานของรัฐบาลเสนอโดยท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราและการติดตามกฎการของคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดากรรมธิการและบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศข้าพเจ้ามีบางคำเห็นดังนี้รวมแม่งที่หนึ่งต่อการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราระยะ9เดือนปี2026และเสนอเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่คณะประจำสภาแห่งชาติขอแสดงความสมเชยต่อความพยายามสู้ส้นของรัฐบาลที่ได้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราในท่ามกลางสภาพการของโลกยังมีการผันแปรอย่างสับสนโดยเฉพาะปัญหาความบ่สงบอยู่ตะวันออกกลางการสนองน้ำมันเสบไฟยังขาดแคลนซึ่งเป็นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาของภาคพื้นในสากลส่งผลกระทบเหตุให้ราคาน้ำมันเสบไฟมีการปรับตัวสูงขึ้นบางระยะอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศยังมีความเสี่ยงอยู่ระดับสูงนอกนั้นปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติพาให้เกิดภัยน้ำท่วมอยู่หลายแขวงและการระบาดของพยาธิสัตว์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแต่ภายใต้การนำพา4นำของศูนย์กลางพรรคการติดตามกฎการสุขหนูของสภาแห่งชาติควบเอาใจใส่ของรัฐบาลและการหัวมือของทุกภาคส่วนในสังคมที่ได้สืบต่อการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติมาเป็นแผนแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อควบคุมป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดในสังคมให้ลดน้อยถอยลงแน่ใจปกปักรักษาและปรับปรุงเสถียรภาพทางด้านการเมืองควบสงบของสังคมประกอบส่วนเฮ็ดให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวต่อเนื่องรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP ปฏิบัติได้ 5.1% มติสภา 5.5% การเก็บรายรับเก่าเดือนบรรลุ 80.8% สามารถรักษาได้เสถียรภาพด้านเงินตามีคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้า5เดือนขึ้นไปการลงทุนของรัฐและเอกชนขาดคะแนนมุดปีจะปฏิบัติได้ตามแผนการปฏิบัติบางขาดไม้ด้านวัฒนธรรมสังคมการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากมีความคืบหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติขอแสดงความเป็นเอกภาพต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีบางความเป็นห่วงต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติบางขาดไม้ที่ยังบ่ทันสำเร็จพร้อมนั้นในปัจจุบันสภาพปรากฏการย่อท้อยาเสพติดหลายชนิดหลายรูปแบบหลายสีสันที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมแต่บ่ทันได้กำหนดในกฎหมายหรือระเบียบการเฉพาะจึงมีความจำเป็นต้องมีนิติกรรมเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่เพื่อเป็นบนอิงให้แก่การป้องกันสกัดกั้นและต้าน
ยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลดังนั้นกองประชุมจึงเสนอรัฐบาลสืบต่อเอาใจใส่ปัญหาดังกล่าวไปในการจัดตั้งปฏิบัติแผนจุดสุ่ม3เดือนถ่ายปีรวมแห่งที่2ต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ3เดือนถ่ายปี2026และทิศทางแผนการปี2027คณะประจำสภาแห่งชาติโดยรวมเห็นดีต่อการเสนอแผนจุดสุ่มและมาตรการของรัฐบาลในระยะ3เดือนถ่ายปี2026และทิศทางแผนการปี2027เห็นดีตามการเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่เพื่อเสนอให้กองประชุมพิจารณาหับห้องเป็นมติของกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2สภาแห่งชาติสุดที่10เพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้รับผลสำเร็จคณะประจำสภาแห่งชาติเสนอบางคำเห็นและมาตรการเพิ่มเติมดังนี้1ต่อแผนเวียกจุดสุ่ม3เดือนท้ายปี2026 1สืบต่อรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบปลอดภัยเอาใจใส่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาใจใส่แก้ไขสภาพปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมและยาเสพติดให้เข้มงวดปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้ดีขึ้น2เอาใจใส่สุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้บรรลุตามขัดหมายเฮ็ดให้อัตราเติบโตเศรษฐกิจเติบโตแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบรรลุตามมติของสภาแห่งชาติกำหนดไว้ 5.5% 3สุ่มใส่เก็บรายรับงบประมาณจากค่าเช่าสัมปทานที่ดินค่าทรัพยากรแห่งชาติภาษีกรแห่งชาติที่เห็นว่ายังเก็บได้น้อยเทียบใส่การอนุมัติโครงการต่างๆ 4เอาใจใส่ปฏิบัตินโยบายเงินตาเพื่อคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคควบคุมอัตราเงินเฟ้อบ่ให้นิ่งติงในระดับสูงส่งเสริมการนำใส่เงินกีบนำเข้าเงินตาจากการส่งออกผ่านระบบธนาคารให้เพิ่มขึ้นคุ้มครองราคาสินค้าราคาน้ำมันเสื่อไฟค่าครองชีพที่มีทาเอียงสูงเพื่อบ่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าพนักงานรัฐกรและทหารตำรวจ 5. ระดมทุกแรงทุนประกอบส่วนเขาในการจัดตั้งปฏิบัติขาดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้บรรลุตามแผนเป็นต้นทุนช่วยเหลือละทางการพัฒนาตามมติสภาแห่งชาติกำหนด 13,800 ตึกีบ 6. สืบต่อปฏิบัติขาดหมายบรรดาแขนงเศรษฐกิจให้บรรลุตามแผนการทดแทนการผลิตเขาที่บริตามมติสภาโดยการปลูกพืชล้มลุก 7. เอาใจใส่ติดตามกฎกาและประเมินคลื่นบรรดาโครงการลงทุนของรัฐสุ่มใส่สอมแปลงฟื้นฟูโครงการสอมแปลงเส้นทางสุลประทานและโครงรางพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติให้นำใส่ได้ปกติ 8.สืบต่อกฎการและประเมินและจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่อโครงการสำรวจขุดค้นและปรุงแต่งแห่ธาตุที่ผ่านการประเมินและจัดระดับประเภท4และ4บวกให้สำเร็จตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติที่ได้รับห้องผ่านมาพร้อมทั้งคุ้มครองการขุดค้นบ่อแห่อย่างเข้มงวดบ่ให้สร้างผลเสียหายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบ่ทิ่มพละการพื้นบ่ทิ่มภาระการฟื้นฟูให้รัฐและถือสำคัญการปรุงแต่งภายในและลดพรการส่งออกแห่ดิบ 9. สืบต่อสุขยู่บรรดาแขนงการบรรดาขาดไม้แขนงวัฒนธรรมสังคมที่ยังบ่ทันบรรลุให้มีผลสำเร็จตามระดับขาดไม้ที่วางไว้เป็นต้นเอาใจใส่แก้ไขปัญหาการประละการเฮียนสุขยู่ประชากรหนุ่มและผู้ประละการเฮียนให้บำรุงผ่านการศึกษานอกโรงเรียนและฝึกอบรมวิชาชีพการเกิดลูกมีแผดซวยการขาดสารอาหารเด็กน้อยอายุ5ปีการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานสิมือแห่งงานใหม่การเก็บกำระเบิดบ่ทันแตกจากเนื้อที่ทำการผลิตและโครงการต่างๆการปลุกระดม
รับบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยหีบห้อนเบิกจ่ายงบประมาณสุขเสริญและฟื้นฟูสุขศาลาห้องเฮียนโครงล่างพื้นฐานเล็งสนองยาปวดพยาธิที่จำเป็นให้ห้องหมอสุขศาลาประชาชนนะครับผลกระทบในเขตประสบภัยพิบัติ10สืบต่อจะตั้งปฏิบัติขัดหมายการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากจำนวน9ตัว4วัดที่ยังบ่ทันบรรลุตามขัดหมายให้สำเร็จจัดตั้งพันธุ์ขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสืบต่อประเมินและปรับปรุงดำรัสเลขที่348รบว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสภาพเงื่อนไขตัวจริง11เอาใจใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายมติว่าด้วยยาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมนำไส้ที่ฮับห้องในกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบครั้งนี้เขาเป็นเวียกป้องกันสกัดกันและต้านยาเสพติด2ต่อทิศทางแผนการ2027 1สืบต่อปฏิบัติแผนเรียกจุดสุ่ม3เดือนท้ายปี2006ที่ยังคงค้างให้สำเร็จรวมทั้งสืบต่อพันธุ์ขยายมติว่าด้วยยาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่เป็นแผนงานโครงการละเอียดและนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวด2สืบต่อปกปักรักษาและรับประกันให้เสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบของสังคมยกสูงประสิทธิภาพคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมตามทิศทางและปกป้องด้วยกฎหมายเอาใจใส่พันขยายมติว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกิดหามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมเข้าในเวียกงานป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดให้ได้รับการจัดตั้งอย่างเข้มงวด3สุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้มีการขยายตัวสุกยู่สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตามทางแห่งบุมซ่อนของชาติเฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องตามทิศวองไว

สามารถเก็บค่าผ่านทางเข้างบประมาณแห่งรัฐที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้6ติดตามกฎกาประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติของการลงทุนของรัฐให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเฉพาะการชำระหนี้สินให้แก่โครงการลงทุนของรัฐที่สำเร็จ 100% ที่ข้างชำระมาดลคนขั้วจัดสรรทุนให้โครงการสืบต่อที่เห็นว่ามีความจำเป็นสำคัญและใกล้จะสำเร็จให้ได้นำใส่โดยไวเป็นต้นการซ่อมแปลงโครงรางพื้นฐานอยู่ด้านสากลเส้นทางอาคารสร้างเก็บรักษาบอนเขียนไทยสินค้าเอาใจใส่กำหนดราคาหัวหน่วยมาตรฐานเทคนิคมูลค่าโครงการปริมาตรเวียกของโครงการสืบต่อและเสนอบนพื้นฐานประหยัดมัธยัสถ์รับประกันคุณภาพก่อสร้างให้สมคู่กับงบประมาณการลงทุน7เพิ่มทวีการกดกาและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาโครงการเสาสัมปทานที่ดินโครงการพลังงานโบเฮและปลูกพืชกสิกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการปฏิบัติพันธะต่างๆดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อโครงการที่โบมีการพัฒนามีการจับจองที่ดินปะไว้เกณฑ์กำไรหรือขายต่อนำใส่โบถูกต้องเป้าหมายและจุดประสงค์ของโครงการการอนุมัติซ้ำซ้อนหลายเกินความจำเป็นบ่มีบทประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่กระทบต่อที่ดินทำการผลิตของประชาชน8เอาใจใส่แก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินป่าไม้โดยเฉพาะโครงการที่ดำเนินก่อนได้รับการหันเปลี่ยนที่ดินให้ได้อย่างขาดตัวคุ้มครองคุดคนไม้จากโครงการที่ได้รับอนุญาตในเขตป่าไม้ให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและฟื้นฟูป่าปลูกป่าทดแทนของโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุญาตผ่านมาให้ได้ตามจุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการรวมทั้งมีวิธีการมาตรการเฮ็ดให้การปกห่มป่าไม้บรรลุตามแผนการ9เอาใจใส่คุ้มครองติดตามกวดกาและแก้ไขปัญหาผลกระทบของโครงการขุดค้นบ่อแหการขนส่งแห่ทากโครงการปลูกพืชกสิกรรมโครงการอื่นๆโดยเฉพาะการปล่อยน้ำเปื้อนการบำบัดน้ำเปื้อนการนำใส่สารเคมีเกินมาตรฐานโดยเฉพาะบรรดาโครงการโรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ10สุ่มใส่การอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการเข้าถึงตลาดและการขนส่งให้สะดวกว่องไวทันสมัยเพิ่มทวีการติดตามกฎกาสกัดกั้นการค้านอกระบบกำหนดคงสร้างราคาและรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการผลิตและการดำรงชีวิตเป็นต้นเสบียงอาหารน้ำมันเสื้อไฟและปัจจัยการผลิตภายในคุ้มครองและขึ้นทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บรายรับเข้างบประมาณแห่งรัฐ11เอาใจใส่ขยายสถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือและสายโทรศัพท์คมนาคมสายใหญ่แก้วในขอบเขตตัวประเทศให้สำเร็จเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่เวียกงานต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อสร้างความรับรู้ให้แก่สังคมอย่างกว้างขวางซุกงูและติดตามกวดกาบรรดาบริษัทผู้ให้การบริการโทรคมนาคมปรับปรุงขยายยกระดับคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ควบคุมและมีเสถียรภาพทั่วประเทศพร้อมทั้งกวดกากำหนดราคาให้สมเหตุสมผล12เอาใจใส่กะเกียมหลักสูตรการศึกษา6บวก3บวก3ให้มีความพร้อมดำเนินในซุกเฮียนปี 2027-2028 อย่างมีประสิทธิผลสืบต่อขยายการศึกษาก่อนไว้เฮียนในหลายรูปแบบในทั่วประเทศคนขั้วนโยบายเงินอุดหนุนผู้ดูแลเด็กคนขั้วมาตรการซุกยู่สร้างเงื่อนไขให้นักเฮียนที่ประละกันเฮียนได้เข้าเฮียนต่อในระบบบำรุงเพื่อให้จบการศึกษาภาคบังคับเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติโครงการอาหารเที่ยงมอบให้รัฐคุ้มครองให้มีประสิทธิผลและยืนยงขยายห้องสามัญวิชาชีพ
โดยมีการประสานสมทบกับผู้

0: ประกอบการเพื่อห้องรับเวียกเฮ็ดงานทำในเวลาเรียนจบค้นคั่วนำใส่พลากรในบุรุษมศิษย์สนองโกตาคู่ให้หุ่งเฮียนที่ขัดคู่และมีการสอนควบไล่หอง13เพิ่มทวีการประสานงานกับบรรดาแขนงการเกี่ยวของในการให้ควบหู้เกี่ยวกับเวียกงานโภชนาการในสุมชนสร้างระบบฐานข้อมูลที่เข้มแข็งเพิ่มขบวนการให้วัคซีนแบบตะลุมบอลในขอบเขตทุกประเทศอย่างกว้างขวางขยายตานางแขนงสาธารณสุขหอดท้องถิ่นขั้นหักฐานและประกอบบุคลากรสาธารณสุขให้เพียงพอสนองยาป่วยพยาธิอุปกรณ์การแพทย์ให้บรรดาห้องหมอรวมทั้งแก้ไขหนี้สินขายยาป่วยพยาธิ14ส่งเสริมการพัฒนาสิมือแห่งงานและจัดเวียกเฮ็ดงานทำจัดหาเวียกเฮ็ดงานทำให้สามารถสนองแห่งงานเข้าสู่ตลาดแห่งงานภายในและต่างประเทศพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแห่งงานให้มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูล2แขนงการที่เกี่ยวข้องนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นขยายอัตราการปกคลุมของประกันสังคมให้ทั่วถึงในขอบเขตตัวประเทศปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีผลงานคุณงามความดีในภารกิจปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยระดมรับบริจาคเลือดและสนองเลือดที่ปลอดภัยให้เพียงพอกับความต้องการของคนเจ็บเก็บกู้ทำลายระเบิดตกข้างที่บ่ทันแตกออกจากเนื้อที่ทำการผลิตพื้นที่พัฒนาต่างๆให้บรรลุตามขาดหมาย15เอาใจใส่ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานบรรดาแหล่งท่องเที่ยวมีการแบ่งขันคุ้มครองอนุญาตลงทุนในกิจการท่องเที่ยวระหว่างศูนย์กลางกับท้องถิ่นให้ชัดแจ้งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่ติดพันกับการนำใส่มรดกวัฒนธรรมบุญประเพณีของชาติและท้องถิ่นพร้อมทั้งสุกงูบรรดาหุ่นยนต์ธุรกิจนำเที่ยวของต่างประเทศให้หันเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและติดตามกฎกาของแขนงการเกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด16เอาใจใส่จัดตั้งพันขยายวละแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้สุมใส่หาเวียกจุดสุม8ขาดหมายและบรรดาโครงการที่บุรุษมิตรโดยติดพันกับเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองเข้าสู่เวียกตัวจริงให้เป็นรูปธรรมสร้างเป็นแผนการแผนงานโครงการและกิจกรรมละเอียดของแต่ละแขนงการที่เกี่ยวข้องให้มีขาดหมายตัวสีวัดที่จะแจ้งชัดเจนสร้างงบประมาณเฉพาะประกอบบุคลากรวิชาการที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งเวียกงานดังกล่าวต่อขอเสนอ3ข้อของรัฐบาลนั้นจะได้มีการร่วมกันปรึกษาหารือระหว่างสภาแห่งชาติและรัฐบาลตื้มเพื่อให้มีความเป็นความสอดคล้องกับสภาพตัวจริงของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศของพวกเราในปัจจุบันทั้งหมดนั้นเป็นบางคำเห็นที่ข้าพเจ้านำเสนอต่อกองประชุมและเสื่อมันว่าภายใต้การนำพาสีนำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางพักการติดตามกฎการสุขนุของสภาแห่งชาติการบริหารของรัฐบาลและการห่มแห้งห่มใจของประชาชนบรรดาเผ่าทั่วประเทศพวกเราจะสามารถผ่านพาขอยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและจัดตั้งปฏิบัติขาดหมายในระยะ3เดือนท้ายปี2016และที่ได้กำหนดไว้ในมติของสภาแห่งชาติฉบับเลขที่33สปส.ลงวันที่10กรกฎาคม2016และทิศทางแผนการปี2017อย่างมีผลสำเร็จอย่างจบงามอวยพรท่านประธานสภาแห่งชาติพร้อมคณะท่านนายกพร้อมคณะบรรณาธิการสมาชิกรัฐบาลบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติบรรดาท่านยิ่งท่านชายขอให้มีสุขภาพเข้มแข็งมีความผาสุกมีประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของบรรดาท่านเพื่อพร้อมกันพัฒนาประเทศชาติพวกเฮาให้มั่งคั่งเข้มแข็งประชาชนทั้งมีสังคมสามัคคีปองดองยุติธรรมประชาธิปไตยและศรีวิไลอวยพรให้กองประชุมสมัยสามัญที่2สภาแห่งชาติที่10จงบรรลุตามระดับขาดหมายขอขอบใจ
1: ขอแสดงความขอบใจท่านวิระวงศ์บุญนะครับ ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังผ่านแผ่นกี้เกแมนบทประกอบคำเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้โดยเป็นท่านวิรวงศ์ พุทธคำรองประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติเป็นผู้ขึ้นประกอบคำเห็นฟังกินนี่เน
2: า
1: ะ
2: เจ้าสำหรับภาคบ่ายเนาะพวกเราจะบ่ได้มีการถ่ายทอดสดและตามเวลานี้เพิ่นก็จะได้มีการประกอบความเห็นเนาะสืบต่อประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราและบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดเกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้และสำหรับภาคมืออื่นเจ้าเนาะ
1: เ
2: พชรสมรจะได้มีการสืบต่อประกอบความเห็นต่อบทรายงานดังกล่าวคือกันเนาะซึ่งพวกเขาก็จะบ่ได้มีการถ่ายทอดสดและท่านใดที่ว่าอยากติดตามการดำเนินของประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบนี้สามารถติดตามหับฟังในภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งออกอากาศให้ท่านฟังแม่นเวลา 7:00 นแล้วก็ 12:00 นตอนเที่ยงแล้วก็ 19:00 นตอนแลงแล้วก็พร้อมกับนั้นท่านยังสามารถติดตามรับชมทั้งเพจ Facebook ของพวกเราได้คือกันเพราะว่าพวกเราก็จะมีข่าวๆ ของแต่ละท่านที่ว่าเพิ่นมีการประกอบความเห็นเนาะแล้วก็จะได้มากระจายแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ทางเพจ Facebook ของเราตึกอีก
1: เจ้าแล้วก็สามารถติดตามรับฟังข่าวได้ในทุกต้นสมองของพวกเรา
2: เจ้า
1: แต่ถ้าท่านใดที่ติดตามฟังกองประชุมในปัจจุบันนี้ท่านยังสามารถมีความคิดเห็นใดโดยที่ประธานสามารถโทรมาที่สายด่วนสภาแห่งชาติหมายเลข156
2: เจ้า
1: แล้วก็จะมี2ทางอื่นก็คือทางอีเมลเนาะโดยผ่านนาลาวจำแล้วก็156@gmail.com แล้วก็มีแอปลาวหน้าตั้งแต่มื้อนี้ไปจนฮอดวันที่21ตุลาเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ในมงรัฐการเด้อ
1: แต่ว่าความคิดเห็นของท่านนั้นจะผ่านทางหน่วยงานที่เพิ่นรับผิดชอบของสายด่วนเพิ่นจะส่งต่อความคิดทุกท่านนั้นไปให้แก่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเพิ่นจะมีการไปโอ้รวมไปปรึกษากับปรับปรุงแก้ไขตามคําเสนอของพวกท่านเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพถือว่าการได้ทอดเสียงในภาคเช้ามื้อนี้ได้จบลงเพียงเท่านี้พวกเราต้องขอขอบใจนำบรรดาสถานีวิทยุท้องถิ่นระบบโทรคมถูกท้องถิ่นในทั่วประเทศที่ทำการได้ทอดต่อจากพวกเขา
2: เจ้าซึ่งนอกจากนั้นก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ให้เกียรติตามรับฟังการถ่ายทอดสดของพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบเนาะและพวกเรามาฮอดนี้การถ่ายทอดสดของพวกเราก็จะได้สิ้นสุดลงแล้ววันนี้พวกเราทั้งสองเพชรสมรพงษ์พยุงศิษย์พร้อมด้วยบรรลังทองเกียงคำสุนี้ลาทานไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดี
1: สบายดี
3: รายการออคอ MOIC สื่อสาร
4: รายการออคอ MOIC สื่อสาร
3: ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
5: ราคาน้ำมันแพงส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของทานแม่นบ่มาร่วมกันลดพรการนำไส้น้ำมันเสื้อไฟโดยการหันมาส้มไส้รถไฟฟ้ารถสาธารณะรถทีบการยางการเดินทางไปน้ำกันและอื่นๆทานสามารถเฮ็ดได้เริ่มจากโตทานเอง
6: นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังช่วยลดพรมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยชาติลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากต่างประเทศอีกด้วยทางพร้อมกันมาสร้างสรรค์สังคมการขับเคลื่อนสีเขียวไปน้ำกัน
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
6: พลังงานไฟฟ้าแม่นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติแต่การนำไส้อย่างฟุ่มเฟือยจะเฮ็ดให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมหาศาลมาเริ่มต้นง่ายๆเพียงแต่ปิดไฟเมื่อบ่ใช้ถอดปลั๊กเสียบเครื่องไส้ไฟฟ้าและปรับแอร์ในอุณหภูมิ25องศา
5: การประหยัดไฟฟ้าบ่เพียงแต่ช่วยลดพรค่าใช้จ่ายในเงินของท่านเท่านั้นแต่ยังช่วยชาติประหยัดพลังงานอันมีค่าอีกด้วย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมการค้าสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าออกคอสื่อสารพวกเราพบกันเป็นประจำต้นอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. 12:00 น. วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่กำลังออกอากาศสดอยู่ในตอนนี้ควบคู่กับการออกอากาศผ่านทางหน้าออนไลน์เพจ Facebook ของLoud National Radio เนาะและก็ยังมีการกดแบ่งปันไปทางเพจของรายการฮอบฮูตึมอีกเนาะและกับเพจของรายการ MOIC สื่อสารหมายว่าช่องทางออนไลน์ท่านก็สามารถรับชมรับฟังได้ช่องทางออฟไลน์หรือว่าคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz ท่านก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันสะดวกในการเห็นหน้าโคโซกก็เข้ามาทางออนไลน์เนาะหรือว่าอยากฟังผ่านทางคลื่นวิทยุก็เมนหมุนขึ้นมาได้เด้อบรรณาธานมื้อนี้พวกเฮาพบพ่อกันกงกับเดือนใหม่แล้วเดือนตุลาวันที่5ตุลา2026เป็นวันจันทร์วันแห่งการเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่การไปเวียกไปงานของหลายๆคนออกเหินตั้งแต่เช้าและก็นับถอยหลังแล้วเข้าสู่วันที่7ตุลาเนาะวันที่7ตุลาวันครูแห่งชาติแต่ว่าหลายๆโรงเรียนนี่แม่นเพิ่นกำลังจัดกิจกรรมเนาะกับมื้อนี้วันที่5แล้วเด้ถ้าว่าถึงมื้อแท้ก็แม่นวันที่7ก็มีบรรยากาศของบรรดาลูกๆหลานๆนักเรียนน้องน้อยนักเรียนเกียมของขวัญไปอวยพรครูเนาะของขวัญนี่บางเทื่อนี่ก็เป็นน้ำจิตน้ำใจซื้อดอกแต่ความจริงแล้วเป็นนักเรียนคำฮู้ของเอ้ยครูไอ้ครูนี่เพิ่นก็ดีใจแล้วเนาะตั้งใจเรียนหนังสือในสิ่งที่เพิ่นถ่ายทอดความฮู้ให้นี่ก็แม่นเป็นการส่งต่อความฮู้เด้อเนาะเพราะว่าครูอาจารย์นี่คือพ่อแม่ผู้ที่สองคือพ่อแม่พิมพ์ของชาติในการถ่ายทอดให้ความฮู้ให้ลูกให้หลานได้มีอนาคตเพราะว่าความฮู้นี่เป็นอันเปิดทางเบิกทางแท้ได้แล้วจบขั้นอนุบาลแล้วก็ต้องโตประถมตอนต้นประถมก่อนประถมสมบูรณ์แล้วก็มัธยมตอนปลายจนเข้าหัวมหาลัยก็ยังต้องมีอาจารย์ต้องมีครูบาอาจารย์เนาะกันสั้นก็ให้เป็นอาทิตย์แห่งความเบิกบานมนต์ซื่นในมื้อนี้เช่นเคยกับรายการของพวกเฮารายการ MOIC สื่อสารนี่เฮาได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเมื่อว่าถึงเวียกของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหลายคนก็อาจจะได้หำฮู้ข้อมูลข่าวสารแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะยังบ่ทันฮู้ว่าเวียกงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในเวียกใหญ่เวียกมหาภาคในมีเวียกอย่างแน่เนาะมีกลุ่มใดๆที่ขึ้นกับซึ่งมีหลายๆกลุ่มมีหลายๆเวียกงานที่จะให้ทุกท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านรายการของพวกเฮาหรือว่าท่านหากสนใจอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าโดยกงสามารถเข้าไปทาง Facebook Page ของเพิ่นได้เนาะพิมพ์คำว่าข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมเดียวกันนั้นเวียกงานที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหนึ่งในหน้าที่พวกเฮาเว้าตลอดเว้าทุกอาทิตย์เว้าเรื่อยๆเพื่อให้สังคมก็คือทุกคนได้รับรู้รับทราบนำกันเว้าเรื่องของการห้องเฮียนเนาะห้องเฮียนเกี่ยวกับสินค้ามาตรฐานของสินค้าบ่ได้มาตรฐานสมมติว่าถึกเอารัดเอาเปรียบเนาะสินค้าบ่กงโป๊กสินค้าบ่มีคุณภาพแล้วยังเป็นสินค้าเฮียนแบบอย่างสิหรือว่าทุกการเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายสินค้าท่านสามารถห้องเฮียนสิทธิ์ของตัวเองในนามผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายถ้าถือว่าถือผู้ซื้อเอาเปรียบก็ห้องเฮียนได้เช่นเดียวกันเนาะหมายเลขสายด่วนของทางแจ้งเนาะแจ้งเรื่องการห้องเฮียนนี่ก็เป็นหมายเลข1510หรือว่าท่านติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมการค้าภายในโดยกรมก็ได้ก็จะได้รู้ว่าอาทิตย์นี้ราคาน้ำมันเป็นแนวใดเพิ่มขึ้นปรับเพิ่มขึ้นหรือปรับลดลงเนาะสินค้าราคาสินค้าเด้เป็นแนวใดเนาะเฮาก็จะได้ติดตามกระดานข่าวหรือว่าการแจ้งการของทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสามารถเข้าไปติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของกรมการค้าภายในได้เนาะหรือว่าจะติดตามเกี่ยวกับเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาเนาะก็จะมีกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้เป็นเว้าเรื่องของลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรือว่าสูตรอาหารยกตัวอย่างเนาะหรือว่าโลโก้สินะเนาะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เฮาเป็นผู้คิดคนคิดเป็นแนวคิดของเฮาเป็นภูมิปัญญาของเฮามันก็ควรเป็นของเฮาฉะนั้นเฮาต้องปกป้องสิทธิ์ตัวนี้ด้วยการจดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งแต่ละประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาจะแตกต่างกันไปทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ฮู้ลึกฮู้ละเอียดเกี่ยวกับเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เลยเนาะเพิ่นจะใส่ตัวย่อโลโก้เป็น IP เนาะทรัพย์สินเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาและพร้อมเดียวกันนั้นเมื่ออยากฮู้เกี่ยวกับเวียกงานอื่นๆเด้เช่นว่า
การส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจที่เป็นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางเด้เฮาก็สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทางกลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้เนาะก็มีทั้งกองทุนปัจจุบันนี้ก็มีกองทุนส่งเสริม MSME ก็คือหัวหน่วยธุรกิจที่เป็นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งเพียงแต่3กลุ่มเท่านั้นที่อนุรักษ์ยกขึ้นมาเว้าสู่กับมีรายการฟังซึ่งรายละเอียดนี้ท่านก็สามารถเข้าไปติดตามได้อาจจะเป็น1ช่องทางในการเข้าเจาะลึกบรรดาข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอีกหนึ่งช่องทางก็แม่นเว็บไซต์พิมพ์คำว่า www.moic.gov.la ก็ได้เนาะเพื่อจะเข้าไปเบิ่งอันเวียกงานต่างๆบรรดานิติกรรมสบับปรับปรุงใหม่สบับที่นำไส้ปัจจุบันนี้มีอันใดแด้เพื่อเป็นบนอิงในการดำเนินธุรกิจให้เฮาดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายมีการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจหรือว่าพัวพันกับเวียกอื่นๆท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่นได้เด้อเนาะเอามาฮอดต้นๆแล้วก็ว่าข่าวว่าข่าวในหนึ่งก่อนจังหน่อยจังสิเอาข่าวที่บินอ้อมเกี่ยวกับเวียกงานอุตสาหกรรมและการค้ามาลมสู่กับมีรายการฟังตอนนี้ต้นอาทิตย์แบบนี้ขอจัดเป็นเสียงเพลงมวลๆเนาะเพื่อเป็นการก้าเกียมเฉลิมฉลองให้กับวันที่7ตุลาหรือว่าวันครูแห่งชาติกับบทเพลงวันครู7ตุลาของอาจารย์บุญเกิดหนูห่วง

0: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแบ่งกลุ่มจักการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลมีพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาครวมศูนย์โครงเขตเวียกงานอุตสาหกรรมพลังงานบอเฮและการค้าในขอบเขตกว่าประเทศ
1: ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและนิติกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการออคอสื่อสารวารสารอุตสาหกรรมและการค้าลาว Facebook Fanpage ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและเว็บไซต์ moic.gov.la
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเคยถูกเอาลัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าหรือบริการบ่ในฐานะผู้สมไส้ท่านมีสิทธิ์ได้รับสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรม
1: ถ้าพบเห็นการเอาเปรียบสินค้าหมดอายุสินค้าปลอมแปลงหรือการโฆษณาเกินจริงอย่าปล่อยผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมปกป้องสิทธิของท่านและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกรุณาโทรแจ้งหรือติดต่อพัวพันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1510
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหลายๆเวียกงานบ่ว่าจะเป็นเวียกงานอุตสาหกรรมเวียกงานพลังงานบ่แฮและก็การค้าแม่นขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเด้อบรรณาธิการติดตามได้ข้อมูลข่าวสารผ่านหลายช่องทางทางรายการ MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือท่านอยากจะติดตามด้วยตัวท่านเองก็แม่นติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเนาะเพื่อให้ท่านนั้นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นบ่ว่าจะเป็นแจ้งการบ่เนาะหรือว่ากิจกรรมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเฮาจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารที่มาจากแหล่งข้อมูลข่าวสารน่าเชื่อถือได้ว่าสันสนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เมื่อเว้าถึงซื้อออนไลน์แล้วโอ้ก็มีทั้งผลดีหลายอย่างแต่ในเวลาเดียวกันก็มีผลกระทบทางด้านลบก็มีเช่นว่าการถูกหลอกลวงทางออนไลน์เนาะเสียเงินก็หลายบางคนนี่นอกตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ว่าหลอกลวงโกงทางออนไลน์หรือว่าข่าวสารบางเทื่อแล้วถ้าเฮาบ่เบิ่งที่มาของข่าวดีๆอาจจะเป็นข่าวที่บ่ถูกต้องเนาะข่าวที่บ่มีมูลความจริงฉะนั้นรายการ MOIC สื่อสารของพวกเฮานี่ก็แม่นเอาข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากบรรดากรมหรือว่าหลายๆสถาบันหรือว่าเวียกงานต่างๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้านี้มาเล่ามาเว้าสู่กับมีรายการฟังเนาะเมื่อกี้นี้ก็เห็นข่าวหลายๆคนก็อาจจะได้ติดตามมาแล้วเนาะผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆเพิ่นก็ได้มีการแชร์ต่อหรือว่าโพสต์ลงต่อเกี่ยวกับราคาน้ำมันเนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่าทุกๆอาทิตย์มันจะมีการแจ้งราคาน้ำมันบางอาทิตย์ก็มีเพิ่มขึ้นบางอาทิตย์ก็มีการปรับลดลงในวันที่1ตุลาเป็นต้นมามื้อนี้วันที่5เนาะก็คือ4มื้อที่ผ่านมาทางห้องการก็คือทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงแขวงก็ได้มีการแจ้งให้ทุกท่านสังคมได้รับทราบเกี่ยวกับการปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟในขอบเขตทั่วประเทศตามแจ้งการในฉบับวันที่30กันยายน2026ที่ผ่านมานี้น้ำมันแอดซั่งแม้นมีการปรับขึ้นเนาะน้ำมันแอดซั่งพิเศษนี่ปรับขึ้น90กีบต่อลิตรเนาะส่วนว่าน้ำมันแอดซั่งธรรมดาแม้นปรับขึ้น80กีบต่อลิตรน้ำมันกระส้วนแม้นมีการปรับลดลง1,080กีบต่อลิตรฮะอันนี้ก็เป็นราคาน้ำมันในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือวันที่1ตุลาเนาะนี่เป็นคือราคาใหม่ล่าสุดที่จะตั้งปฏิบัติบ่ว่าจะเป็นในนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าขอบเขตทั่วประเทศแม้นปรับลงในอัตราส่วนเท่านี้แต่ว่าหัวหน่วยสุดท้ายในการจ่ายน้ำมันออกไปอาจจะเป็นราคาแตกต่างกันขึ้นกับต้นทุนเนาะของแต่ละแขวงอันนี้ท่านสามารถติดตามได้เพิ่มเติมเด้อจากทางเพจกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและก็เป็นข่าวอีกหนึ่งข่าวจากทางกรมการค้าภายในเกี่ยวกับการห่วมงานวางแสดงสินค้าเนาะคลังทำอิฐคลังประวัติศาสตร์ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าก็คือกรมการค้าภายในนี่เพิ่นก็ได้เข้าไปร่วมในงานอยู่ทางประเทศเวียดนามฉะนั้นนี่เป็นข่าวในอาทิตย์ที่ผ่านมาขอเล่าสั้นๆสู่กันฟังเนาะเป็นความเอกอ้างภูมิใจที่ว่าลาวได้ไปเปิดร่วมงานท่านก็เอิ้นว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ลาวก็ได้ออกสู่ตลาดสากลก็ว่าแม่นเนาะในวันที่1หาวันที่4ตุลาที่ นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทางกรมการค้าภายในก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาวนำโดยท่านสันติสุขภูลสวัสดิ์หัวหน้ากรมการค้าภายในเนาะพร้อมด้วยคณะเพื่อนได้ร่วมกับทางกลุ่มคุ้มครองและพัฒนาตลาดภายในของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามเพื่อนได้จัดงานซับปะดาสินค้าลาวขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อยู่ใจกลางนครหลวงฮานอยก็ถือเป็นงานข้างทำอิฐข้างประวัติศาสตร์แห่งการห่วมมือระวังสองกลุ่มก็คือทั้งนี่แหละเนาะกลุ่มการค้าภายในห่วมกับกลุ่มคุ้มครองพัฒนาตลาดภายในของทางเวียดนามเนาะเพิ่นได้เปิดโอกาสในการห่วมมือผู้ประกอบการลาวนำเอาผลิตภัณฑ์มาวางแสดงก็คือไปวางแสดงอยู่ทางเวียดนามแล้วก็จำหน่ายโดยมีการมุ่งเน้นยกระดับวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางหรือว่า SME นี่ให้มีความเข้มแข็งซึ่งในงานดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดงานขีดหมายประวัติศาสตร์อันสำคัญเพื่อมากผลแห่งอันนะเอิ้นว่าการร่วมมือเนาะทั้งสองกลุ่มแล้วก็เพื่อให้สินค้าของเราได้มีตลาดอยู่ทางเวียดนามเพื่อการจับคู่ธุรกิจหรือว่าผลิตภัณฑ์สินค้าเวียดนามได้มาอยู่ประเทศลาวอันนี้ก็เป็นการเสื่อมส่งประเทศเนาะเสื่อมทางนั้นเวียดนามการค้าเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวในอดีตที่ผ่านมาที่มาว่าโอลมสุกกับมีรายการฟังเพิ่มเติมมีแห้งใจมีรายการทาง Facebook เพิ่นว่าสบายดีโคโซกเด้อสบายดีเช่นเดียวกันขอฟังเพลงชีวิตคู่ของอาจารย์สมบัติแก้วคำดีเด้อเพิ่นว่าเอ้าเดี๋ยวให้ทีมงานเฮาลองซอกเบิ่งเนาะมีบ่เพลงนี้สบายดีมีรายการซื่อๆว่าคำพรสบายดีเช่นเดียวกันเป็นแนวไทยเนาะทางต่างแขวงหรือว่าทางภาคเหนือภาคกลางเป็นแนวใดเดส่งข่าวเป็นการประกอบคำคิดคำเห็นผ่านข้อความหรือว่าคอมเมนต์ได้ในหน้า Facebook ก็ได้ใน2มื้อที่ผ่านมานครหลวงวิ่งจันทร์เองก็แมนว่าทับมือบ่ทันเนาะฝนตกหนักเวลาเดียวทั้งลมทั้งฝนและเฮ็ดให้ฝนแห้งบางบ่นี่เมื่อคืนนี่เราเหตุการณ์โคโซกเองกับไปพ่อตัวจริงเลยเนาะเอิ้นว่าขับรถหนีน้ำ น้ำละเอิ้นว่าน้ำปริมาณน้ำฝนหลายมาฝนตกแห้งตกหนักเนาะใช้เวลาประมาณสมงกัวๆนี่แหละบางเส้นบางสายนี่น้ำไหลบ่ทันมวลน้ำมันมาแห้งเนาะก็เฮ็ดให้น้ำล้นทางหลายคนก็ส่งมาขอความว่าโอ้ยเป็นจังได๋น้ำท่วมรถท่วมน้ำบ่เอากับบกแห้งปกติแล้วแหละแต่ฉะนั้นจึงว่าขอความหอมแห้งความใจกับมาทุกคนเวลาอันน่ะบ่มีฝนแบบนี้นี่ต้องได้เอาใจใส่เรื่องของการปัดอนามัยเนาะห้องน้ำห้องระบายน้ำอย่าให้มีขี้เหงื่ออย่าให้มีเศษไม้กิ่งไม้เอียงไปทับถมเพราะว่ายังมันเป็นทางผ่านของน้ำเวลาน้ำมาแล้วน้ำจะได้ไหลสะดวกแต่คันหาว่าน้ำมาแห้งๆคือแบบคืนเมื่อวานนี่เนาะกับเมื่อก่อนนี่มันโอ้ผลกระทบแห้งเลยอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของพายุที่พัดผ่านเข้ามาเฮ็ดให้มีฝนตกหนักมีฟ้าลมแห้งเนาะบางบ่อนบางสถานีก็เฮ็ดให้หลังคาปิวก็มีต้นไม้หักก็มีคันสั้นแล้วก็ต้องได้ระมัดระวังเนาะในการเดินทางในยามฝนอันนี้ก็เป็นข่าวเขาเป็นการทำข่าวทำข่าวมีรายการทุกท่านเอาล่ะตอนนี้พวกเรายังมีอีกหนึ่งข่าวที่จะล้มสู้กันฟังเดี๋ยวระยะต่อไปจึงจะว่าเพราะว่าสลับกันเนาะทางฟังเพลงแน่ทั้งรับฮู้ข้อมูลข่าวสารพร้อมกับรายการ MOIC สื่อสารของพวกเราอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมบรรยากาศต้นอาทิตย์ก็ขอกันเข้ามาได้ตอนนี้ขอจัดให้ตามแห่งใจคำขอที่มันขอกันเข้ามาเลยเพิ่นว่าในอาทิตย์นี้ขอจะลึกบุญคุณครูเป็นพิเศษเลยอาทิตย์ของเดือนตุลาวันที่7ตุลาเอาเป็นเพลงนี้อาจารย์สมบัติแก้วคำดีเนาะเป็นห้องไว้กับเพลงชีวิตครูที่จริงแล้วเพลงเกี่ยวกับบุญคุณครูชีวิตครูนี่มีหลายศิลปินมีหลายนักร้องบ่ว่าจะเป็นศิลปินหญิงศิลปินชายก็มีแต่ว่าทั้งอาทิตย์นี้ถ้าเฮาร่วมกันในการเซิร์ชซูหรือว่าเฉลิมฉลองบุญคุณครูก็ขอกันเข้ามาได้เนาะถ้าว่ามีเพลงอยู่ในใจแล้วบอกชื่อศิลปินมาเลยเฮาสิได้เปิดให้ถูกใจมีรายการกันเลยเนาะตอนนี้พาทานทรงทานมนต์ซื่นเสียงเพลงนํากันก่อน0305787052ท่านใดอยากเพิ่มเติมเสียงเพลงใดสามารถโทรกันเข้ามาได้หรือว่าผ่านทางหน้า Facebook ก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกัน

0: ราคาน้ำมันแพงส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของทานแม่นบ่มาห่วงกันลดพรการนำไส้น้ำมันเสื้อไฟโดยการหันมาส้มไส้รถไฟฟ้ารถสาธารณะรถทีบการยางการเดินทางไปน้ำกันและอื่นๆทานสามารถเฮ็ดได้เริ่มจากโตทานเอง
1: นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังช่วยลดพรมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยสาดลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากต่างประเทศอีกด้วยทางพร้อมกันมาสร้างสรรค์สังคมการขับเคลื่อนสีเขียวไปน้ำกัน
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: พลังงานไฟฟ้าแม่นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติแต่การนำไส้อย่างฟุ่มเฟือยจะเหตุให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมหาศาลมาเริ่มต้นง่ายๆเพียงแต่ปิดไฟเมื่อบ่ใส่ถอดปลั๊กเสียบเครื่องไส้ไฟฟ้าและปรับแอร์ในอุณหภูมิ25องศา
0: การประหยัดไฟฟ้าบ่เพียงแต่ช่วยลดพรค่าใช้จ่ายในเงินของทานเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างประหยัดพลังงานอันมีค่าอีกด้วย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก
2: ลับเข้ามาพบกันกับรายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมการค้าสื่อสารยังอยู่กับโฆษกอนุรักษ์ผ่านทางคลื่น FM 103.7 MHz ที่ส่งมอบข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและก่อเสียงเพลงมวลๆตามแห่งใจคำขอท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาสบายดีเด้อแฟนรายการโอ้อยู่ทั้งประเทศบันไกลหันเคียงเนาะหับสมสัญญาณแจ้งดีบออยู่ทั้งจังหวัดใดเนาะนี่เนาะที่เพิ่นส่งกำลังใจมาให้ขอบใจหลายๆเด้ออยากฟังเพลงห่วมฟังของก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เนาะท่านผู้ฟังกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแมนมีหลายเวียกงานท่านผู้ฟังมีทั้งเวียกงานที่อนุรักษ์ได้เล่าไปตอนต้นรายการเนาะมีกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมการค้าภายในกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางยังมีเวียกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก็คือกรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งอันนี้ก็สำคัญเนาะเป็นเวียกที่ว่าหลายคนก็อาจจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารไปแล้วและยังโปรโมทนอกจากกรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งแล้วยังมีเวียกเกี่ยวกับพลังงานเนาะพลังงานโบเฮเมื่อก่อนจะอยู่อีกกระทรวงนึงเนาะเดี๋ยวนี้มันโฮมมาขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแล้วฉะนั้นเพื่อให้ท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่อนุรักษ์ได้เว้าไปนี้ท่านแม่นสามารถติดตามได้อาจจะเป็นช่องทางออนไลน์ผ่านเพจ Facebook ก็ได้เนาะข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าเวียกงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าลาวอย่างสิการแจ้งเตือนต่างๆนี้ก็เป็นขึ้นกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เช่นเดียวกันบางคนว่าระยะนี้ฝนตกฟ้าล้มนี่โอ้ยไฟดับไฟบ่พอแจ้งได้เนาะแจ้งได้เพิ่นก็มีเบอร์สายด่วนแจ้งเกี่ยวกับระบบไฟพร้อมเดียวกันนั้นอันที่อนุรักษ์อยากเว้าเรื่อยๆว่าตลอดเลยก็เป็นอยากให้ทุกท่านรับรู้เรื่องของการแจ้งคำห้องเฮียนถ้าเอาถึกเอาลัดเอาเปรียบคือกับสปอตโฆษณาเมื่อกี้ถ้าหากทานถึกเอาลัดเอาเปรียบบ่ว่าจะเป็นราคาสินค้าคุณภาพสินค้าบ่ตรงกับราคาหรือว่าสินค้าบ่ได้มาตรฐานรวมไปถึงสินค้าเฮียนแบบถ้าหากว่าท่านถูกในจุดนี้แม่นสามารถฮ้องเฮียนส่งคำคิดคำเห็นมาได้เพิ่นจะรวบรวมเอาปัญหาที่ท่านส่งมาเนาะแล้วก็ลงไปกวดสอบตัวจริงว่ามีแท้หรือบ่มานี่นอกจากนั้นแล้วนอกจากเรื่องของราคาสินค้าถูกเอาลัดเอาเปรียบแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานและวัตแทกท่านผู้ฟังมีอย่างแนวมาตรฐานและวัตแทกนี่แหละเนาะบางเทื่อน้ำมันนี่เนาะเอาไปใส่น้ำมันโอ้รู้สึกว่าน้ำมันนี่เป็นน้ำมันที่บ่ได้มาตรฐานบ่ใส่มาแล้วรถเฮามีปัญหาสมมุติว่าเฮามีหลักฐานละแม่นละนี่เฮาก็สามารถแจ้งได้คือกันเนาะว่ามันแท้บ่มีการกวดสอบแล้วให้บ่อันนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการรับประกันให้ผู้บริโภคก็คือผู้ซุมไส้นี่แหละเนาะได้มาตรฐานว่าซั่นซะและอีกอันนึงเป็นยกตัวอย่างง่ายๆพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าชาวขายหรือว่าลูกค้าที่ไปตามตลาดตะลีแล้วรู้สึกว่าน้ำหนักบ่ได้กงกับตาซิงได้นี่นะเฮาถูกเอาเปรียบชุดนี้ได้จ่ายเงินเต็มราคา1กิโลแต่ว่าได้กลับคืนมา7ขีดอันนี้ก็แม่นเฮาถูกเอาเปรียบเลยแหละนี่เนาะแม่นสามารถแจ้งได้คือกันเด้อเพิ่นมีซิงกลางให้สั่งแต่ว่ารู้สึกว่ายังบ่คักใจอยู่ตลาดใดบ่อนใดแมวใดแบบนี้มันสามารถท้องเฮียนส่งข่าวได้เนาะเพิ่นก็สิลงไปกวดตัวจริงเช่นเดียวกันเฮาจึงเว้าว่าทุกๆเวียกงานที่มันติดพันในชีวิตประจำวันเรื่องสินค้านี่เนาะอุปโภคบริโภคการบริการต่างๆให้ทุกท่านสามารถจื้อหรือว่าเซฟไว้หมายเลขสายด่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในการห้องเฮียนทั้งเวียกทรัพย์สินทางปัญญาทั้งเวียกสินค้าเฮียนแบบทั้งเวียกเรื่องมาตรฐานวัดแทกแม่นแจ้งได้เลย1510หรือว่าท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางมือถือของทั้งกรมการค้าภายในก็ได้เนาะพิมพ์คำว่า อันน่ะเสียงเป็นแอปเสียงชื่อว่าเสียงเนาะ SIENG ดาวน์โหลดมาแล้วท่านก็สามารถประกอบกับคิดกับเห็นในการอันน่ะส่งคำห้องเรียนไปได้เช่นเดียวกันอันนี้เพื่อให้ท่านนั้นได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือการมีการประกอบคำคิดคำเห็นก็ว่าเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของกระทรวงนั่นเองเนาะแห่งใจมีรายการเมื่อกี้นี้เพิ่นโทรมาทางหลังไมค์เพิ่นมาสาวโคโซกมื้อนี้มาคนเดียวบ่เนาะมื้อนี้คือบ่ได้ยินอีกเสียงอีกหนึ่งคนติดภารกิจไอ้พันงาเพิ่นบ่ได้มาอนุรักษ์มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารกับเสียงเพลงที่มีรายการขอกันเข้ามาโอ้บางจากเวลาแล้วก็ถือว่ามาฮอดตอนท้ายแล้วท่านผู้ฟังมื้อเดียวนึงเนาะเดินทางมาฮอดอีกเหลือเวลาอีก 7-8 นาทีสุดท้ายแล้วก็ถือว่าสิเป็นโอกาสในการก้าวล้าฝากกันตื้มอีกสำหรับรายการอุตสาหกรรมและการค้า MOIC หรือว่าออกคอสื่อสารเนาะเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารในอาทิตย์นี้ติดตามน้ำกันว่าจะมีแขกรับเชิญเกี่ยวกับเรื่องงานใดที่จะมาสนทนาในรายการของพวกเราติดตามเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่หลายเวียกงานที่เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วทางรายการพวกเราเองก็จะพยายามในการเสื้อเชิญแขกมาร่วมสัมภาษณ์สนทนารายการของพวกเราติดตามกันได้รายการ MOIC สื่อสารแมนออกอากาศทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. หา 12:00 น. ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะหรือว่าจะติดตามผ่านทางหน้าออนไลน์ก็แมนลาว National Radio มื้อนี้เข้าใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ข้อมูลข่าวสารมาว่าโอลุมสุขกับมีรายการฟังอย่าลืมเด้อท่านสามารถติดตามการเคลื่อนไหวผ่านทางออนไลน์ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า Industry เนาะ Ministry of Industry and Commerce หรือว่าพิมพ์ภาษาลาวเลยก็ได้ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเพียงเท่านี้ก็จะเห็นเป็นโลโก้ขึ้นมาเนาะเป็นรูปโลโก้ของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเลยอยู่ในเพจ Facebook นั้นก็จะมีข่าวสารที่หลากหลายของบรรดากรมสถาบันหรือว่ารัฐวิสาหกิจหรือว่าทุกเวียกงานที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านั่นแหละเนาะก็จะมีการกดแชร์มาเพื่อรวมศูนย์หรือจะติดตามผ่านช่องทางของเว็บไซต์ก็ได้ www.moic.gov.la ปิดท้ายด้วยเสียงเพลงนี้มีรายการขอกันเข้ามาเนาะทีมงานจัดเกี่ยมไว้แล้วสิได้เปิดให้เป็นการส่งท้ายอำลาแล้วพวกเราจะกลับมาพบกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ต้นอาทิตย์วันจันทร์ขอให้ท่านนั้นเฮ็ดเวียกด้วยความมวนซื่นรับประทานอาหารเที่ยงอยู่ก็ขอให้แซ่บๆหรือว่าใครที่กำลังจะไปรับประทานอาหารเที่ยงก็ขอให้แซ่บๆเช่นเดียวกันลาก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทศที่ส่งของสภาแห่งชาติสุทธิสิบไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้ามื้อนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์มหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดพิธีเปิดศึกศึกษา2006-2007แขวงเวียงจันทน์จัดงานวางแสดงและขายสินค้าในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแขวงเวียงจันทน์ครบ45ปีกัมพูชาจะปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำรายเดือนเป็น212ดอลลาร์เกินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลงย้อนการนำเข้าหลายกว่าการส่งออกต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานนางสุนทรเสญจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติให้เกียรติเข้าร่วมโดยทานทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศพร้อมด้วยการน้ำคันสูงผักหลัดอดีตการน้ำคันสูงผักหลัดสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งและภาคส่วนเกี่ยวข้องท่านนางสุนทรเสญจักรได้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติกล่าวสุนทรโพดไข่กองประชุมบางตอนว่ากองประชุมสมัยสามัญเทศที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเป็นกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญยิ่งเพราะจะได้พิจารณาตกลงปัญหาพื้นฐานสำคัญของชาติเป็นต้นห้ามห้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งพิจารณาห้ามห้องเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พิจารณาห้ามห้องเอาบทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจะตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐพิจารณาห้ามห้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การกวดกาแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณาห้ามห้องเอาหางกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้มีกฎหมายสั่งใหม่1ฉบับคือหางกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝาก
2: พิจารณาห้ามห้องเอากฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้มีกฎหมายสั้นใหม่หนึ่งฉบับคือกฎหมายว่าด้วยการปกครองการปกป้องเงินฝากกฎหมายฉบับปรับปรุงมีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีขัดเหล้ากฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลนอกนั้นกองประชุมครั้งนี้ยังจะได้รับฟังการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลภาคส่วนเกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งต่อคำสักถามของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทศที่สองของสภาแห่งชาติชุดที่สิบเป็นกองประชุมที่มีความหมายสำคัญหลายเพราะจะได้มีการพิจารณาและตกลงปัญหาพื้นฐานสำคัญของชาติดังที่ข้าพเจ้าได้รายงานไปข้างต้นฉะนั้นข้าพเจ้าขอหิ้วห้องมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจงพร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนสุ่มทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถเข้าในการค้นคว้าพิจารณาและประกอบคำเห็น

0: ยังมีประชาธิปไตยรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายก็ไปถึงกันตกลงรับรองเอาบรรดาในในที่จะนำมาพิจารณาในกองประชุมครั้งนี้ให้บรรลุขั้นหมายที่วางไว้เรียกร้องให้บรรดาท่านในรัฐบาลผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งพรรครัฐแนวราชาชาติชาติพันธุ์ของเก่าแห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นส่วนกลางและภาคส่วนเกี่ยวข้องจงได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ตามวาระกำหนดไว้และก็เห็นห้องแห่งบรรดาประชาชนบรรดาเผ่าก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องที่ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจงได้ติดตามการดำเนินกองประชุมโดยผ่านภาคหน้าคือมวลชน
1: ภายหลังที่ท่านนางสุนทรเสญจักรหักษาการเทนประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมกล่าวสุนทรผดไข่กองประชุมสำเร็จแล้วท่านกองแก้วเสสงครามรองประธานสภาแห่งชาติได้ตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติผ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงินไขห้ามมองเอาการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีกองประชุมได้ลงคะแนนเสียงเห็นดีเป็นเอกฉันท์ห้ามฮ้องเอาการแต่งตั้งท่านสนใจศรีพันโดนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเป็นประธานสภาแห่งชาติและห้ามฮ้องเอาการแต่งตั้งท่านเสริมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักเป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการแต่งตั้งอิงใส่นาทีการเมืองที่ได้รับมอบหมายทั้งสองท่านได้เริ่มปฏิบัตินาทีของตนนับแต่เวลาที่ได้รับการแต่งตั้งทันทีเพื่อให้การดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบมีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ท่านเสริมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นผ่านบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการ2027โดยท่านได้ยกให้เห็นบางผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลในระยะผ่านมาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาในระยะ9เดือนและคาดคะเนมดปี2026การเติบโตด้านเศรษฐกิจสืบโตขยายตัวอยู่ในระดับ 4.8 ส่วนร้อยเทียบในระยะเดียวกันของปีผ่านมาขยายตัวในระดับ 4.6 ส่วนร้อยย้อนคะแนนการอุตสาหกรรมปรุงแต่งการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวคะแนนการพลังงานไฟฟ้าสืบโตขยายตัวดีเนื่องจากหรือมีการผลิตพลังงานลมการบริการขายยกขายย่อยบริการภาครัฐการบริการด้านที่พักอาศัยและอาหารติดพันกับการท่องเที่ยวก็ขยายตัวเช่นเดียวกันสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น7ส่วนร้อยเทียบใส่ได้ยะเดียวกันของปีผ่านมา
2: เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวอยู่ในระดับ 4.8% ย้อนคะแนนอุตสาหกรรมทุกแตงการลงทุนของภาคเอกชนมีการขยายตัวคะแนนพลังงานไฟฟ้าก็สืบต่อขยายตัวดีการบริการขายยกย่อยบริหารบริการภาครัฐและการบริการทางการถักนี่ในเบื้องต้น GDP เมื่อปี2006จะขยายตัวอยู่ในระดับ 5.1% การจัดการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐสามารถเก็บรายหักได้ 67,574.19 ซื่อกี่หรือเท่ากับ 80.8% ของแผนการเทียบใจระยะเดียวของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 4.3% และขาดอันนี้เมื่อปีจะเก็บรายรับได้ 91,813 ตื่นกี่หรือเท่ากับ 110% ของแผนการหรือเท่ากับ 21.7% ของ GDP สาเหตุย้อนบรรดากิจการจำนวนหนึ่งขยายตัวดีเหตุให้การเก็บรายรับเพิ่มขึ้นเป็นต้นเป็นกลุ่มบอยแฮกลุ่มคนทรงและ3อาการกำไรในการทุ่มใส่หันการเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับ
1: ต่อมาพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ผ่านบทรายงานเกี่ยวกับปัญสียาเสพติดที่เกิดห้ามได้ยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่โดยเฉพาะเหตุผลความจำเป็นในการขึ้นปัญสีเกิดห้ามยาเสพติดประเภทต่าง
3: ๆเหตุผลและความจำเป็นการสร้างและเสนอเกี่ยวกับการขึ้นปัญสียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสร้างเคมีที่ถูกควบคุมการบันไซแม้นการปฏิบัติตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติ สืบต่อจะตั้งปฏิบัติแท่นงานแห่งศาสตร์ว่าด้วยการแก้ไขบัญหายาเสพติดเพื่อควบคุมป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดในสังคมให้หลุดน้อยถ้อยลงเถื่อนกาวแน่ใจปกปักรักษาข่มสมุขทางด้านการเมืองข่มเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมประกอบส่วนเข้าในการสร้างสร้างพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติซึ่งระยะผ่านมากระทรวงป้องกันข่มสมุขก็ได้จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีการเข้าหงของทุกแขนงการของทุกโอกาสจะตั้งพรรครัฐและสังคมอย่างตั้งหน้าและเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขคดียาเสพติดได้อย่างล่วงลาย
1: หลังจากสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้จากรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแล้วท่านวิไลวงศ์ บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติต่างนาให้คณะประจำสภาแห่งชาติประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027รวมทั้งบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้จากนั้นท่านสนใจศรีพันโดนประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นเจาะจิ้มและให้ทิศทางซี่นำการค้นคว้าประกอบความเห็นพร้อมทั้งเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตตั้งประกอบความเห็นใส่บทรายงานทั้งส่งฉบับเพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมแล้วการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติแม้นเป็นไปตามคำเห็นจอจิมของประธานกองประชุมด้วยบรรยากาศฝืดฟื้นกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่ส่งของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027
4: มหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดพิธีเปิดศึกษา 2026-2027 ในวันที่3ตุลานี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติท่านสินทวรดลวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งฮู้ว่าในศึกษา 2025-2026 ผ่านมาบรรดาสถาบันการศึกษาได้สืบต่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและแผนการศึกษาพร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการสอนให้เน้นใส่ผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาทักษะการคิดการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติจริงและการนำเอาความรู้ไปใช้ในเวียกงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงบางหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เอาใจใส่ยกสูงวุฒิด้านวิชาการความรู้ทักษะการสอนความสามารถค้นคว้าและการนำใช้เทคโนโลยีของครูอาจารย์บรรดาสถาบันการศึกษาได้ส่งเสริมการค้นคว้าการตีพิมพ์ผลงานวิชาการการนำผลการค้นคว้าไปนำใช้แก้ไขปัญหาตัวจริงและการสร้างนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาได้เอาใจใส่ทั้งการเรียนการฝึกวิชาชีพกิจกรรมกีฬาศิลปะกิจกรรมอาสาสมัครและการพัฒนาทักษะรอบด้าน
5: ในระยะต่อหน้าจะสูงใส่สร้างยุทธศาสตร์สำหรับสายการศึกษาชั้นสูงเกิดเล่นใส่คุณภาพและสร้างความสมบูรณ์ทางด้านปริมาณของเขาศึกษาทำเงินทั้งในสายเงินที่เป็นสายสังคมและสายวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับความที่คงต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในระยะใหม่สูงใส่กระจายโอกาสการเข้าถึงโดยสู้สนให้อัตราเข้าเรียนในสายการศึกษาชั้นสูงเฉลี่ยทั่วประเทศให้บรรลุได้ 28% ของนักเรียนที่จบจากสามัญในเดือนปีกองเดียวกันนั้นจะเน้นใส่การปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรโดยค่าประกันให้หลักสูตรการศึกษาชั้นสูง 100% ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานหลักสูตรแห่งชาติและให้สถานการศึกษาชั้นสูงทั่วประเทศ 80% ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในปี2030สุดยอดอัตราส่วนนักศึกษาเข้าเรียนในตายสเต็มให้เพิ่มขึ้นบรรลุ 50%ภายในปี2020 2030
4: ท่านสินทาวรดาลวงให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับศุกร์ศึกษา 2026-2027 เป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของการศึกษาสั้นสูงการยกสูงคุณภาพบ่สามารถเฮ็ดสำเร็จได้ด้วยเพียงแต่การปรับปรุงบางด้านแต่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านนับตั้งแต่หลักสูตรครูอาจารย์วิธีการเรียนการสอนการค้นคว้าดิจิตอลการบริหารจนถึงผลสำเร็จของนักศึกษาด้วยความหอมแหงหอมใจของคณะนำครูอาจารย์พนักงานนักศึกษาผู้ปกครองภาครัฐภาคเอกชนครูหัวมือและสังคมเชื่อมั่นว่าการศึกษาชั้นสูงจะสามารถสร้างกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบเพื่อรับใช้ประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น
1: งานวางแสดงและขายสินค้าเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแขวงวิ่งจันทร์ครบรอบ45ปีและย่ายรูปปั้นรอประธานไก่สอนพรหมวิหารจัดขึ้นในวันที่2ตุลานี้ที่เมืองเก่าปากกระยุงมีทานสีเวียงไซโอระบุญหงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยบรรดาแผนกการกลมกองหงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางมาลัยศรีธรรมโคตรประธานแนวรับสั่งสัตว์แขวงเวียงจันทร์ให้ฮู้ว่าจุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งแขวงเวียงจันทร์ครบรอบ45ปีและย้ายรูปปั้นโลประธานไก่สอนพรหมวิหารมาตั้งอยู่อนุสรณ์สถานแห่งใหม่พร้อมนี้ยังเป็นการสุ่มยู่ส่งเสริมการส่งใส่ผลิตภัณฑ์ภายในลดผ่อนสินค้าน้ำเข้าและเปิดโอกาสให้ชาวเกษตรกรผู้ประกอบการได้นำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ของตนมาแลกเปลี่ยนซื้อขายพร้อมนั้นยังเป็นโอกาสดีในการโฆษณาสินค้าของตนให้สังคมรับรู้อย่างกว้างขวางนอกนี้ยังได้รับฟังการรายงานแผนการกักเก็บงานและมอบใบยั่งยืนการหมายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ให้รัฐวิสาหกิจส่วนบุคคลนางเก้ายงเฒ่าอยู่เมืองหมื่นแขวงเวียงจันทน์ตื่มอีกสำหรับกิจกรรมภายในงานการเลาะสมซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวเกษตรกรผู้ประกอบการภายในเมืองและบรรดาเมืองอ้อมข้างพร้อมทางเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆอีกหลากหลายอย่างสมการแสดงศิลปวรรณคดีจากบรรดาโรงเรียนและบ้านอ้อมข้าง
4: คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงอุดมไซน้ำโดยทานพรมมาวรรณกรรมหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงทานสุพรแสงจันทราห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้สืบต่อลงมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติเมืองน้ำมอในวันที่2ตุลานี้เพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่3ตาแสงต่างหน้ารับโดยทานไก่เพชรอินภูเวียงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการปกครองเมืองและตัวแทนประชาชนผู้ประสบภัยอยู่3ตาแสงเครื่องช่วยเหลือที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีเงินสด1ตื้อ140ล้านกว่ากีบพร้อมด้วยข้าวสาร14ต้นกว่าเสื้อ1014ผืนผ้าห่ม1014ผืนและหมอน1014หน่วยเงินและสิ่งของดังกล่าวจะนำไปแจกจ่ายให้ครอบครัวผู้ประสบภัยตามข้อมูลเก็บกำและสภาพความเสียหายตัวจริงตามการสำรวจพบว่ามีเฮือนประชาชนเสียหายระดับ65ห้อยส่วนห้อยจำนวน35ลังเส้นทางเปเพ16เส้นพื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย 1,122 เฮกตาร์และระบบชลประทานเสียหาย42แห่งนอกจากนั้นโรงเรียนห้องมอระบบไฟฟ้าและทรัพย์สินของประชาชนก็ได้รับผลเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ระหว่างวันที่29หา30สิงหาคมมาได้เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมและดินเจือนอยู่3ตะแสงและ47บ้านของเมืองน้ำมอแขวงอุดมไซปัจจุบันคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองพร้อมเร่งดำเนินการแจกจ่ายเครื่องช่วยเรือให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยให้สำเร็จภายใน7วันพร้อมทั้งสืบต่อดำเนินการฟื้นฟูด้านที่อยู่อาศัยเส้นทางพื้นที่การผลิตระบบโซลาร์ประทานระบบไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูการดำรงชีวิตและการผลิตให้ประชาชนผู้ประสบภัย
1: ท่องเที่ยวเป็นแขนงการหนึ่งที่สำคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวโดยเฉพาะการสร้างและหับสร้างวิกฤตงานทำและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามทิศสีเขียวและเยินยงทิศทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเมนพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้มีความเยินยงท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซหักษาการหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้ฮู้ในกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงเวียงจันทน์
4: จัดขึ้นเมื่อบดลมานี้ว่าปัจจุบันสภาพการท่องเที่ยวของลาวกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนได้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลายผ่านทางรถไฟลาวจีนได้นำมาซึ่งสิ่งท้าทายจากกลุ่มธุรกิจจำนวนหนึ่งที่สวยโอกาสเคลื่อนไหวบ่ถูกต้องตามกฎหมาย
6: ในระยะผ่านมาได้เกิดมีปรากฏการณ์ย่อท่อโดยเฉพาะแม่นปัญหาทั่วศูนย์ดอลลาร์ตามที่บรรดาท่านได้เคยยินผ่านมาซึ่งบ่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อระบบการเงินการจัดเก็บรายรับอากรและภาพพจน์การท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังมีการเสื่อมโยงไปถึงการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าห่วงห้ามสิ้นส่วนสัตว์ป่าการบริโภคสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าผิดกฎหมายที่ดำเนินอยู่ในกิจการท่องเที่ยวเช่นสถานที่พักแฮมห้านอาหารห้านขายเครื่องทีละนึกอยู่ตามเมืองท่องเที่ยวเป็นต้นเมนนครหลวงเวียงจันทน์แข่งเวียงจันทน์หลวงพระบางและเขตอื่นๆในทั่วประเทศ
4: ท่านนางศรีพลภัยสิทธิไสยยกให้เห็นตื่มว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งพอเป็นการหัวมือระหว่างแขนงการท่องเที่ยวกับแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมภาคส่วนป้องกันความสงบและผู้ประกอบการเพื่อรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทางได้รับการหัวมืออย่างใกล้ชิดจากสถานทูตจีนประจำลาวเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางแก้ไขและวางมาตรการจัดตั้งปฏิบัติร่วมกันอย่างเด็ดขาด
7: เมืองไซเซธาแขวงอัตปือเพิ่มทวีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมพยาธิไข้ยุงร้ายภายหลังพบว่านับแต่เดือนมังกร5เดือนกันยาปีนี้มีผู้ติดเชื้อไข้ยุงร้ายสะสม138กรณีและการระบาดกวมเอาชาวบ้านในทั่วเมืองบ้านที่เกิดหลายกมูแมนบ้านสะแคมีถึง37กรณีท่านอินปอนเดชวิกรหัวหน้าองค์การสาธารณสุขเมืองไซเซธาให้สัมภาษณ์ในวันที่2ตุลาคมนี้ว่าสภาพการระบาดของพยาธิไข้ยุงร้ายอยู่ในเมืองส่วนใหญ่เกิดขึ้นในฤดูฝนในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดกลุ่มคนอายุ20ปีขึ้นไปกวมอัตราส่วนสูงสุดประมาณ52ส่วนร้อยสำหรับเวียกงานเฝ้าระวังและตอบโต้พยาธิอยู่คันเมืองมีตะนางกวมเอาเกือบ100ส่วนร้อยนับแต่อาสาสมัครบ้านสุขศาลาหาหุ้งหมอเมืองได้รายงานสภาพการระบาดอย่างต่อเนื่องผ่านกลุ่ม WhatsApp เครือข่ายโทรศัพท์พร้อมทั้งติดตามการแจ้งเตือนจากสถานที่บริการและระบบ GHIS 2อย่างใกล้ชิดเพื่อสกัดกั้นการระบาดบ่ให้แพร่ลามเป็นวงกว้างห้องการสาธารณสุขเมืองไซเซธาแขวงอัตปือได้วางหลายมาตรการสำคัญโดยเน้นใส่โฆษณาสุขศึกษาอย่างทั่วถึงผ่านโทรโข่งบ้านโทรโข่งเมืองป้ายโปสเตอร์การโฆษณาแบบเชิงหน้าการโฆษณาเคลื่อนที่ตามสายทางสื่อออนไลน์และการออกแจ้งการเพื่อให้ประชาชนรับรู้และตื่นตัวป้องกันพยาธิพร้อมนี้ยังได้มอบความรับผิดชอบให้บ้านบุคคลครอบครัวและชุมชนร่วมกันสร้างขบวนการอนามัยและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงร้ายเป็นประจำตามหลักการ5ปอคือปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปรุงและปฏิบัติเป็นประจำขณะเดียวกันยังได้สืบต่อลงสำรวจและติดตามเบิ่งนอนน้ำอยู่ตามบ้านที่มีความเสี่ยงติดตามความหนาแน่นของนอนน้ำตามตัวซีวัดอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจ่ายยาค่านอนน้ำและจ่ายมุ่งย่อมยาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
4: โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้วจัดงานตลาดนัดแห่งงานสำหรับนักเรียนชั้นต้น41สาขาการปรุงแต่งอาหารลาวและสาขาบริการอาหารเครื่องดื่มในวันที่2ตุลาคมนี้โดยการเป็นประธานร่วมของทานคำภายพันธ์ไสผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงมีทานสุรินทามาลินห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยแผนกการที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการและภาคธุรกิจเข้าร่วมท่านสมแสงอินทวงศ์หัวหน้าแผนกวิชาการโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้วได้รายงานสภาพการเรียนการสอนก็คือในการฝึกอบรมระยะสั้น 3-4 เดือนระดับชั้นต้น41ศกเรียน 2025-2026ใน2สาขาอาชีพคือสาขาการปรุงแต่งอาหารลาวและสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานเพื่อการท่องเที่ยวกสิกรรมและป่าไม้การฝึกอบรมครั้งนี้มีครูอาจารย์เข้าร่วมชิดสอน9คนหญิง6คนและมีนักเรียนที่เรียนจบ
1: สุดอบรมตัวจริง48คนหญิง37คนแบ่งออกเป็นสาขาการปรุงแต่งอาหารลาว24คนหญิง22คนสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม24คนหญิง15คนหลักสูตรการเรียนการสอนได้จัดแบ่งตามที่กรมอาชีวศึกษากำหนดรวมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตัวจริง30วิชานอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรศิลป์การไปทัศนศึกษาอยู่ห้านอาหารและคาเฟ่ตัวจริงการจัดงานตลาดนัดแห่งงานการทดสอบการสัมภาษณ์เวียกพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการเหตุประกันภัยและการเปิดบัญชีธนาคารให้นักเรียนพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ผ่านทิศทางแผนการในศึกษา 2026-2027 จะสืบโตโฆษณาและหับนักเรียนใหม่โดยมีแผนจะเปิดการเรียนการสอนก็คือการฝึกอบรมระยะสั้นสาขาอาชีพการปรุงแต่งอาหารลาว1ห้องในเดือนตุลานี้
7: ต่อไปเส้นทานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
8: ์บริเวณความกดดันสูงของอากาศเย็นที่ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งขณะนี้ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง20หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60หาส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง26หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง28หา34องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง27หา34องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง26หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง29หา36องศาสลับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิระหว่าง22หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
7: ์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวกีฬา
1: อัดลงยังเป็นทั้งการแล้วงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยส่งมอบการเป็นเจ้าภาพโตให้กาตาภายหลังดำเนินการแข่งขันมาเป็นเวลา20กว่าวันมาฮอดตนแรงเมื่อวานนี้ได้มีพิธีอัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่สนามปาโลมามิซูโฮโดยได้ส่งมอบถุงโตให้ประเทศกาตาเป็นเจ้าภาพในอีก4ปีต่อหน้าก็คือปี2030ซึ่งเป็นครั้งที่2ที่กาตาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต่อจากปี2006สำหรับเอเชียนเกม2026อยู่ญี่ปุ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มสถิติของเจ้าเหรียญคำหลายที่สุดเป็นสมัยที่12ติดต่อกันญาติได้ถึง169เหรียญคำหลายที่สุดอยู่ในประวัติศาสตร์ที่จีนห่วมแข่งขันเอเชียนเกมอยู่ต่างประเทศส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นอยู่อันดับที่2ได้83เหรียญคำสำหรับลาวได้1เหรียญทองจากกีฬากระโต้คูยิงจัดอันดับที่37ห่วม
7: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสริมฐานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบดินมานี่ท่านฮุนมานิตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาประกาศว่ากัมพูชาได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเกือบและสินค้าโดยจะปรับขึ้น212ดอลลาร์เริ่มแต่ปีหน้าเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์จากเดิมแมน210ดอลลาร์นอกจากค่าแรงงานขั้นต่ำรายเดือนแล้วบรรดากรรมกร
9: จะได้รับสวัสดิการและเงินตอบแทนเพิ่มเติมเป็นประจำทุกเดือนเช่นเงินสดเสยสำหรับการมาเฮ็ดเวียกอย่างสม่ำเสมอมูลค่าเพิ่มตามอายุการเฮ็ดเวียกเงินช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยรวมทั้งเงินช่วยเหลือค่าเดินทางเพื่อช่วยลดพลภาระจากค่าเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพกัมพูชาเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเกิบและสินค้าเพื่อการเดินทางเป็นแหล่งรายรับเงินตาต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาโดยประกอบมีโรงงานและสาขาย่อยประมาณ 1,800 แห่งและมีกรรมกรประมาณ 1,100,000 คนโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
7: ตามข่าวต่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียเปิดเผยให้ฮู้เมื่อบ่ดูมานี่ว่ายอดเงินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลง495ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนสิงหาคมปีนี้จากระดับ1,350ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเดือนกรกฎาคมและเป็นตัวเลขต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์กำหนดไว้2,000,000,000ดอลลาร์ออสเตรเลียเนื่องจากยอดการนำเข้าขยายตัวว่องไวกว่ายอดการส่งออกแสดงออกในตัวเลขยอดการนำเข้ารวมมี46,940ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหลายกว่า500%ในเดือนสิงหาคมปีนี้เมื่อสมเทียบเป็นรายเดือนโดยมีปัจจัยมาจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นหลายกว่า22%ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและอัมไพวันมอมทนอ่าน
10: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
11: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
10: แฮ่วะอีลีวะ
11: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
10: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
11: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
12: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
13: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
14: เงินขีบเงินตะกุนของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
15: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินเก็บทักทายสบายดีมิรายการเป็นประจำยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคาร FM 3.7 MHz หับฟังรายการนี้ได้ 12:30-13:00 นหับฟังแจ้งสะดวกสบายเนาะผ่านทางเครือข่ายส่งต่อและกับเว็บไซต์มิรายการเข้าไปที่เบอร์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกถามข่าวมิรายการทุกท่านบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้เนาะหลายคนกำลังอาชีพเดปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามเงื่อนไขความสามารถของตนเองสิ่งสำคัญกระแมนประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์มั่นเทียงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองสาขาอาชีพที่จะเอ่ยถึงก็คือพนักงานรัฐกรอยู่ตามห้องล่าห้องการนอกจากนั้นกระแมนแม่ค้าสาวขายเนาะซื้อได้ขายหมานบ่เฉพาะแต่มื้อนี้ทุกๆมื้อละกะตลอดไปส่วนว่าแม่ค้าสาวขายกับพวกเฮาฝากกันไว้เติมเนาะการซื้อขายสินค้าหรือว่าจำหน่ายสินค้าขอให้ติดราคาประเภทสินค้าของท่านนั้นเป็นเงินเก็บอย่าลืมว่าเฮาเป็นคนลาวต้องส่งเสริมการนำไส้เงินเก็บคนลาวอยู่เมืองลาวนำไส้เงินเก็บลาวท่านผู้ฟังในรายการเพื่อนธนาคารของเฮามื้อนี้เน้นไปที่เวียกงานของเฮาเนาะบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนเบาะเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารถ้าว่ามีรายการอยากติดต่อพัวพันโดยกงบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนนี้ก็โทรมาได้021-2177770การธนาคาร021-260-283เบอร์สายด่วน1602มีรายการเจอได้เนาะโทรมาได้ในโมงรัฐการบ่เสียเงินจากเก็บมาเว้าถึงการระดมทุนในปัจจุบันท่านผู้ฟังเพราะว่ามีการสักส่วนโฆษณาเกินความเป็นจริงอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มีรายการคงจะได้ติดตามเนาะดังนั้นการระดมทุนแบบนี้ถือว่ามีความเสี่ยงแหละให้ผลกำไรสูงมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารลงทุนไปหน่อยแต่ว่าได้กำไรหลาย การระดมจากบุคคลหนึ่งก็กลายเป็นตองโซอันนี้ย่านมีการตัวยั่วหลอกลวงหลายกว่าท่านผู้ฟังดังนั้นเนาะทุกการระดมทุนบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนก็ดีขอให้ทุกท่านนั้นศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนก็เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทางด้านทรัพย์สินซึ่งว่าท่านสามารถขอรายละเอียดหรือว่าปรึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของพวกเราได้เนาะผ่านทางwww.lsc.gov.la เอาล่ะมีรายการมื้อนี้30นาทีเนาะกะจะสืบต่อในข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ถ้าว่าผู้ใดติดตามเราฟังเมื่อวานนี้อนุรักษ์ได้นำเสนอในมาตราที่11และมาตราที่12มื้อนี้สืบต่อในมาตราที่13เป็นต้นไปแต่ว่าพวกเราจะบ่นำเสนอในระยะนี้เอาเป็นว่าระยะต่อไปเนาะจึงเราฟังนำกันตอนนี้มาค่ะบรรยากาศด้วยโฆษณาจากทางรายการก่อน
16: ไอ้มื้อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
17: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชียบเท่ากลมเป็นนิติบุคคลที่กันไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
16: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
17: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
16: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงหยังนะไอ
17: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
16: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
17: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพ้นสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
18: อ้าวแก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำแพงแท่น่ะ
19: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
18: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
19: ่แต่มันสบายอันใดแม่
18: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
19: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
20: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9แล้วสิได้บอนเจริญแท่นา
15: ทักทายมีรายการอีกครั้งหนึ่งยังหาฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz หาฟังแจ้งสะดวกสบายอีกดึงช่องทางก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เนาะเพียงแต่พิมพ์ว่า www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกมื้อนี้จะเน้นที่ข้อมูลในรายการก็คือขอตกลงบาด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์แต่ระยะนี้ฝากเตือนมีรายการอีกครั้งหนึ่งก่อนเนาะสำหรับการระดมทุนมีการซักซ้อนโฆษณาเกินความเป็นจริงดังที่อนุรักษ์ได้แนะนำหรือว่าเตือนตอนต้นรายการนั้นซึ่งว่าปัจจุบันนี้มีการตัวยั่วหลอกลวงถือว่าหลายได้ท่านผู้ฟังผ่านมาก็ได้ยินข่าวเรื่อยๆเนาะมีบริษัทห่างห้านระดมประชาชนให้ไปลงทุนแต่สุดท้ายแล้วต้นทุนกับอะไรกำไรก็หายดังนั้นทุกการลงทุนอาจจะหน่อยหลายอาจจะมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปแต่ว่าทุกการลงทุนท่านสามารถโทรปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนท่านจะได้หาฟังคำตอบที่ถูกต้องและก็ชัดเจนเพียงแต่เป็นรายการนั้นโทรมาเบอร์สายด่วน1602เบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เมื่อต่อไปนี้ยังจะเตือนมีรายการเติมเด้อเพราะว่าบ่อยากให้มีรายการนั้น เป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีหรือว่าบุคคลบ่หวังดีบางตัวยั่วหลอกลวงก็คือส่อกงทรัพย์พ่อแม่ประชาชนเนาะและยานี้ขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองตลาดหลักทรัพย์ในมาตราที่13ท่านผู้ฟังมาตราที่13ว่าถึงการจดทะเบียนหลักทรัพย์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ต้องสร้างเป็นระเบียบการเฉพาะซึ่งระเบียบการดังกล่าวต้องประกอบด้วยเนื้อในต้นต่อคือ1การจดทะเบียน2สิทธิ์และพันธะของบริษัทจดทะเบียน3การติดตามกวดกาและคุ้มครองบริษัทจดทะเบียน4การฟื้นฟูกิจการ5การถอนการจดทะเบียน6สิทธิ์ในการรับและการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน7การบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม8สิทธิ์ในการเสนอและนำปัญหาต่างๆที่ติดพันกับบริษัทจดทะเบียนและ9เนื้อในอื่นตามการกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และยานี้เสนอเพียงแต่1มาตราก็คือมาตราที่13ท่านผู้ฟังจะคันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงก่อนและยานต่อไปสืบต่อในมาตราที่14ในมาตราที่14เว้าถึงการซื้อขายหลักทรัพย์และยานต่อไปมาหาฟังน้ำกัน

0: ซเชียลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได
1: ้ ว้าเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเล่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทุนหอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมังมี
3: เก็บมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
4: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: ให้มีรายการได้หาฟังเสียงเพลงในรายการเพื่อนธนาคารผ่านไปบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้เนาะอยู่น้ำมีรายการคือเก่าบ่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพใดแต่ว่าปัจจุบันนี้อากาศปรับเปลี่ยนมาตรฐานนั้นต้องได้รักษาสุขภาพทางกายแน่นอนว่าโชคลาภอันประเสริฐท่านผู้ฟังคือการบ่เจ็บบ่ไข้ทุกคนปรารถนาให้ตนเองนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวดังนั้นก็ขอให้มีรายการนั้นรักษาสุขภาพทางกายของตนเองให้ดีที่สุดและยานี้มาสืบต่อในมาตราที่14ก่อนซึ่งว่าในมาตราที่14เว้าถึงการซื้อขายหลักทรัพย์การซื้อขายหลักทรัพย์ต้องสั่งเป็นระเบียบการเฉพาะซึ่งระเบียบการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเนื้อในต้นต่อคือ 1. วันและเวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์ 2. สกุลเงินที่นำไส้สำระในการซื้อขายหลักทรัพย์ 3. การจุการซื้อขายหลักทรัพย์ 4. มาตรการการแก้ไขในเวลาที่ระบบซื้อขายหลักทรัพย์นั้นขัดข้อง5. การกำหนดราคาซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนข้างทำอิฐ 6. ขอบเขตการเล็งติ่งของราคาหลักทรัพย์ภายในมือ 7. วิธีการส่งข้อมูลการเสนอราคาซื้อขายหลักทรัพย์ 8. หลักการบรรลุการซื้อขายหลักทรัพย์ 9. การซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนหลาย 10. ผู้สร้างสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ 11. วิธีการและกลไกในการจับคู่คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ 12.อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆที่ติดพันกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 13. การขึ้นเครื่องหมายหลักทรัพย์ 14. ขอข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้แก่สมาชิกและผู้มีส่วนร่วมซื้อขายหลักทรัพย์ทราบและ 15. เนื่องในอื่นตามการกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เอาละมิตรรายการเนาะจะพักไว้เท่านี้อีกครั้งหนึ่งส่วนวันระยะต่อไปแน่นอนละเข้าสู่ระยะท้ายของทางรายการมีสิ่งที่ควรหู้หรือว่าสาระนาหู้ปิดท้ายรายการมื้อนี้จะนำเสนอในหัวข้อใดนั้นติดตามหาฟังในระยะต่อไป

0: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
1: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: าบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: เศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าปวงซนหอมแหงนำใส่เงินกีบทักทายมีรายการตอนท้ายประธานยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz หับฟังรายการนี้ได้แจ้งสะดวกสบายเนาะถ้าว่า FM 103.7 MHz ของพวกเราบ่แจ้งท่านผู้ฟังกลับไปหับฟังที่เว็บไซต์ได้พิมพ์ว่า www.lnr.org.lawมีทั้งอยู่ออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นของมีรายการที่ต้องได้ศึกษาไปพร้อมกันสำหรับผู้ใดที่มีความสนใจในเวียกงานของพวกเราศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ได้เพียงแต่พิมพ์ว่า www.lsc.gov.la ส่วนว่าผู้ใดที่สนใจในหุ้นในเวียกงานหลักทรัพย์ก็เข้าไปที่ www.lsx.com.laฝากมีรายการไว้เนาะแล้วก็ช่องทางง่ายๆเลยผู้ใดที่อยากโทรมาโดยกุ๋งผ่านทางเบอร์สายด่วนของพวกเราเปิดรอท่าอยู่ในมงรัฐการ1602และยะนี้สาระนาฮู้หรือว่าสิ่งที่ควรฮู้จะเป็นประโยชน์แก่มีรายการหรือบ่โดยรวมแล้วอนุรักษ์ก็ได้นำเอาสาระที่ติดพันกับเรื่องของการดำรงชีวิตบ่ว่าจะเป็นอาหารการอยู่การกินเรื่องของสุขภาพหมากไม้สมุนไพรต่างๆเนาะมื้อนี้มาฮู้จากคุณประโยชน์ของน้ำหมักพร้าวท่านผู้ฟังหลายท่านอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับสารพัดคุณประโยชน์จากน้ำหมักพร้าวท่านอาจจะบ่ฮู้ว่าน้ำหมักพร้าวมีโครงสร้างที่เข้ากันได้กับปลาสมาที่อยู่ในกระแสเลือดของมนุษย์เฮายิ่งไปกว่านั้นน้ำหมักพร้าวยังเคยถูกเอาไปใช้ในสงครามเพื่อทดแทนการสูญเสียเลือดไปและสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างหลวงหลายซึ่งว่าสรรพคุณที่ทานจะได้จากการดื่มน้ำหมักพร้าวติดต่อกัน7มื้อระบบภูมิต้านทานของทานนั้นจะแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้น้ำหมักพร้าวยังช่วยกำจัดแบคทีเรียที่เหตุให้เกิดพยาธิพกเหนียวอักเสบพยาธิหนองในพยาธิเหือกและไวรัสที่เหตุให้เกิดพยาธิไข้หวัดพยาธิที่ติดเสื้อง่ายๆหรือว่าพยาธิไข้หากนอกจากจะเสริมสร้างพลังงานแล้วน้ำหมักพร้าวยังช่วยเพิ่มผลิตฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ทั้งยังดีต่อคนที่ป่วยเป็นพยาธิหมักไข้หลังเนื่องจากว่ามีฤทธิ์ในการไล่น้ำเหนียวพกเหนียวจะได้รับการชำระล้างจากนั้นทางกายจะไล่สารพิษออกมาซึ่งมันสามารถกำจัดก้อนนิ่วได้ดีและเนื่องจากว่ามีประสิทธิภาพหรือว่ามีเส้นใยอาหารสูงจึงดีต่อระบบย่อยอาหารหากทานดื่มน้ำหมักพร้าวเป็นประจำมันจะไปกำจัดกรดในกระเพาะอาหารบ่ต้องเป็นห่วงเรื่องของความตุ้ยเพราะน้ำหมักพร้าวมีระดับไขมันที่ต่ำหลายและช่วยหลุดความอยากอาหารได้ดีน้ำอีกแต่ถ้าหากทานนั้นมีสิวหรือว่าผิวแห้งผิวมันเพียงแต่ใส่น้ำจุ่มน้ำหมักพร้าวแล้วทาใส่ผิวหนังน้ำหมักพร้าวจะชำระล้างสิ่งเปื้อนและเฮ็ดให้ผิวทานนั้นสดชื่นเกลี้ยงงามหากทานดื่มน้ำหมักพร้าวผสมน้ำมันหมักกอกก็จะสามารถฆ่าเสื้อพยาธิได้และกำจัดพยาธิในลำไส้ได้ดีนี่ก็คือคุณประโยชน์ของน้ำหมักพร้าวคัดเอาบางเนื้อในบางหัวข้อที่สำคัญมาเว้าสู่มิตรและการได้หาฟังเนาะการดื่มน้ำหมักพร้าวท่านผู้ฟังก็ถือว่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าดื่มในปริมาณที่เกินไปหลายเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังที่พวกเราเคยแนะนำเป็นประจำทุกอย่างถ้าว่ามีคุณประโยชน์อาจจะมีโทษควบคู่กันไปดังนั้นทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดีพองามอยู่ในความเหมาะสมฝากความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการของพวกเราในการดื่มการกินเอาละเวลานี้เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วซึ่งว่าข้อมูลที่พวกเราได้นำออกอากาศมื้อนี้30นาทีต้องขอขอบใจไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และก็ต้องขอขอบใจไปยังธนาคารแห่งสปป.ลาวขาดบ่ได้เลยขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่ตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาเมื่อหน้าพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
4: เออเสี่ยวเฮาทำตัวนี่ดู
5: มีหยังเน
4: า
5: ะ
4: ได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะ ตัวว่าน่าสนใจป
5: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวได้

0: ต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
1: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
0: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญเทศที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันโดนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้รับฟังและประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027เสนอโดยท่านเสริมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีบทรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกนำใช้ได้เสนอโดยพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านเสริมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้ยกให้เห็นการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027โดยเฉพาะทิศทางแผนการ3เดือนท้ายปี2026จะสืบโตสุขโยส่งเสริมการผลิตสินค้าอาหารให้ได้ตามแผนการเพื่อประกันให้การสนองให้ตลาดภายในอย่างเพียงพอโดยเร่งใส่ปลูกพืชและดูแลเพื่อทดแทนผลเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมและวิกฤตอื่น
3: ๆทิศทางแผนชุดชุมในระยะ3เดือนท้ายปี2026ซึ่งก็ตั้งแต่ปัจจุบันทิศทางนะครับไม้ในเรื่องการบริหารทิศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำปี2026มาที่สภาแห่งชาติสภาเลขที่177ครับสปส.ลงวันที่21พฤศจิกายน2565มาที่สภาเลขที่03ทับสพศลงวันที่17พฤศจิกายน2566และดำรับเลขที่08ทับนย.โดยซุ้มบางเหตุการณ์มาตรการต้นต่อจำนวนหนึ่งดังนี้เหตุการณ์การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสุขภาพส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารให้ได้ตามแผนเพื่อหักประกันการฉลองในตลาดภายในเพียงพอโดยเร่งใช้ปลูกพืชและดูแลเพื่อลดแค่ผลเสียหายภัยพิบัติน้ำท่วมพร้อมนี้ได้ฟื้นฟูปรับปรุงในกอสารชลประทานสนองแนวผลพันธุ์แนวพืชซักปุ่นปุ๋ยให้ทันกับฤดูการผลิตเล่งสอบแป้งบรรดาสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะบรรดาสินค้าเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับแนวทางเศรษฐกิจต่างๆทางวงแห่งชาติและบรรดาสินค้าเข้าภาคเขตการผลิตและท่องเที่ยวให้สามารถใช้ได้เป็นปกติทุกยุคติดตั้งในกฎกาการผลิตแห่ชาติเพื่อต้องออกให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักการที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะแผนโครงการที่ได้อนุมัติแล้วไปติดผูกกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่ชาติที่ทายแห่งขนาดปรุงแต่งไทยได้เป็นต้นแห่ข้ามแห่ท่อเกลือโพตัสและบกติดตามนโยบายพัฒนาแห่ชาติในระยะใหม่
2: สำหรับการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆแม่นเป็นไปตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงาน2ฉบับมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกลุ่มและแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงาน
4: ฉลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปี

กันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธารคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธารคมธารคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: 来嘎 Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอๆกับกิ่งไม้รับหน้าที่ดำเนินรายการกับงานเพลงสากล1ชั่วโมงเต็มๆต่อจากนี้ไปก็สามารถสื่อสารกันได้นะมักเพลงแบบใดนี่ก็ถือว่าเป็นมือแห่งการเริ่มเวียกเริ่มงานและกับกองประสุมสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาแห่งสาสุจีสิทธิ์แล้วมันก็จัดขึ้นเสาร์นี้ซึ่งเป็นรายการก็คงจะได้ติดตามข่าวขาวบ่ว่าจากผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาพอเฮาก็คือทางโทรภาพก็คงจะทราบกันไปแล้วเนาะว่าท่านนายกใหม่ท่านเสริมใส่กรมสิทธิ์นะเพิ่นได้ครับเลือกเป็นท่านนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเพิ่นก็เป็นรองนายกและเป็นผู้ประจำการรัฐบาลเนาะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลรายงานเวียกอยู่ในกองประชุมสภาซึ่งท่านดร.ซอนไซสิพันดอนเนาะอดีตนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติทันทีที่ประกาศก็ได้เป็นประธานของประชุมนะสมัยสามัญครั้งที่2เลยแน่นอนตลอด13มื้อเริ่มมื้อนี้จนฮอด21อ่ะก็จะมีไล่เวียกอีกเพิ่นยกขึ้นมาพิจารณาบอกว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนการเงินแผนเงินตารวมถึงกฎหมายอ่ะซึ่งกฎหมายนั้นก็จะมี8ฉบับด้วยกันใน8ฉบับก็มีฉบับปรับปรุง7ฉบับฉบับใหม่1ฉบับนะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็สามารถติดตามข่าวข่าวบ้านเมืองเวียกที่เพิ่นเฮ็ดแต่ละหน่วยงานแต่ละคะแนนการเพิ่นก็ได้ขึ้นรายงานในขณะที่เพิ่นจัดกองประสุมอยู่นี้เนาะมีรายการสามารถติดตามข่าวข่าวผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจะเป็นข่าวภาษาลาวข่าวภาษาต่างประเทศหรือติดตามผ่านโทรภาพแล้วถ้าผู้ใดมีข้อข้องใจอยากจะโทรเข้าสายด่วนมีรายการก็สามารถกิ้งกังกันไป156เด้อในเวลาราชการหรือจะส่งผ่านเมลมีรายการก็สามารถส่งผ่าน nalao.156@gmail.com หรือผ่านแอปลาวหน้ามาทักทายกันก่อนมีรายการมักเพลงแบบใดก็จื่อไว้จะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่กันยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเด้อผ่าน021224173อีกตึมเบอร์1030578702สื่อสารกันได้

ก็เป็นเพลงทักทายให้มีรายการได้ฟังหยิบผลงานของ Taylor Swift ห้องเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Patient Zero ซึ่งผู้เกี่ยวปล่อยวันที่25เดือน9 2026นี้นะก็เป็นซิงเกิลสร้างกันอยู่ในอัลบั้มล่าสุดของผู้เกี่ยวใส่ชื่อว่า The Line of a Showgirl ซึ่งอยู่ในอัลบั้มตัวนี้ก็มีหลายซิงเกิลปล่อยออกมาแล้วมีซิงเกิลตัวนี้ปล่อยซึ่งปุกเกียวฮองในพิธี MTV Video Music Award ซึ่งจัดวันที่27ที่ผ่านมา Patient Zero ซึ่งหมายถึงการเตือนสติการเห็นอกเห็นใจเข้าใจระวังลูกผู้หญิงด้วยกันนะนะ Woman to Womanที่เคยตกเป็นเหยื่อของความสัมพันธ์ไม่ถึงว่ามีลงหักผู้ชายคนเดียวประมาณนั้นแล้วความสัมพันธ์นั้นก็กลายเป็น toxic relationship ความสัมพันธ์เป็นพิษความสัมพันธ์บ่ดีอะเนาะมันฉะนั้นจึงเทียบตัวเองใส่ patient zero ซึ่งไม่ความว่าเป็นผู้ป่วยคนทำอิดลือว่าต้นต่อของการแพร่ระบาดแพร่ระบาดของโรคประมาณนั้นฉะนั้นเนื้อในเพลงของไทเลอร์แต่งเพลงนี้ซึ่งไม่เทิงว่านางนั้นเป็นเหยื่อทำอิดที่ติดเสื้อได้หับผิดจากผู้ชายคนนั้นนะเนาะที่มีความสัมพันธ์กันประมาณนั้นล่ะอยู่ในเพลงบางตอนเหมือนว่า The Devil Under a Halo ซึ่งหมายถึงว่าผู้ชายคนนั้นเบิ่งภายนอกก็เพียบพร้อมดูดีมีเสน่ห์น่าลงไหลไปเห็นก็พอยักแหลดใส่ประมาณแต่เบื้องล่างก็จะซ้อนความเห็นแก่ตัวความโหดหายอยู่ในตัวซึ่งนางเอ่ยอยู่ในเพลงใส่ชื่อว่า The Devil on His Shoulder กับไมยูบอกับไมยูนะถ้าก็ปล่อยวางทิศแล้วทิศก่อนนี้ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเราก็บ่ได้ระบุดอกว่าเมื่อวันจันทร์จะเป็นเพลงใหม่เมดหรือว่าเพลงเก่าแล้วแต่แต่ว่ากิ่งไม้ฝั่งฝั่งเบิงกะเออน่าสนใจก็เลยหยิบมาปล่อยทักทายกันไปเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมขอบใจเด้อที่ทูนอินมาติดตามผ่านคืนห้อยซามหรือติดตามผ่านทางเว็บไซต์มีรายการก็สามารถติดตามได้นะล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยซามก็เข้าถึงรายการเบอร์ที่พวกเราสามารถซื้อสร้างกันคณะจะทำรายการแมนเบอร์ตั้งโต๊ะ021-22-4173แล้วเป็นเบอร์030แมน5787052กด030ก่อน

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออนี่ตูนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้กับบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
7: โอ
3: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นเจเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการมีรายการบอกว่าของผลงานของบูโนมาสบ่จำเป็นต้องใหม่เด้อแต่ว่าขอบเป็นของผู้เกี่ยวได้นะเดี๋ยวกิ่งไม้ปล่อยให้ฟังเป็นเพลงที่2มื้อนี้ก็วันที่5แล้วมีรายการวันที่7นี่ก็เป็นวันครูแห่งศาสตร์ลายโรงเรียนเพิ่นก็เริ่มจัดบางโรงเรียนนี่เพิ่นก็เริ่มมื้ออื่นส่วนลายมื้อวันครูแท้เพิ่นก็ปะเวลานั้นให้กับในครูเนาะและน้องๆ นักเรียนเป็นวันพักเลยลูกๆเพิ่นก็ว่าแม่อย่าลืมได้มื้ออื่นโรงเรียนเพิ่นเฮ็ดวันครูก็คึดๆอยู่ว่าเอ๊ะเนาะปีนึงฟ้านึงมีของติดไม้ติดมือเป็นการขอบใจที่เพิ่นเบิ่งแยงลูกหลานและก็ถือโอกาสนี้เยี่ยมยามทรงการเยี่ยมยามท่ามข่าวครูอาจารย์ที่สิทธิ์ซ้อนผู้เว้าผู้วาให้เติบโตแล้วก้าวเข้ามายืนอยู่จุดที่ตัวเองนั้นมั่นใจยังถูกมือนี้ได้นะก็ถือโอกาสนี้ล่ะอวยพรไปยังครูบาอาจารย์ทุกท่านก็ขอประสบผลสำเร็จในหน้าเวียกการงานเป็นครูตัวแบบเป็นแบบอย่างให้น้องๆให้ลูกให้หลานดังที่กิ่งไม้เบาเรื่อยๆว่าครูนั้นก็เปรียบเหมือนผู้เติมแต่งซีซั่นใส่กับผ้าขาวเนาะผ้าขาวก็คือน้องๆ นักเรียนหรือว่าลูกหลานพวกเขาให้ผ้านั้นมีซีซั่นมีลวดมีลายเป็นที่ต้องการของสังคมประมาณนั้นพ่อแม่ก็เซ็นกันบางโรงเรียนเพิ่นก็จัดกิจกรรมแบบง่ายๆเรียบๆง่ายๆให้น้องๆนักเรียนอ่านกราบก่อนอวยพรแสดงศิลปะน้อยหนึ่งหรือว่าทำพิธีไหว้ครูขอบใจครูประมาณนั้นล่ะแต่ว่าส่วนไล่ก็จะเป็นเริ่มมืออื่นแล้วเนาะมือหือเป็นมือผักฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงในรายการใช่เมื่อกี้เพิ่นว่าขอพิงให้ครูแน่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่เป็นเพลงซาของ Westlife เดี๋ยวกิ่งไม้คิวให้เนาะตอนนี้มาฟังเพลงนี้ก่อนของ Bruno Mars ซายเพิ่นว่าอยากจะฟังบ่เป็นเพลงใหม่ก็ได้อันนี้ก็เป็นเพลงค่อนข้างจะฮ้องเกือบ10ปลายปีแล้วล่ะJust the way you are นะเป็นเพลงสังกัดอยู่ในอัลบั้มทำอิฐของผู้เกี่ยวกับฟังเป็นยังทุกคนที่ติดตาม Colorful ผ่าน 103.7 หรือว่าผ่าน2ทางนี้

0: เพลงนี้บอกว่า cause you are amazing just the way you are บอกแล้วว่าเข้าคนนั้นสั่งสวยงามมหัศจรรย์ประมาณนั้น amazing ในแบบที่เข้าเป็นอะบอกจำเป็นจะต้องไปเสริมเติมแต่งบอกจำเป็นจะต้องไปย้อมผมหรือทำศัลยกรรมใดๆอะจังได้ก็งามอยู่แล้วประมาณนั้นหมักผู้ว่าเนี่ยก็หมักแบบนี้หมักคำเบาเนี่ยบูโนมาซองเพลงนี้ไว้ตั้งแต่เดือน7 2010กับอัลบั้มทำอิฐของผู้เกี่ยวไซซือวาดูบและแอนฮอลลิกันซึ่งอยู่ในอัลบั้มตัวนี้ก็มีซิงเกิลตัวนี้ล่ะ Just The Way You Are เป็นซิงเกิลที่ก้าวข้ามและติดอกติดใจของแฟนๆเพลงที่ได้ฟังนอกจากนั้นยังมี Billionaire แล้วก็มี Granite ซื้อเพลงก็บอกแล้วนะซื้อบอกว่ามักในแบบที่เจ้าเป็นประมาณนั้นหลักๆ กับยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของคนที่ตนเองหักบ่จำเป็นต้องเซ่แซงแกล้งทำบ่จำเป็นต้องเสริมเติมแต่งขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามคอลเลฟูลเดินทางพร้อมทางยิ่งไม้เด้อขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนตอนนี้เป็นแจ้งรางวัลเว้าแล้วเว้าอีกเว้าเรื่อยๆไปแสดงความยินดีกับผู้ที่เพิ่นแรนดอมได้อ่ะเนาะในเดือนเก้าที่ผ่านมามีหลายคนได้รางวัลเล็กรางวัลน้อยไป100ล้านได้เท่าถึงกันแล้วเนาะทั่วถึงกันแหละแถวนี้ยังบ่ทั่วเด้อคันถ้าวันยังบ่ฮอตมีรายการเขาก็สามารถลุ้นไปนำกันจริงไหมกันลุ้นอยู่เดือนนี้เพิ่นกัน100ล้านแจ้วไปอีกการแจ้งนั้นก็แม่นครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังเงินใครก็มีน้อยหนึ่งคือมีรายการต้องการตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรคมต้องให้แน่ใจว่าเวลาเขาตื้มนั้นอย่าหลุด100,000กีบขึ้นไปเพื่อเขาจะเข้าไปลุ้นรางวัลทุกท้ายเดือน100ล้านแล้วท้ายปีนี้เป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อเป็นคำก็มี200ปลายล้านลุ้นไปก่อนลุ้นรางวัลเล็กรางวัลน้อยไปก่อนแล้วไปลุ้นรางวัลใหญ่นำกันท้ายปีเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนก็มีซองบริการด้วยกัน FTTR และ FTTH ความแตกต่าง FTTR นั้นการเน้นความแห่งคล่องเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนจะอยู่แจมุมได้กับเน็ตสะเทียนเนาะ FTTH สะเทียนบอกับสะเทียนซึ่งแตกต่างกัน FTTR นั้นเน้นนครหลวงเวียงจันทน์FTTH นั้นมันเน้นทั่วประเทศนะมีรายการสามารถใส่ได้ซึ่งก็มีแพ็กเกจแตกต่างกันออกไป FTTR นั้นมีแพ็กเกจ3เดือน1ล้าน 500,000 3เดือนเท่ากับเดือนละ 500,000 กีบแต่ก็ได้ Data แบบฟาร์แมปไวได้จ่ายส่วน FTTH พ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเอาเข้าแล้วเลือกความไวเพิ่นมีตั้ง10แพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกเริ่ม35เมกและก็ปรับขึ้นมาเป็น55 70 80พุ่นได้สูงสุดเป็น400สามารถเลือกความไวได้แล้วเมื่อเราเอาบริการนี้เข้าถ้าบ่เข้าใจล่วงหน้า3เดือน6เดือน1ปีเพิ่นก็มีเดือนนำไซแถมให้ ามารถสอบถามได้เด้อรายละเอียดเบอร์ตั้งโต๊ะแม่น219385ได้เลข5พนักงานค่ายพวกเราได้5965-4289 5965-5693 5580-4053ตื่มเบอร์หนึ่งก็ได้เนาะ5560083โตเอาให้ไล่เบอร์ก็เผื่อว่าโทรไปเบอร์นี้บ่ว่างเอาเบอร์ใหม่จนกลัวติดต่อเพิ่นใดเพิ่นล่ะข้าน่าจะทำรายการมีรายการยากจะข้อพิงเข้ามาก็สามารถติดต่อพวกเราได้มีซองเบอร์ด้วยกันเบอร์ตั้งโต๊ะ021-22-4173แล้วยังมีเบอร์030-5787-052เด้อติดต่อกันได
1: ้สลองเหลาทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: เออแหงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแหงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
6: Colorful Music on FM 103.7 MHz

และนี่ก็เป็นซิงเกิลของ Arena Grand ใส่ชื่อว่า Kiss Me เป็นเก่าบอกับบ่เก่ามีรายการสังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่8ของนางใส่ชื่อว่า Petro ซึ่งปล่อยวันที่31เดือน7 2026นี้กับนักร้องสาวอเมริกันนักร้องนักแต่งเพลง Arena Grandแต่มีไลน์ซิงเกิลได้ปล่อยออกมาในอัลบั้มตัวนี้ซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงการห้อยห้าความหักของอารีนาว่างว่ามีรายการก็คงจะทึกใจค่อนข้างจะสาดนะผู้ใดฟังเพลงไวก็คงจะคินหูอยู่ก็มิกซ์ซับกันไปเนาะเพลงซาเพลงไวก็สามารถกินกลางกันเข้ามาเพื่อให้ได้ใจผ่าน0212241733เป็นเบอร์ที่พวกเราติดต่อกันอีกตึมเบอร์1 0305787052ขอบใจโทรคมนะลาวโทรคมทีให้การสับสนรายการและเดินเคียงข้างพวกเราจนถึงท้ายรายการข่าวดีๆจากทางบริษัทพวกเราหยิบมาเว้าเรื่อยมาเว้าเกือบทุกมื้อซองทางในการสอบถามเวลามีปัญหามีรายการก็สามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการมือถือพวกเฮาสอบถามไปอย่าง101อินเทอร์เน็ต131ตั้งโต๊ะเนาะเกี่ยวกับบริการตั้งโต๊ะ175178นอกจากนั้นพวกเฮายังมีสายด่วนบริการเสริม5858กับบริการตัวนี้นะมีรายการสามารถสอบถามเกี่ยวกับเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรคะแนนแลก data หรือว่าสมัครดาวน์โหลดเสียงเพลงต่างๆสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสินะสอบถามได้5858

แล้วตอนนี้นะผู้ใดใช้บริการเบอร์เติมเงินและเบอร์รายเดือนสามารถสมัครใช้บริการ 5G ได้มีแพ็กเกจ 130 กิก 1 เดือนมีรายการแพ็กเกจตัวนี้รหัสเป็น 512ชื่อรหัสไว้เด้อเดี๋ยวกิ่งไม้จะบอกวิธีสมัคร 150,000 กับ 70 กิก 1 เดือนเซ็นกันรหัสแพ็กเกจเป็น 153 มีแพ็กเกจ 250,000 125 กิก 1 เดือน 515 เด้อรหัสและยังมีแพ็กเกจ 500,000 250 กิก 1 เดือนรหัสเมน 514 จดรหัสไว้หมดแล้วนะวิธีสมัครเด้อง่ายๆกดเครื่องไม้ดาว559เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: แล้วสำหรับผู้ใดต้องการอยากจะลุ้นรางวัลกับเราโทรคมในระยะที่เพิ่นแจ้งแจ้งครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังเงินใครก็มีน้อยหนึ่งนั่นก็คือเวลาเขาตื้มเงินในเครือข่ายจะเป็นบริการได้กันแล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมตื้มอย่าหลุด100,000เด้อเพื่อเขาจะได้เข้าไปในรีซิเบิร์นจะแรนเดิมทุกท้ายเดือนเดือนนี้กัน100ล้านแจกออกไปเป็นการขอบใจเป็นการตอบแทนน้ำใจที่อยู่เคียงข้างกับเราโทรคมตลอด30ปี
1: สลองเราโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซ่ใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: เออแหงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
6: Colorful Music on FM 103.7 MHz
7: เออนี่ตุ๋นคู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: โ
7: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data แพ็กเกจสำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
7: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
7: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
7: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

าก็ได้ใจอยู่ได้มีรายการผลงานของมอร์แกนวอลเลนนะของเพลงคันทรีของอเมริกาซิงเกิลตัวนี้ก็สร้างกันอยู่ในอัลบั้มที่5ของผู้เกี่ยวซึ่งปล่อยเต็มโตและบ่อยังอยู่ตอนนี้ก็ปล่อยเป็นซิงเกิลออกมา Been By Now ก็ถือเป็นซิงเกิลที่2ในอัลบั้มตัวนี้นอกจากซิงเกิลตัวนี้ก่อนหน้านั้นก็มี I Can't Love You Anymore ซึ่งกิ่งไม้จำได้ว่าเคยมาปล่อยให้ฟังได้แล้วก็ยังมีอีกตึมซิงเกิลตัวหนึ่งล่างจากตัวนี้ใส่ชื่อว่า Last Thing You Need ตัวนี้บ่แน่ใจรู้สึกว่าบ่คุ้นอ่ะเดี๋ยวมือหน้าหยิบมาให้ฟังเนาะ Been By Now เป็นการยอมรับความจริงอ่ะกับและก็ตัดใจจากความสัมพันธ์ที่ไปต่อบ่ได้เพลงตอนหนึ่งบอกว่า If it was meant to be We'd have been by now ซึ่งไม่ความว่าคันท่าว่าเกิดมาข้าจะเป็นคู่กันอีเลียความสัมพันธ์นั้นมันต้องลงตัวไปนานแล้ว

จอะเมื่อมันไปต่อบ่ได้นะก็ตัดใจตัดไฟแต่ต้นลมเพิ่นบ่ยังโซกนาทีมีรายการขอบใจเราโทรคมที่ให้การสอบสนุนรายการขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามรายการมื้อนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาพ้อกันมื้ออื่นเด้อมื้ออื่นเอาเพลงเก่าๆกึกๆรุ่นพ่อตู้แม่ตู้เวลามาปล่อยมีรายการได้ฟังให้ทึกต่ำตี้มาวันอังคารนะมื้อนี้วันจันทร์เซย์กู๊ดบายกันไปพ้อกันมื้ออื่นโมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงงานวางแสดงและขายสินค้าเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแขวงวิ่งจันทร์ครบรอบ45ปีและยายรูปปั้นรอประธานไก่สอนพรหมวิหารจัดขึ้นในวันที่2ตุลานี้ที่เมืองเก่าปากกระยุงมีทานสีเวียงไซอรบุญองค์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยบรรดาแผนกการกรมกองห้องการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางมาลัยศรีธรรมโคตรประธานแนวรับสั่งศาสตร์แขวงเวียงจันทร์ให้ฮู้ว่าจุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งแขวงเวียงจันทร์ครบรอบ45ปีและยายรูปปั้นโลประธานไก่สอนพรหมวิหารมาตั้งอยู่อนุสรณ์สถานแห่งใหม่พร้อมนี้ยังเป็นการสุมอยู่ส่งเสริมการสมใส่ผลิตภัณฑ์ภายในลดผ่อนสินค้าน้ำเข้าและเปิดโอกาสให้ชาวเกษตรกรผู้ประกอบการได้นำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ของตนมาแลกเปลี่ยนซื้อขายพร้อมนั้นยังเป็นโอกาสดีในการโฆษณาสินค้าของตนให้สังคมรับรู้อย่างกว้างๆนอกนี้ยังได้รับฟังการรายงานแผนการกักเก็บงานและมอบใบยั่งยืนกาหมายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ให้รัฐวิสาหกิจส่วนบุคคลนางเก้ายงเฒ่าอยู่เมืองหมื่นแขวงเวียงจันทน์ตื่มอีกสำหรับกิจกรรมภายในงานการเลาะสมซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวเกษตรกรผู้ประกอบการภายในเมืองและบรรดาเมืองอ้อมข้างพร้อมทางเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆอีกหลากหลายอย่างสมการแสดงศิลปะวรรณคดีจากบรรดาโรงเรียนและบ้านอ้อมข้างจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: โอ้ยลูกไผนอกบาดนี้เนาะเป็นยังสิว่าป๊าเปิดลูกคนนี้ตากถนนทางจังสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดคันถามเขาบ่มีสติได้ลูกเจ้าป๋าได้ไร
3: โอ้ยลูกก็ติดๆๆนอนนอนๆๆลูกเอ้ยจะมีนะบอกคนอื่นมาหนีหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เหนือ
2: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ุขีมันเสมอมันเครือเก้าความเจ็บอย่าให้ใดความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องปายหมดสู่ผู้สุขคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแผงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในเวลาบ่ายเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนหลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เรียกงานมานับตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้แต่ว่าก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะต้องได้สืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานตามความรับผิดชอบในหน้าที่ภาระบทบาทของตนเองท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็บ่เพียงสามารถที่จะพักผ่อนไปนำหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้บางท่านก็อาจจะกำลังนอนพักผ่อนอยู่แต่ว่ามีอุปกรณ์หาปูหาป่าสมมติว่าตึกสะดุ้งอยู่จังสิก็แทรกขึ้นห้างนอนฟังวิทยุตึกสะดุ้งไปนำบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาพักผ่อนอยู่ในห้องไม้ห้องไร่แคนเปยู่บอกหรือว่าปูเสื้อปูซาดนอนฟังวิทยุอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วก็ได้เหงื่อได้แห้งมีสดชื่นแล้วแล้วก็จะค่อยลงไร่ลงนาตื้มแต่ว่าบางส่วนอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่ในเหงื่อในซานอาจจะกำลังคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในห้องล้างห้องการรวมไปถึงท่านที่กำลังขับขี่รถล้าพาหนะอยู่ตามถนนหนทางซ้ายต่างๆบอกว่าเดินทางไกลๆก็แล้วแต่ก็ขอให้มีสติระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายและยานี้ท่านผู้ฟังต้องได้ระมัดระวังอากาศนั้นยามมื้อเว้นยังฮ้อนยังเอาอยู่โดยเฉพาะเลยก็ยามมื้อเว้นนี่ล่ะเพราะว่าอย่างในปัจจุบันนี้ก็วิกฤตโลกฮ้อนนี่กำลังถือว่า

ที่น่าสนใจแล้วก็จับตาเบิ่งไปนํากันโลกเฮาซุมื้อนี้เปลี่ยนแปลงไปหลายวิกฤตโลกร้อนนี่ก็ถือว่าสั่นคลอนความมั่นคงทางด้านอาหารโลกหุ่นแฮงบ่แม่นธรรมดาการวิจัยล่าสุดนี้ก็เห็นว่าอุณหภูมิโลกนั้นพุ่งสูงขึ้นเกือบว่า2องศาถ้าว่าเพิ่มขึ้นดํา1องศานี่ก็ถือว่าฮ้อนแล้วเด้จากปกติที่พวกเฮาฮ้อนประมาณ40หรือว่า41องศาในอาเซียนอาคเนย์แต่ว่าถ้าถึง2องศามันก็สิเป็น42หรือ43องศาถ้าฮ้อนถึงขีดสุดก็อยู่ยากจากสถานการณ์จำนวนประเทศที่ต้องประสบพบกับภาวะขาดแคลนเกี่ยวกับเสบียงอาหารก็จะเกิดวิกฤตเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าโตโดยเฉพาะแล้วก็แม่นประเทศที่ทุกข์ยากและก็มีความบอบบางมีส่วนที่ก่อปัญหาน้อยที่สุดแต่ว่าพาต้องได้รับผลกระทบหนักที่สุดกว่าหมู่บ่ได้ก่อมลพิษอีหยังให้บ้านให้เมืองเพิ่นทุกข์ยากลำบากนำว่าซะอยู่แบบปฐมภัทรานย้อนประเทศทุกข์ยากแต่ว่าพัดได้รับผลกระทบเพราะว่าเสบียงอาหารที่เอามาเลี้ยงประชากรหรือว่าประชาชนภายในประเทศก็ขาดแคลนเด้อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอันนึงต้องได้ติดตามนำกันท่านผู้ฟังเป็นข่าวสารดีๆที่เอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังพบพ่อกันกับมิตรรายการขั้นน้ำอีทบ่เว้าหลายใหญ่ห้างมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงให้ทุกท่านได้เบิกบานจิตใจซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ไหลยะต่อไปของ

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

คนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากโตสอนโตบ่ได้ไผ่สิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความหูสิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมกับเสียงเพลงม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ทุกๆท่านได้ผ่อนคลายจิตใจในเวลาดีๆแบบนี้ในเวลาบ่ายเอาเสียงเพลงและก็ข้อมูลดีๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านบางท่านปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็นหัวเห็ดสวนอยู่บางท่านค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างตามตลาดตะลีบางท่านก็อาจจะกำลังขับขี่รถลาภานะอยู่ตามถนนทางบอกว่าจะประกอบอาชีพใดหรือว่าอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่ก็รู้แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าอาจจะพักผ่อนไปนำแล้วก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้เบิกบานบ่ซื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ไหนขณะนี้มอบข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งดีๆและก็เสียงเพลงม่วนๆอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการเอาใจช่วยให้ทุกๆท่านฟันฝ่าอุปสรรคในการประกอบหน้าที่เวียกงานต่างๆบางเทื่อนี้ศัตรูที่เป็นตะย่านที่สุดก็บ่แม่นอันอื่นก็คือตัวเฮาเองหรือว่าความย่านกลัวความที่คิดลบการที่บ่เชื่อมั่นในตัวของตนเองอาจจะเป็นสิ่งที่มาขัดขวางความสำเร็จของตัวเฮาได้พวกเราก็บ่ควรที่จะปล่อยให้ความคิดในแง่ลบมากำหนดชีวิตเราอาจจะห้ามความคิดที่บ่ดีบ่ได้และก็บ่ให้เกิดขึ้นบ่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเชื่อและก็เฮ็ดไปตามสิ่งที่เราเชื่อได้หรือบ่และเราก็บ่ควรที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นรวมทั้งชีวิตของแต่ละคนนั้นก็มีจังหวะเวลาความเหมาะสมที่แตกต่างกันไปเราก็ต้องแข่งขันกับตัวเราเองนี่ล่ะอยู่ในรูปแบบของเขาเองเอาผลงานของมือนี้ไปแข่งขันกับผลงานของมือที่ผ่านมาสำนึกก็เพียงพอละท่านผู้ฟังความผิดพลาดกับบ่ได้เห็นให้เฮาด้อยค่าหรือว่าบ่มีคุณค่าการที่ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเขาเองอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและก็การก้าวสู่การเจริญก้าวหน้าต่อไปพวกเราก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเราเองอย่าไปตัดสินตัวเองว่าโหดร้ายเกินโพดเกินโพให้อภัยกับตัวเองในมือที่เราผิดพลาดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจและก็รู้ตนหรือว่าเห็นอกเห็นใจตัวเองขอเป็นกำลังใจให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านก็แล้วกัน

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแรงงานลาวที่รักชาติ

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบูแมนมันตีลินอยู่หนทางคุณวะหนังเหื
2: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งบนแง่เอาลูกแดกขันทาวเขาบอกมีสติแดกลูกเจ้าตายได้เลย
0: โอ้ยลูกเป็นสติที่นอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกพวกนี้มันหนีหนทางไปยังมาอยู่ไอ้เหื้อ
3: บกวนป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ท่านเวียกงานตั้งต่อบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในเวลาบ่ายเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่บ่ว่าท่านจะอาศัยอยู่ไสพักผ่อนอยู่หรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนำพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้หลากหลายอาชีพหลากหลายสังคมแตกต่างกันไปหลากหลายรูปแบบกันดำรงชีวิตท่านผู้ฟังแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือหัวใจนักสู้ต่างคนต่างสู้เพื่อครอบครัวเพื่อตนเองเพื่อคนที่เฮาฮักบางคนตื่นเดึกลุกเช้าซอกอยู่หากินเพื่อครอบเพื่อครัวบางคนเฮ็ดเวียกแต่เช้าจำค่ำกลับเมืองงานพอลูกเต้าครอบครัวแล้วก็ความอิดความเมื่อยหมดมือที่พอมาก็หายวับไปทันทีดันว่าได้ยาสู่กำลังที่ดีจากครอบจากครัวรายการเพลงยาบ้ายของพวกเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจที่ดีในการช่วยส่งเสริมให้ทุกท่านมีจิตใจต่อสู้ในหน้าที่เวียกงานได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยาบ้ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้แน่นอนว่าทุกๆคนต่างก็พากันดิ้นรนในยุคสมัยปัจจุบันนี้เพื่อความอยู่รอดของตนเองและก็ครอบครัวทุกคนก็มีระยะเวลาของตนเองบ่จำเป็นที่ต้องไปเร่งชีวิตให้ไวขึ้นกว่าภัยเพราะว่าแต่ละคนก็มีจังหวะชีวิตและก็โอกาสในเส้นทางที่แตกต่างกันสิ่งสำคัญก็แม่นต้องได้ใช้เวลาให้กับตนเองให้เกิดความหมายที่สุดในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่และก็ปลดปล่อยตนเองจากข้อจำกัดที่เฮาบ่ได้สร้างขึ้นหลายเทื่อหลายทีสิ่งที่เฮ็ดให้ชีวิตบ่เป็นอิสระบ่แม่นแต่โลกภายนอกเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นความย่านกลัวและก็จำพวกกฎเกณฑ์ต่างๆที่เฮาสร้างขึ้นมาเพื่อกักขังตัวเฮาเองชีวิตของเฮาบางเทื่อก็แตกต่างจากคนอื่นแด้ก็ได้ยอมให้ตนเองนั้นรู้จักกับความผิดพลาดหรือว่าถือคนอื่นหัวขวัญแด้ก็ได้แล้วก็บอกฮักคนที่เฮาฮักปฏิเสธสิ่งที่ว่าเฮาบ่ต้องการแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่เฮาเป็นแบบที่เฮาเลือกอย่างมีความสุขโดยเฉพาะแล้วก็แม่นบอกความรู้สึกบอกฮักคนที่อยู่ในชีวิตของเฮาที่สำคัญยกตัวอย่างก็แม่นพ่อแม่ลูกเต้าจังสิเป็นต้นว่าบ่ควรปล่อยเวลาปะปล่อยไปซื่อๆบ่ปล่อยให้คุณค่าหรือว่าคำเว้าดีๆนั้นลุดลอยไปละๆกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่คืดขึ้นมาได้ภายหลังในเวลาที่มันล่ามันสวยแล้วบางเทื่อก็ชีวิตหลายคนก็พอๆกับความยากลำบากแต่ว่าสุดท้ายก็ฟันฝ่าหรือว่าผ่านผ่ามาได้หลายเทื่อหลายทีมันก็ล่อหลอมให้เฮามีความเข้มแข็งขึ้นกลายเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนให้แก่ชีวิตของเฮาแต่ว่าจังใดก็แล้วแต่สุดท้ายก็บ่มีหยังอยู่กับเฮาได้ตลอดไปท่านผู้ฟังคือดังพระเพิ่นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปก็เป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศไปเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบืดนึงหลังจากนั้นพวกเฮาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกันตื้ม

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูปุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เชียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเชียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักในทุกของเขตเวียกงานแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเสื้อสูความศักดิ์สิทธิ์แห่งการคุ้มครองหลัดคือเงื่อนไขรับประกันให้แก้การเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามแนวทางและยุทธศาสตร์ของผักเพื่อเสริมขยายกำลังของชาติสมทบกับกำลังแห้งของยุคสมัย

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ฝนตกยังหูเอื้อนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังคู่กันกับเสียงเพลงม่วนๆสร้างสีสันสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นในเวลาดีๆแบบนี้ให้แก่ทุกๆท่านบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำรับฟังรายการเพลงยาบ้าไปนำได้บทบาทมันเส้นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องป้องปายมนุษย์ผู้สุขคนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านเอาใจใส่ในการบุรบัติรักษาขอแค่แจ่หัวเหงื่อสารบ้านซองบ่อนใดมีกระโปงกระป๋องภาชนะที่ง่ายอยู่ให้คว่ำไว้เพราะว่าถ้ามีน้ำไปค้างอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายฉะนั้นแล้วก็พวกเราช่วยกันตัดวงจรการแพร่ขยายของยุงลายบ่ให้เพิ่มจำนวนขึ้นโดยการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์บ่ให้ยุงลายแพร่พันธุ์ได้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายและมาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบังเวลานี้บ่รอคอยไผ่ท้ายรายการก็จะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการนี้ก็ต้องได้ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันสำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. 15:30 น.
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นทานฟังข่าวต้นชั่วโมงกองประชุมสมัยสามัญเทือที่ทรงของสภาแห่งสัตว์สุทธิสิบในตอนไปมานี่ที่หอสภาแห่งสัตว์นาครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานสอนไซสีพันดอนประธานสภาแห่งสัตว์สมาชิกสภาแห่งสัตว์จากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007และบทรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำไส้และรายละเอียดนะคะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านสมบูรณ์ศรีหานาถสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่13แขวงสะพานเขตประกอบคำเห็นใส่แผนจุดสุ่มของรัฐบาล3เดือนท้ายปี2006และทิศทางแผนประจำปี2007เป็นต้นการพัฒนาพื้นฐานโครงรางถนนหนทางเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นพิเศษในการซ่อมแปลงเส้นทางต่างๆที่เปเพเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนและควรมีงบประมาณในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานนี้โดยเฉพาะ
3: มันจะเน้นเรื่องทางล่างพื้นฐานเนาะเน้นใส่เรื่องการปรับปรุงถนนหนทางเนี่ยพระพิจารณาคิดว่ามันเป็นเสียงสะท้อนนักหลายต่อกระแสสังคมหรือว่าประชาชนในระยะผ่านมานี้โดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักเนาะหรือว่าช่วงระยะน้ำท่วมระยะผ่านมาที่เป็นกระแสสังคมอยู่ในสื่อออนไลน์ต่างๆพระพิจารณาก็เลยว่าอยากให้รัฐบาลช่วงนี้ลองพิจารณาพิเศษเรื่องเนาะในช่วงท้ายปีหรือว่าในช่วงปีหน้าอยากให้เอาใจใส่พิเศษในเส้นทางต่างๆเนาะอยากให้

0: ่างๆแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเนี่ยบ่สามารถตอบสนองได้เท่าที่ควรถ้าหากเราลองนำใช้งบประมาณเฉพาะที่เราสามารถจ่ายให้ถูกตามกำหนดเวลาได้แท้ๆสมมติว่าให้รัฐบาลลงจัดสรรเงินงบเฉพาะเพื่อดำเนินการเข้าในเส้นทางที่สุภาพหรือว่าเส้นทางต่างๆ
1: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่นี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆได้พัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007และบทรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ตามคำถามเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงานส่งฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกุ้มและแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงวิจันทร์
2: จบข่าวบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เฮาจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
4: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30-13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05-15:30 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทร์และในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเฮาในมื้อนี้ก็คงกับวันจันทร์วันที่5ตุลา2026แฮม9ค่ำเดือน10ลาวปีพ.ศ. 2569ปีมะเมียก็คือปีม้าเนาะท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกันในระยะนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งในมื้อนี้ก็ได้เปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งว่ากองประชุมนี้จะได้ดำเนินไปจนฮอดวันที่21ตุลา2026จะดำเนินเป็นเวลา13วันและในวาระของกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นี้จะได้พิจารณาหลายปัญหาที่สำคัญของชาติเป็นต้นการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีผู้ใหม่ซึ่งในวาระของกองประชุมในตอนเช้าของมื้อนี้ก็ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติโดยแม่นท่านสอนใส่ศรีพันดอนได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติผู้ใหม่และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีผู้ใหม่นอกจากนั้นในกองประชุมยังจะได้มีการพิจารณาและรับรองเอาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พิจารณาการปรับปรุงห่างกฎหมายและรับรองเอามติสภาแห่งชาติ8ฉบับคือห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากฉบับกฎหมายฉบับนี้แม่นกฎหมายสร้างใหม่และห่างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์ฉบับปรับปรุงนอกจากนั้นยังจะได้มีการพิจารณาและรับรองเอาให้ปัญหาที่สำคัญของศาสตร์อีกด้วยพร้อมเดียวกันนั้นท่านผู้ฟังท่านใดนอถ้าว่ามีปัญหาต้องการประกอบความคิดความเห็นหรือเสนอปัญหาต่างๆต่อกองประชุมก็สามารถโทรหาสายด่วนสภาแห่งชาติได้เนาะที่เบอร์156นั่นเองท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเรามาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ท่านก็จะได้รับฟังข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะกรรมการยุติธรรมอยู่ในระยะที่2ของรายการส่วนว่าอยู่ในระยะที่3ของรายการแม่นจะได้นำเอาเนื้อในของ

มายมานำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังโดยเฉพาะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ว่าเป็นการซ่อลาดบังหลวงและมาตรการต่อผู้ละเมิดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการต้านการซ่อลาดบังหลวงฉบับเลขที่52ทับสพส.ลงวันที่28มิถุนายนปี2024ซึ่งจะนำมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าเนาะส่วนตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราเติมอีก

0: เสียงเพลงม่วนๆก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอในตอนต้นของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้จะได้นำเอาข่าวมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังซึ่งว่ามื้อนี้จะเสนอข่าวพันแห่งยุติธรรมแขวงอุดมไซลงเคลื่อนไหวโฆษณาเผยแพร่กฎหมายในวันที่1ตุลา2026ที่ผ่านมาท่านนางสุริจันทร์เศษสงครามห้องหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะได้ลงโฆษณาเผยแพร่กฎหมายอยู่บ้านนาฝางเมืองหุ่นแขวงอุดมไซก็ร่วมมีท่านพรประเสริฐพันธวงศ์ห้องหัวหน้าห้องการยุติธรรมเมืองหุ่นและท่านแพงจันทร์พงพันธ์เลขาพักบ้านในบ้านนาฝางพร้อมด้วยประชาชนภายในบ้านเข้าร่วมรับฟังทั้งหมดจำนวน35คนหญิง11คนจุดประสงค์ของการลงโฆษณาเผยแพร่กฎหมายเพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจของกฎหมายที่ประกาศใช้ในแต่ละระยะลงเผยแพร่ให้ประชาชนบ้านนาฝางได้รับรู้เข้าใจทั้งเป็นการสร้างสติเคารพและปฏิบัติกฎหมายเพื่อต้านและสกัดการปรากฏการย่อท้อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองหลักคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อเฮ็ดให้บ้านมีความสงบสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับเนื้อในที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้ประกอบมีบางมาตราของรัฐธรรมนูญประมวลกฎหมายแพ่งกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดกฎหมายว่าด้วยทะเบียนซานดำรัดว่าด้วยการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายซึ่งในการโฆษณาเผยแพร่ในครั้งนี้เห็นว่าประชาชนมีความเข้าใจและยกเอาปัญหาหรือข้อข้องใจขึ้นมาสนทนาแลกเปลี่ยนกับคณะรับผิดชอบซึ่งว่าคณะรับผิดชอบก็ได้มีการชี้แจงและให้ความเห็นทางด้านกฎหมายอย่างเป็นขบวนการฟุดฟื้นท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการเสนอข่าวพันแห่งยุติธรรมแขวงอุดมไซลงเคลื่อนไหวโฆษณาเผยแพร่กฎหมายที่ทางรายการได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังส่วนระยะหน้าผู้ดำเนินรายการก็จะได้เสนอเนื้อในของกฎหมายโดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นการซ่อลาดบังหลวงและมาตรการต่อผู้ละเมิดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการต้านการซ่อลาดบังหลวงรายละเอียดต่างๆติดตามรับฟังได้ในระยะหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟังโฆษณาจากทางรายการก่อน
1: สบายดีเซียวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
2: สบายดีอยู
1: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
2: ่ก็คือเก่าตามสภาพนั่นแหละแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระวนกันอยากปั่นมูลกัน
1: โอ้แม่นวะตัวเด้สันก็แม่นลูกคือกัน
2: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
3: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
1: โอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันยุติธรรมแห่งชาติใหม่ๆมันมาได
2: ้โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ่
3: มีละบออยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กำหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงน้ำอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
1: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
2: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
3: บ่เป็นหยังมูกันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031
0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ซึ่งว่าผู้ดำเนินรายการก็จะนำเอาเนื้อในเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการกระทำที่เป็นการซ่อลาดบังหลวงพร้อมทั้งมาตรการต่อผู้ละเมิดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการต้านการซ่อลาดบังหลวงฉบับปี2024มาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังซึ่งว่าก่อนอื่นมดพวกเรามารับรู้นำกันเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือว่าการกระทำที่เป็นการซ่อลาดบังหลวงซึ่งว่าอยู่ในกฎหมายนี้ได้กำหนดไว้ประกอบมีอยู่12พฤติกรรมด้วยกันท่านผู้ฟังอันทำอีทแม่นการยักยอกทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่2แม่นการซ่อโกงทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่3แม่นการให้สินบน4การรับสินบน5การสวยใช้ฐานะตำแหน่งสิทธิ์อำนาจหน้าที่เพื่อเอาทรัพย์ของรัฐรวมมู่หรือบุคคล6การสวยใช้ทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่7การใช้สถานะตำแหน่งสิทธิ์อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตเพื่อเอาทรัพย์ของรัฐรวมมู่หรือบุคคลอื่น8การลักลอบปลอมแปลงมาตรฐานเทคนิคก่อสร้าง9การโกงการประมูลหรือการสัมปทาน10การปลอมแปลงเอกสารหรือการนำใช้เอกสารปลอม11การเปิดเผยความลับเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตน12การกดน่วงทวงดึงเอกสารสำหรับเนื้อในรายละเอียดของแต่ละพฤติกรรมหรือการกระทำแสดงออกดังนี้ท่านผู้ฟัง1การยักยอกทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่เป็นการที่ว่าพนักงานนี้ได้มีการสวยไซ้ความเสื้อใจเพื่อมีการลักโลบเอาตัดฮอนเอาหรือว่าซับเปลี่ยนเอาทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่ที่ว่าตนได้ถูกมอบหมายให้รักษาให้นำไซ้บอกเลยว่าให้คนส่งก็สร้างซ่อมแปลงหรือเฮ็ดเวียกใดเวียกหนึ่งแล้วมีการลักโลบเอาหรือว่าตัดฮอนเอาหรือว่ามีการซับเปลี่ยนเอานั่นเองอันนี้ก็เป็นการยักยอกทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่เนาะต่อมาการซ่อโกงทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่แม่นการที่ว่าพนักงานนี้ได้มีการใช้เล่เหลี่ยมได้มีการตั้วยั่วลอกลวงด้วยวิธีการใดก็ตามแต่เนาะเพื่อเฮ็ดให้ผู้ที่ว่ามีหน้าที่ในการรับผิดชอบทรัพย์ของรัฐมีหน้าที่ในการปกปักรักษาทรัพย์ของรัฐหรือว่ารวมมู่หรือว่าผู้อื่นนี้เอาทรัพย์ดังกล่าวนั้นให้ตนด้วยการตั้วยั่วลอกลวงเอิ้นว่าแม่นการซ่อโกงทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่อันต่อมาอันที่3ท่านผู้ฟังก็คือการให้สินบนสำหรับการให้สินบนนี้แม่นการที่ว่าพนักงานเสนอที่จะให้เอาให้หรือว่าสัญญาว่าจะให้เงินบ่ให้ทรัพย์สิ่งของหรือให้ผลประโยชน์ใดหนึ่งด้วยตนเองหรือผ่านสื่อกลางให้แก่พนักงานใดหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยทางกงหรือทางอ้อมเพื่อให้พนักงานผู้นั้นปฏิบัติหรือว่าเลือกปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเพื่อจุดประสงค์หรือว่าผลประโยชน์ของผู้ให้สินบนเนาะเอิ้นว่าเป็นการให้สินบนแม่นการที่ว่ามีการเสนอให้มีการเอาให้บ่เฉพาะแต่เงินเด้เนาะเป็นเงินเป็นทรัพย์สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดหนึ่งเนาะเอิ้นว่าเป็นการให้สินบนต่อมาแม่นการรับสินบนท่านผู้ฟังการรับสินบนนี้ก็แม่นการที่ว่าพนักงานนั้นรับเอาหรือว่าถ้ากรณีเขาเจ้าบ่ให้ก็มีการทวงเอามีการขอเอาหรือตกลงรับเอาเงินรับเอาสิ่งของหรือผลประโยชน์ใดหนึ่งจากผู้ให้สินบนโดยทางกงหรือทางอ้อมแล้วปฏิบัติเลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามจุดประสงค์และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ให้สินบนเนาะเอิ้นว่าเป็นการรับสินบนแม่นกระโต้พนักงานเนาะเป็นผู้รับเอาทวงเอาหรือขอเอาหรือตกลงรับเอานั่นเองมื้อนี้อันต่อมาแม่นการสวยไซ้ฐานะตำแหน่งสิทธิ์อำนาจหน้าที่เพื่อว่าเอาทรัพย์ของรัฐเอาทรัพย์ของรวมมู่หรือว่าของบุคคลแม่นการที่ว่าพนักงานนี้ได้อิงไซ้ฐานะตำแหน่งสิทธิ์อำนาจหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ญาติพี่น้องแก่หมู่คู่พรรคพวกของตนซึ่งว่าก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐของรวมมู่หรือสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองถือว่าเป็นการสวยไซฐานะตำแหน่งสิทธิอำนาจหน้าที่เนาะอันต่อมาพฤติกรรมต่อมาพฤติกรรมที่6ก็คือการสวยไซทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่แม่นการที่ว่าพนักงานนำไซทรัพย์ของรัฐหรือรวมมู่นั้นเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวญาติพี่น้องหมู่คู่พรรคพวกของตนซึ่งว่าได้ก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐหรือรวมหมู่ก็คือการเอาทรัพย์ของรัฐหรือรวมหมู่นี้สวยไซ้ทรัพย์ของรัฐดังกล่าวนั้นเองเนาะอ ันต่อมาอันที่7ก็คือการใช้ฐานะตำแหน่งสิทธิ์อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตเพื่อเอาทรัพย์ของรัฐรวมหมู่หรือบุคคลแม่นการที่พนักงานใช้ฐานะตำแหน่งสิทธิ์อำนาจหน้าที่เกินที่กฎหมายและระเบียบการได้กำหนดไว้โดยเจตนาเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหาผลประโยชน์แก่ครอบครัวญาติพี่น้องหมู่คู่พรรคพวกของตนซึ่งว่าได้ก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่หรือสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองก็ถือว่าเป็นการสลัดบังหลวงเช่นเดียวกันพฤติกรรมต่อมาพฤติกรรมที่8การลักลอบปลอมแปลงมาตรฐานเทคนิคก่อสร้างแม่นการที่ว่าพนักงานนี้ลักลอบปลอมแปลงมาตรฐานเทคนิคในการสำรวจบ่ในเวลาสำรวจในเวลาออกแบบคิดไล่และอื่นๆร่วมกับเจ้าของโครงการบริษัทรับเหมาหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการใดหนึ่งเช่นว่าการก่อสร้างการซ่อมแปลงอาคารบ่สิการประดับประดาตกแต่งการติดตั้งและกิจกรรมอื่นเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองครอบครัวญาติพี่น้องหมู่คู่พรรคพวกของตนซึ่งว่าได้ก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐสังคมหรือสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองนี่ก็แม่นการลักลอบปลอมแปลงมาตรฐานเทคนิคก่อสร้างพฤติกรรมต่อมาก็คือพฤติกรรมที่9ท่านผู้ฟังก็คือการโกงการประมูลหรือการสัมปทานแม่นการที่ว่าพนักงานตกลงสมหูร่วมคิดกับเจ้าของโครงการบริษัทรับเหมาหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเงื่อนไขให้ชนะการประมูลหรือการสัมปทานในกิจการใดหนึ่งของรัฐเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวญาติพี่น้องหมู่คู่หรือพรรคพวกของตนซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐสังคมหรือสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองอันต่อมาอันที่10การปลอมแปลงเอกสารหรือการนำใช้เอกสารปลอมสำหรับการปลอมแปลงเอกสารนี้แม่นการที่พนักงานปลอมแปลงลายเซ็นปลอมแปลงตราประทับบ่ตัดหรือว่าเพิ่มข้อมูลตัวเลขใดหนึ่งใส่เนื้อในเอกสารส่วนการนำใช้เอกสารปลอมก็แม่นการที่ว่าพนักงานนำใช้เอกสารที่ฮู้ว่าเป็นเอกสารปลอมเอกสารที่นำใช้ซ้ำซ้อนหรือเอกสารหมดอายุในการนำใช้แต่นำใช้เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวญาติพี่น้องหมู่คู่หรือพรรคพวกของตนซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐสังคมหรือสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองนี่แม่นพฤติกรรมที่10ก็คือการปลอมแปลงเอกสารหรือการนำใช้เอกสารปลอมต่อมาพฤติกรรมที่11ก็คือการเปิดเผยความลับเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองแม่นการที่ว่าพนักงานเปิดเผยเอกสารหรือข้อมูลลับการตกลงของรัฐหรือทางราชการที่ว่ารัฐบ่อนุญาตให้เปิดเผยแต่ผู้เกี่ยวนี้มีการเปิดเผยเอิ้นว่าเป็นการเปิดเผยความลับเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนพฤติกรรมต่อมาพฤติกรรมที่12ก็คือการกดน่วงท่วงดึงเอกสารแม่นการที่พนักงานกักน่วงเหนี่ยวแก้ยาวเวลาในการแก้ไขเอกสารทางการโดยมีฐานะตำแหน่งสิทธิ์อำนาจหน้าที่ซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐสังคมหรือสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองหมายความว่ากดน่วงท่วงดึงไว้อยู่นั่นแหละเนาะถ้าว่าบ่ได้รับผลประโยชน์นำค่อยก็จะบ่แก้ไขเอกสารดังกล่าวนี้ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เนาะเอิ้นว่าเป็นการกดน่วงท่วงดึงเอกสารถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงและนี้ก็แม่นบรรดาพฤติกรรมหรือว่าการกระทำที่เป็นการซ้อลาดบังหลวงสำหรับมาตรการต่อผู้ละเมิดแม่นได้กำหนดไว้คือพนักงานนิติบุคคลที่ได้ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการต้านการซ้อลาดบังหลวงซึ่งว่าก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่สิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองจะถูกศึกษาอบรมจะถูกลงวินัยปรับใหม่หรือใช้แทนค่าเสียหายทางแพ่งที่ตนได้ก่อขึ้นหรือถูกลงโทษทางอาญาตามกฎหมายวันนี้สำหรับมาตรการศึกษาอบรมผ่านการดำเนินการกฎกาของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เฮ็ดเวียกต้านการซ้อลาดบังหลวงหากพบเห็นการลักลอบการปลอมแปลงมาตรฐานเทคนิคก่อสร้างหรือการโกงการประมูลหรือการสัมปทานของพนักงานซึ่งก่อความเสียหายที่มีมูลค่าบ่เกิน5ล้านกีบแต่ผู้กระทำผิดนี้จริงใจรายงานรับสารภาพว่าได้กระทำผิดต่อการจัดตั้งและได้ส่งทรัพย์ที่เอาไปโดยบ่ถูกต้องนั้นคืนให้ครบย่างครบถ้วนแล้วผู้เกี่ยวก็จะถูกศึกษาอบรมวันนี้สำหรับมาตรการปรับใหม่ซึ่งว่ามาตรการปรับใหม่นี้พนักงานผู้ใดมีพฤติกรรมที่เป็นการซ้อลาดบังหลวงซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐสังคมหรือสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองนอกจากจะได้รับโทษตัดอิสรภาพและโทษปรับใหม่ทางอาญาแล้วยังต้องถูกปรับใหม่ตื้มอีก10ส่วนร้อยของมูลค่าความเสียหายที่ตนได้ก่อขึ้นนั่นเอง บัดนี้มาตรการต่อมามาตรการทางแพ่งพนักงานผู้ใดที่ว่ามีพฤติกรรมที่เป็นการส่อลาดบังหลวงซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐสังคมหรือสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองนอกจากจะได้รับโทษทางอาญาแล้วยังจะต้องได้ใช้แทนค่าเสียหายทางแพ่งที่ตนได้ก่อขึ้นอย่างครบถ้วนและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดนั้นก็จะถูกส่งคืนให้แก่เจ้ากรรมสิทธิ์หรือผู้ที่เป็นเจ้าของนั่นเองต่อมามาตรการทางอาญาซึ่งว่าพนักงานผู้ใดหากมีพฤติกรรมที่เป็นการส่อลาดบังหลวงจะถูกลงโทษตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งว่าประมวลกฎหมายอาญาได้กำหนดแต่ละสถานของการกระทำผิดที่ว่าเป็นการส่อลาดบังหลวงนี้ไว้สำหรับวิสาหกิจหากได้กระทำผิดในสถานการส่อลาดบังหลวงก็จะถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจถาวรหรือระยะใดหนึ่งตามแต่ละกรณีบัดนี้สำหรับพนักงานต่างประเทศพนักงานองค์การจะตั้งสากลหากได้กระทำผิดในสถานการส่อลาดบังหลวงก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของสปป.ลาวถูกเนรเทศออกจากประเทศและบ่อนุญาตให้เข้าประเทศวันนี้สำหรับองค์การจะตั้งสากลหากได้กระทำผิดในสถานการส่อลาดบังหลวงก็จะถูกถอนใบอนุญาตการเคลื่อนไหวถาวรหรือระยะใดหนึ่งตามแต่ละกรณีถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงเนื้อในที่ว่าผู้ดำเนินรายการเสนอผ่านไปนั้นก็แม่นพฤติกรรมที่เป็นการส่อลาดบังหลวงและมาตรการต่อผู้ละเมิดตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการต้านการส่อลาดบังหลวงหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจเวียกงานดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาติดต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา9นี้เนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการศรีประไพเพชรปทุมมาพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี

0: ไปเด้อเนาะ
1: ต้มแอปเอ็มเซอร์วิส
2: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้มแอปเอ็มเซอร์วิส
3: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้มแอปเอ็มเซอร์วิส
4: โอ้ว้าวคักแท
5: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชันเอ็มเซอร์วิสของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตืมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเข้าใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
3: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
5: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
6: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สบายดีตอนนั้นอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz ออกอากาศเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะรับใช้รายการเส้นเคยสลับสับเปลี่ยนบอกว่าจะเป็นสันติภาพโฆษกคำเก่งแล้วก็จะมีบรรดาโฆษกยิ่งมาผสมผสานในบางโอกาสว่าสันซะเนาะก็ฝากให้เมริกันได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเขาและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถที่จะฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้น5.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์1 ชั่วโมง8 โมงเช้าหา9 โมงทางไหนที่ว่าตื่นนอนเอาเช้าแน่ในมือพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะก็สามารถไปติดตามครับชมครับฟังนะครับชมนี่ก็คือแม่นสามารถไปเบิ่งย้อนหลังเพราะว่าทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาก็จะมีการถ่ายทอดสดไลฟ์สดนะท่านสามารถไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจของทางสถานีของเพิ่นได้เนาะ FM เขียนว่าสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์สถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์เป็นภาษาลาวอยู่ Facebook นะเป็นไลฟ์เพจของเพิ่นนะไปติดตามเบิ่งย้อนหลังเกี่ยวกับผลประโยชน์นะสิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะแล้วก็เข้าสู่ในมื้อนี้นะก็เป็นอีก1มื้อนาทีจะเลือกเอาหัวข้อที่ติดพันกับพนักงานรัฐกรเฮานี่แหละเนาะสลับซับเปลี่ยนนะคําว่าเอามาเว้าปนกันเนาะภาควิชาอังกฤษภาครัฐสมัครใจสิเนี่ยเนาะเป็นห่วงยันมีรายการสีสับสนเนาะยันมีรายการสีสับสนก็มื้อนี้ก็จะแยกเฉพาะเนาะสําหรับหัวข้อนะการคุ้มครองบําเหน็จออกลูกนะสําหรับพนักงานรัฐกรเนาะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะความแตกต่างกันนะในการประกอบเอกสารภาครัฐนี่เบิ่งแล้วเนาะขั้นตอนการประกอบเอกสารนี่จะเอาหลายในนึงนะเอาหลายในนึงส่วนเงินไขสิทธิผลประโยชน์นะมื้อนี้พวกเขาก็จะมาโอ้มาลมให้มีรายการได้รับฟังนะว่าการคุ้มครองนะประกันสังคมนี่เพิ่นโดยเฉพาะแม่นบำเหน็จออกลูกทางภาครัฐนี่เป็นคืนอะไรบางท่านก็มีข้อสงสัยนะข้อสนใจนะในเรื่องของการเป็นสมาชิกทั้งสองสินี่ผัวก็เป็นรัฐเมียก็เป็นรัฐบางเทื่อก็ผัวก็เป็นรัฐเมียอยู่เอกชนบางเทื่อก็เมียอยู่รัฐผัวอยู่เอกชนนะสินะนะมีเวลาสันติภาพก็จะมาว่าเพิ่มเติมนะว่ากรณีเกิดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนนะเป็นกสิมีคำถามมันว่าความจริงต้องได้รับทั้งสองได้เพราะว่าค่อยกระจายครูสมมติค่อยกระจายนะเนาะแต่ว่าเองใส่ระเบียบการเนาะท้ายๆรายการสันติภาพจะมาว่าให้ฟังตื่นอีกทีนึงนะก็จะมาเข้าสู่บรรดาเงื่อนไขเลยนะเนี่ยเงื่อนไขเลยสำหรับการคุ้มครองบำเหน็จภาครัฐบอกง่ายๆภาครัฐนี่จะบ่มีเงินอุดหนุนออกลูกจะมีแต่บำเหน็จบางท่านก็สิมีคำถามแล้วเป็นยังภาครัฐคือบ่ได้อุดหนุนออกลูกคืออันนั้นภาคธุรกิจคือว่าเห็นได้80%จ่ายให้3เดือนครึ่งอย่างนั้นเนาะแต่อย่างภาครัฐคือบ่ได้อันนี้สาเหตุก็เนื่องจากว่าภาครัฐนี่บ่ได้ถูกตัดเงินเดือนในระยะพักเกิดลูกยังคงได้เงินเดือนเต็มปกติแม่นบ่อันนี้มันนโยบายของรัฐบาลสวัสดิการของทางรัฐบาลต่อกับพนักงานรัฐกรนี่มีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วก็จึงบ่ได้รับอันที่ว่ารายเงินอุดหนุนออกลูกตื้มนะ 80% นั่นน่ะเนาะก็จะบ่ได้รับนะเพราะว่าเฮาบ่ได้ถูกตัดเงินเดือนนะในระยะพักเลี้ยงดูลูกว่าซั่นซะก็จะมีความแตกต่างกันหรือแม้แต่ว่าเงินป่วยการสินี่ภาครัฐก็บ่ค่อยได้รับเนาะเพราะว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติบางเทื่อก็ฮู้นะอันน่ะเจ็บป่วยเกือบเป็นปี
ก็มีแต่ก็ยังคงได้รับเงินเดือนปกติการเนื่องจากว่ารัฐบาลเพิ่นมีนโยบายสำหรับพนักงานรัฐกรพิเศษต่างเนี่ยจากภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่ถ้าพักครึ่งปีบ่ได้มาเฮ็ดเวียกสินะสันติภาพบ่แน่ใจแต่เดือนทำพิธีว่าพักมันสิได้บ่เงินเดือนนะสันติภาพคิดว่าน่าจะบ่ได้นะเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกนะคณะภาคธุรกิจเพิ่นนี่เพิ่นจะเข้มงวดนะคันว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกคือบ่ได้เงินเดือนเท่านั้นเนาะแต่คันว่าเข้าประกันสังคมนี่ก็ใครแน่มีทางเพื่อนประกันสังคมนี่ช่วยเหลือแต่เป็นห่วงนะภาคหัวหน่วยธุรกิจที่บ่เข้าประกันสังคมนี่นะเวลาเกิดลูกเวลาอันน่ะเจ็บป่วยป่วยเอียงต่างๆสิน่ะเนาะหรือแม้แต่ผู้น่ะเสียชีวิตนะเจ้าเงินส่วนใดเนาะมาแบ่งเบาภาระของครอบครัวเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงแล้วก็ฝากเลยให้แหละเนาะภาคหัวหน่วยธุรกิจใดเนาะที่ขึ้นทะเบียนนะตามกฎหมายแล้วมีทะเบียนวิสาหกิจมีพนักงานนับแต่1คนขึ้นไปแม่นต้องได้เข้าประกันสังคมเนาะแม่นอยู่ในตอนนี้ท่านอาจจะหลีกเลี่ยงบ่อยากจ่ายเงินเข้าประกันสังคมนะโดยเฉพาะแม่นเจ้าของธุรกิจนั่นแหละอาจจะบ่อยากสมทบเงินนะ 6% หรือบางหัวหน้าธุรกิจเจ้าของอยากสมทบแต่ว่าพนักงานบ่อยากเข้าเนาะความจริงบ่สามารถเลือกได้เว้าตามกฎหมายเนาะความจริงบ่สามารถเลือกได้ต้องได้ปฏิบัติถึงว่าจะบ่อยากเข้าเนาะก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายบ่เพราะว่ามันจะมีผลกระทบขึ้นหลังเนาะสำหรับหัวหน้าธุรกิจที่บ่เข้าประกันสังคมคันว่าเจ้าหน้าที่กฎกาเพิ่นลงกฎกาเพิ่นพ่อเพิ่นก็จะเฮ็ดบทบันทึกนะไปสู่การปรับใหม่อย่างต่างๆนั่นแหละเนาะอันนี้ก็แม่นอยากฝากให้กับบรรดาเจ้าของธุรกิจเนาะที่ว่าได้มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วก็ฮีฮ้อนนํามาขึ้นทะเบียนประกันสังคมบ่แม่นเพื่อหยังเนาะเพื่อสิทธิผลประโยชน์ของท่านเองและก็ของโตนะพนักงานเนาะของท่านก็คือบ่ได้แบกหาภาระอีหยังต่างๆให้ประกันสังคมคุ้มครองเวลาเขาเจ็บป่วยเวลาเขาเกิดลูกเวลาเขาเกิดมีการเสียชีวิตหรือว่าแม้แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นแบบเสียองค์ะพิการถาวรสินะมันไผสิเลี้ยงดูเขาเนาะถ้าว่าบ่เข้าประกันสังคมนะอันนี้ก็ฝากให้เป็นข้อคิดนะตอนต้นรายการเนาะก็กลับมาเข้าสู่อันน่ะหัวข้อนะการคุ้มครองบำเหน็จออกลูกสำหรับภาครัฐเนาะก็คือแม่นเบื้องต้นจ่ายเงิน1เดือนหรือว่าเริ่มเป็นรัฐกร 95% แหละอันนี้แม่นฝากเลยก็คือแม่นผู้ใดท่านใดที่ว่าเข้าเป็นรัฐกร 95% แล้วหีบเอาข้อตกลงนะพร้อมด้วยบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวคันว่าแต่งงานแล้วมาแจ้งเนาะแจ้งประกันสังคมเพื่อให้ประกันสังคมออกบัตรประกันสังคมให้เพราะว่าเงินของท่านนี่คันว่าถูกแต่งตั้งให้เป็นพนักงานรัฐกร 95แล้วหมายความว่าเงินของท่านนี่ได้ถูกหักเข้าประกันสังคมอัตโนมัติเพิ่นตัดหิ่มห้อยแต่เนาะถ้าว่าท่านบ่มาขึ้นทะเบียนก็หมายความว่าท่านยังบ่ทันได้เป็นสมาชิกประกันสังคมเถื่อเนาะจนกว่าจะได้มาขึ้นทะเบียนเนาะมีฐานข้อมูลนำประกันสังคมการขึ้นทะเบียนบ่ยากเนาะให้การจัดตั้งของท่านมาขึ้นทะเบียนก็ได้แต่อยากให้ไวที่สุดก็คือแม่นทานมาด้วยตัวเองก็ได้เนาะถือใบข้อตกลงเป็นพนักงานรัฐกร95หรือว่าหลายท่านอาจจะอันนะเข้ามาโดนละจนเป็นรัฐกรสมบูรณ์แต่ยังบ่ได้มาแจ้งเก่าข้อตกลงเข้าเป็นรัฐกรสมบูรณ์มาแจ้งก็ได้เนาะแต่ท่านใดที่ว่าบ่ทันได้สมบูรณ์ก็เป็นข้อตกลงเข้าเป็นรัฐกร95ส่วนห้อยหันมาแจ้งเนาะเพื่อท่านจะได้บัตรประกันสังคมและก็คันมาแต่งงานก็แม่นแจ้งครอบครัวแจ้งคู่สมรสแจ้งลูกเขานะบ่ซั่นลูกเมียนะลูกผัวจะยังบ่ทันมีสิทธิ์ใช้บัตรจะหมายความว่าไปห้องหมอยนะทานจะต้องได้เสียเงินเอง 100% เนาะอันนี้ฝากความเป็นห่วงสำหรับในรายการนะที่ฟังอยู่และก็สมาชิกประกันสังคมเฮานั่นแหละเนาะคันว่าท่านได้ข้อตกลงเป็นพนักงานรัฐกร95ส่วนห้อยหรือว่าเป็นรัฐกรสมบูรณ์แล้วให้ฮีฮ้อนนะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมเพื่อจะได้รับสิทธิ์อุดหนุนอย่างต่างๆตามระเบียบการเนาะ
ก็ได้เบ้าไปเป็นมาแจ้งเนาะทอกเงินสมทบเข้ามา1เดือนสามารถไปคู่สมรสหรือว่าท่านเองที่ถือพาสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกเนาะอันนี้แมนฝากไว้สำคัญว่าไปฝากท้องเนาะทอกเงินมา1เดือนท่านสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกหมายความว่าใส่บัตรประกันสังคมไปเกิดได้เลยเนาะแต่จะบ่ได้รับเงินบำเหน็จเทื่อเนาะทานต้องถอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อยแม่น6เดือนขึ้นไปหรือว่าเป็นรัฐกรเนาะอันนะ6เดือนขึ้นไปก็จะได้รับจึงจะได้รับเนาะสำหรับเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนต่อลูก1คนสำหรับเงินบำเหน็จนี้บอกเฉพาะแต่ผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าพนักงานรัฐกรเพศหญิงเท่านั้นตอนที่จะได้ครับผัวเป็นรัฐกรทอกเงินเข้าประกันสังคมนะหมายความว่าเป็นรัฐกรใน6เดือนนี่แหละคู่สมรสที่เกิดลูกที่เป็นประชาชนนั่นนะก็สามารถใช้สิทธิ์ของผัวมาแลนทับเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนได้เช่นเดียวกันเนาะเมียเฮาเป็นประชาชนเกิดลูกสามารถมาแลนเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ในนามของผัวได้เช่นเดียวกันเนาะบ่เฉพาะแต่ว่าพนักงานรัฐกรเพศหญิงเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกนี่มีระยะเวลากำหนดเนาะเพิ่นมีระยะเวลากำหนดอันนี้แมนอยากให้ทุกคนเอาใจใส่ตื้มเนาะโดยเฉพาะแมนในระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าพนักงานรัฐกรมีการยื่นเอกสารห้องขอเงินบำเหน็จนี่ซักซ่าหลายซักซ่าหลายบางท่านครับผู้นะท่านเนาะผ่านมาเกิดลูกได้หมายว่าพักเลี้ยงดูลูกจน5เดือนนะเริ่มเดือนที่6สิอันนั้นเริ่มประจำการจึงมาหิบห้อนมาประกอบเอกสารมายืนห้องของเงินบำเหน็จออกลูกนะอันนี้มันก่ายกำหนดเวลาเนาะกำหนดเวลาแม่นบ่เกิน3เดือนความจริงแล้วมีเวลาอยู่เนาะทานบ่ได้มาแลนก็ให้การจัดตั้งมาแลนให้ก็ได้เนาะเอาเอกสารให้เพิ่นหรือว่าให้คู่สมรสมาแลนนี่ก็ได้นะแต่ว่าต้องมีเอกสารเซ็นจากกรมกองนะของทานคักแน่ก่อนนะจึงจะมายืนหมายความว่าจะให้จัดตั้งมายืนก็ได้หรือว่าให้คนในครอบครัวมายืนก็ได้ขอแต่ว่าเอกสารครบถ้วนนะเอกสารครบถ้วนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอันธมิตรเนาะที่จะนะโอลมให้เหมือนกันได้รับฟังในระยะต้นรายการเนาะระยะต่อไปพวกเขาจึงมาฟังตื่มเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบเอกสารขั้นตอนการประกอบเอกสารมีคืออะไรเนาะขณะเวลาทันก็จะมาโอมาลมตื่มเกี่ยวข้องกับกรณีเรียกว่าหลายท่านมีคำถามผัวก็เข้าเมียก็เข้าเฮ็ดได้นะจะเอาเงินอุดหนุนได้บ่ทั้งสองเนาะหรือว่าเลือกได้บ่นะเอาเบื้องผัวหรือว่าเบื้องเมียที่ว่าเงินเดือนสูงได้บ่นะจะมาโอลมให้เป็นรายการได้รับฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้ไปรับฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

0: ตอนทำให้กันเขาสู้ไล่กันประกันสังคมอยู่กับสันติภาพเส้นเก่าเส้นเคยในบรรยากาศเนาะคอยแรงยังบ่ทันคำเนาะคอยแรงเป็นโมงที่นะหลายหลายท่านพร้อมขึ้นแล้วเนาะอันนะเฮ็ดอย่างกินเนาะมือแรงพอมันเอ้ยแม่มันเอ้ยเห็นอย่างนอกนะสู้ลูกกินมะแรงนะเข้าตลาดตะลีนะวางแผนแล้วเนาะก็นะเป็นนะเอิ้นว่าเป็นโมงนะที่หลายๆคันเนาะเริ่มจะขึ้นแผนนะกับอาหารคาบแรงเนาะบอกว่าจะเป็นอย่างก็ตามแต่เนาะของอาหารการกินแซ่บแน่บ่แซ่บแน่ก็อย่าว่ากันบางเทื่อ4มืออาจจะมีตกมีขึ้นดีแท้กับซีมก่อนดีแท้กับซีมก่อนอย่าไปเน้นเค็มหลายเนาะคำว่าเค็มไปก่อนแหละก็คือเป็นปรุงแก้ไขบ่ได้คำว่าเรื่องอาหารเนาะนี่อย่างกะเอิ้นว่ามีหน่อยก็กินหน่อยมีหลายก็กินหลายเนาะสำคัญความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะคนในครอบครัวเนาะก็เป็นสิ่งที่สำคัญอาหารก็เป็นสิ่งประกอบอาหารก็เป็นสิ่งประกอบแต่คันว่าเฮ็ดอาหารนะแซ่บสิล่ะเนาะบรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเนาะการรับประทานอาหารในครอบครัวว่าซั่นซะเนาะแต่ก็บ่บ่ว่ากันเด้เนาะบางท่านก็แบบพรมนะฝึกฝนบ่เคยเข้าขึ้นครัวเนาะพรมฝึกฝนก็บ่ว่ากันให้กำลังใจกันไปนั่นแหละเนาะอ่ะเข้าสู่รายการนี้ก็ยังอยู่กับหัวข้อการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกสำหรับพนักงานรัฐกรก็เป็นอีกหนึ่งใน9ประเภทการอุดหนุนคันว่าทั้งหมดแต่ที่ประกันสังคมให้กันคุ้มครองในระบบประกันสังคมเนาะสูงสุดก็คือมัน9หน่วยภาคหน่วยธุรกิจภาครัฐนี่มันมี8จะบ่มีอุดหนุนว่างงานและก็สมัครใจก็จะมี7บ่มีอุดหนุนว่างงานบ่มีอุบัติเหตุในหน้าที่นะเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระอยู่แล้วเนาะบ่มีนายจ้างก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะในบางประเภทการอุดหนุนเนาะแต่ว่า8อุดหนุนนี่ก็ถือว่าหลายเนาะหลายแล้วเนาะสำหรับพนักงานรัฐกรและเนาะอันการประกอบเอกสารการประกอบเอกสารสำหรับการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกพนักงานรัฐกรอันที่หนึ่งก็คือเป็นใบออกห้องหมอแต่คล้ายๆภาคธุรกิจนั่นแหละนะประกอบเอกสารใบออกห้องหมอสภาพของแท้ใบหนังสือการเกิดสภาพก๊อปปี้หรือว่าสำเนาเนาะหรือว่าอันใดอันหนึ่งเป็นของแท้เนาะเพราะว่าต้องได้เอาของแท้ไปรักตามหลักการการคิดไล่เงินอุดหนุนให้หลักการคิดไล่เงินอุดหนุนหรือคิดไล่อันอื่นก็ตามแต่เอกสารอันใดหนึ่งต้องเป็นของแท้นะตามหลักการการจ่ายเงินสองมาก๊อปปี้บัตรประจำตัวนะสามก๊อปปี้สำเนาครัวหรือใบแต่งงานหรือใบสุขออันใดหนึ่งเพราะว่าบางท่านนี่ยังบ่ทันได้อันน่ะเข้าสำนักควรเดียวกันเถื่อหมายความว่าสำนักควรอย่างแน่ก็ไปแต่งงานก็ได้ถ้าว่าบ่มีใบแต่งงานก็ไปสู้คอก็ได้เนาะอันต่อมาก็คือปึ้มบัญชีธนาคารของตัวเองดีที่สุดหรือว่าของคู่สมรสก็ได้แต่คันว่าของลูกสิต้องมีใบมอบสิทธิ์จากพ่อแม่จากแม่จากผู้ให้กำเนิดแล้วเนาะหรือว่าใบมอบสิทธิ์แล้วพนักงานรัฐก็จะมีอยู่แล้วแหละเนาะบ่ค่อยเป็นห่วงนะพนักงานรัฐเพิ่นก็เป็นว่าลักษณะภาคบังคับไปเปิดบัญชีเพื่อโอนเงินเดือนเข้าในแต่ละเดือนนะเนาะก็บ่ค่อยเป็นปัญหาอันต่อมาสำคัญหลักๆก็คือแม่นต้องมีนะเอิ้นว่าเอต้าเงินเหลือหรือว่าบัญชีเงินเดือนในงวดที่พนักงานเพศหญิงฮั่นเกิดลูกหรือในงวดที่เมียของพนักงานรัฐกรเพศชายหั่นที่เกิดลูกเมียเป็นประชาชนเกิดลูกนะต้องเอาอันน่ะบัญชีธนาคารในงวดภายในงวดนั้น ันจะมีปีนึงมันมี4งวดเนาะหรือว่า4ไตรมาสเดือน1เดือน1 5เดือน3ก็เป็นไตรมาส1เดือน4 5เดือน6ก็เป็นอีกไตรมาส1เดือนเป็นไตรมาส2เดือน7 5เดือน9สินะก็เป็นไตรมาส3คำว่าเกิดลูกในเดือน11สิก็ต้องอยู่ในไตรมาส4บัญชีเงินเดือนเนาะเดือน10 5เดือน12หมายว่าเกิดลูกระยะเดือนใดต้องเอาเงินเอาบัญชีเงินเดือนในไตรมาสนั้นเอาอยู่ไสบัดนี้ก็คือแม่นอยู่การเงินของกรมกองของทานนั่นแหละเนาะอยู่กับการเงินกรมกองของทานสำเนาเนาะเอาอันที่1หน้าธรรมิตอันที่2หน้าที่มีลายชื่อของทานว่าจันขั้นตำแหน่งเท่าใดเงินเดือนทานเท่าใดอย่างเนาะต่างๆมีลายชื่อของทานหน้าที่มีลายชื่อนะและสำเนาเอาหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายก็คือมีจำกามีลายเซ็นอะไรแต่ว่าเอาเป็นสภาพคัปปี้อย่าลืมว่าก๊อปปี้มาให้แจ้งเนาะคันมาบ่แจ้งสินะเพราะว่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าในบัญชีเงินเดือนว่าเอตังเงินเดือนตัวนี้นี่เนาะมันจะเป็นหน้าลักษณะเป็นเลโก้ A3 หมดแหละเจี้ยมันจะยาวแล้วตัวหนังสือมันจะน้อยๆน้อยๆน้อยๆเนาะถ้าว่าก๊อปปี้บ่ละเอียดมันบ่ชัดเจนนะตัวนี้ก็ต้องได้กลับไปใหม่แก้ไขใหม่เนาะก๊อปปี้อย่างต่างให้มันเห็นตัวเลขให้เห็นชื่อเห็นให้มันชัดเจนชัดเจนเนาะอันนี้ก็เป็นเอกสารประกอบและก็นอกจากนั้นก็จะมีฟอร์มนะเป็นใบเสนอท่านสามารถดาวน์โหลดอยู่ทางเว็บไซต์ได้เนาะใบเสนออันการห้องคอเงินบำเหน็จออกลูกสำหรับพนักงานรัฐกรอยู่เว็บไซต์ประกันสังคมนะเข้าไปในดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆหัวข้อของเงินหนุนภาครัฐของเงินเกิดลูกบำเหน็จเกิดลูกภาครัฐและอย่าลืมว่ามันจะมีศูนย์กลางกับมีขั้นแขวงและนครหลวงขั้นว่าเขาเป็นคนหมายความเป็นรัฐกรอยู่นะเขาลงแก้คือมันดาวน์โหลดเอาฟอร์มนะศูนย์กลางเนาะไม่ให้เป็นดาวน์โหลดนครหลวงนะตัวนครหลวงแม่นไว้ให้กับทานที่จะเป็นยืนเนาะอยู่ห้องการสี่หอมผู้ใดนะคันว่าไปโดนดาวน์โหลดฟอร์มอยู่นครหลวงเนาะหรือว่าคันแขวงกับแม่นดาวน์โหลดเอาแขวงเนาะอันนั้นก็จะเป็นฟอร์มที่จะประกอบห้องขอเงินนะบำเน็ตออกลูกภาครัฐวันนี้ไผที่มายื่นเอกสารแทนสิก็ต้องได้ถือบัตรประจำตัวมาเนาะคันว่าแมนผู้เกี่ยวมายื่นเองก็บ่เป็นหยังนะแต่คันว่าผู้ใดที่ว่ามายื่นเอกสารแทนก็ต้องมีบัตรประจำตัวมานำอย่างหน่อยว่าซั่นซะอันนี้ก็เป็นการห้องขอเงินบำเน็ตลูกสำหรับภาครัฐนะวันนี้ผู้ที่อาจจะมีคำถามว่าเมียเฮ็ดเวียกอยู่รัฐผัวเฮ็ดเวียกอยู่เอกชนสามารถเลือกเงินเดือนผัวได้บ่ตัวนี้แม่นบ่สามารถเลือกได้เนาะเพิ่นจะให้สิทธิ์ไปเอาทางเมียเลยในนามของผู้หญิงหมายว่าให้เอาเพศหญิงเป็นหลักที่เป็นพนักงานได้ถ้าว่าเมียเป็นรัฐกรเพศหญิงแม่นให้เอาเบื้องรัฐกรเลยบ่สามารถไปเลือกเอาทางผัวได้เมียเป็นพนักงานอยู่บริษัทก็แม่นให้แล่นเอาทางเบื้องเมียเลยในนามบริษัทเนาะจะบ่สามารถมาแล่นเอาเบื้องผัวอีกหมายความว่าให้เอาแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าให้เอาฝ่ายหญิงที่เป็นผู้ประกันตนหันเป็นหลักก่อนเนาะกรณีที่มาแล่นห้องขอในฝ่ายหญิงก็คือแม่นเมียเป็นประชาชนแล้วผัวเป็นพนักงานเนาะผัวจะเฮ็ดเวียกอยู่รัฐผัวจะเฮ็ดเวียกอยู่เอกชนเนาะหรือว่าผัวจะสมัครใจเวลาเมียเป็นประชาชนเกิดลูกสามารถมาแลนเบื้องผัวได้ในกรณีที่เมียเป็นประชาชนเท่านั้นเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่มาโอมาล้มให้เมริกันได้ฟังในมื้อนี้นะครับท่านใดที่ว่าสนใจนะข้อมูลเพิ่มเติม1508โทรบ่เสียค่าในวงราชการนะก็สามารถโทรไปสอบถามได้บ่จำเป็นต้องเดินทางไปหาพวกเขาก็ได้เนาะก็ เบิ่งเวลาเหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจบรรยากาศพ่อๆกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลามีกันไปก่อนสบายดีย
1: ินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านทานก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถให้หยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปโมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและทานยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการชำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปั่วสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดรายเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเซ็นการคิดรายเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิ่งประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิ่งประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทางประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
4: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังจากทางรายการของพวกเราได้ตอนต้นรายการติดตามข้อมูลข่าวสารกันก่อนท่านผู้ฟังที่หักแพงในมื้อนี้เป็นมื้อไข่ของประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบอย่างเป็นทางการกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบ

ศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีผู้เก่าไปดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติคนใหม่และเลือกเอาทานเสลิมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งในโอกาสนี้ทานก่องแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติก็ได้อ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือทานสอนไซศรีพันดอนประธานสภาแห่งชาติและทานเสลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งทั้งสองทานเป็นผู้ที่มีมาตรฐานเงื่อนไขครบถ้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ซี่นำในการหันแนวทางนโยบายของพรรคเป็นกฎหมายของรัฐสามารถนำพาซี่นำติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายของรัฐและตกลงปัญหาสำคัญต่างๆของประเทศชาติมีความรู้ความสามารถกำแน่นเลือกซึ่งระบบกฎหมายระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองของประเทศและได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมนี้ท่านประธานสภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้แสดงความรู้บุญคุณอย่างจริงใจมายังบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติสุทิสิบที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกให้ดำรงตำแหน่งอันมีเกียรติและสำคัญนี้พร้อมทั้งปฏิญาณตนว่าจะเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเข้มงวดจะจงรักภักดีซื่อสัตย์บริสุทธิ์ต่อประเทศชาติต่อมหาชนจะพร้อมกับการนำของพรรคของรัฐเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างเงื่อนไขและหับประกันให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพมีความสงบปลอดภัยเศรษฐกิจสังคมได้หับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งสืบต่อยกระดับคุณภาพชีวิตของมหาชนให้นับมือนับดีขึ้นสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยมหาชนให้สมบูรณ์ขึ้นและจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านหลักการของพรรคเข้าสู่ล้วงลึกและเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งจะปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศสันติภาพเอกราชแห่งชาติมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาอยู่ในภาคพื้นและในโลกท่านผู้ฟังที่เคารพในตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยังต่อไปจึงมาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ท่านผู้ฟังที่หักแพงขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีกกระทรวงป้องกันความสงบเสนอเหตุผลการขึ้นบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้ซึ่งระยะผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบได้จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างตั้งหน้าซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขคดียาเสพติดได้อย่างหลวงหลายและยึดวัตถุของกลางคดีเป็นยาเสพติดประเภทต่างๆวัตถุอุปกรณ์และพาหนะได้จำนวนหลายแต่ถึงอย่างไรก็ตามสภาพปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นในสังคมก็ยังมีประเภทยาเสพติดที่มีลักษณะหลายชนิดหลายรูปแบบหลายสีสันยังสืบต่อเกิดขึ้นและยังบ่ทันได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการฉะนั้นกระทรวงป้องกันความสงบได้ผันขยายข้อ1และข้อ2มาตรา2ของกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดฉบับปี2021มาเป็นมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้ให้เป็นอันละเอียดเพื่อเป็นบอนอิงให้แก่เจ้าหน้าที่ในการนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเฮ็ดให้สังคมมีความสงบปลอดภัยจากสิ่งเสพติดท่านพันโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้มีการรายงานเกี่ยวกับผลและความจำเป็นในการขึ้นบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้ต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่5ตุลา2016ว่าการขึ้นบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้แมนการปฏิบัติตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อควบคุมป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดในสังคมให้ลดหน่อยถอยลงเทละก้าวแน่ใจปกปักรักษาความสงบทางด้านการเมืองความเปลี่ยนระเบียบเรียบร้อยของสังคมประกอบส่วนเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติในระยะผ่านมารัฐบาลก็ได้ออกข้อตกลงว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้ฉบับเลขที87ทับนย.ลงวันที่29กรกฎาคม2016สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแมนพบความยุ่งยากและกับบ่ทันมีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติติดพันปัญหาทางอาญาติดพันกับหลายแขนงการทุกภาคส่วนในสังคมฉะนั้นจึงได้ปรึกษาหารือร่วมกันกับหลายภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติและแก้ไขในนั้นได้มอบให้กระทรวงป้องกันความสงบและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนำเอาบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมนำไส้ตามข้อตกลงฉบับเลขที่87ทับนย.ลงวันที่29กรกฎาคมปี2016เสนอคณะสภาแห่งชาติพิจารณาออกมติรับรองฉะนั้นในการยกระดับนิติกรรมขั้นรัฐบาลมาเป็นนิติกรรมของประชุมสภาแห่งชาติจึงมีความสำคัญแน่ใจเพื่อหับประกันการจัดตั้งปฏิบัติให้มีความศักดิ์สิทธิ์สูงขึ้นความเป็นเอกภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกบางเนื้อในที่สำคัญที่ได้มีการรายงานเสนอในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบทางรายการของพวกเขามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังอะไรในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาหับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติม

ตอนหาผู้ทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั่นท่านผู้ฟังมาติดตามฟังอีกหนึ่งข่าวทางสภาเพิ่นได้มีการเสนอให้รัฐบาลสืบต่อเวียกยุดสุ่ม3เดือนท้ายปีให้บรรลุตามคาดหมายท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติได้ประกอบคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้ในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่5ตุลาที่สภาแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของทานสอนไซส์ 4,000 ดอนประธานสภาแห่งชาติทานวิไลวงศ์บุตรดาคำได้กล่าวว่าคณะประจำสภาแห่งชาติโดยรวมเป็นเห็นดีต่อการเสนอแผนเรียกจุดสุ่มและมาตรการของรัฐบาลในระยะ3เดือนท้ายปี2026และทิศทางแผนการปี2027และเห็นดีตามการเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้เพื่อเสนอให้กองประชุมพิจารณาหับห้องเป็นมติกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีผลสำเร็จคณะประจำสภาแห่งชาติเสนอบางคำเห็นและมาตรการเพิ่มเติมก็คือสำหรับแผนเวียกยุดสุ่ม3เดือนท้ายปี2026หนึ่งแมนให้สืบต่อหักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบปลอดภัยเอาใจใส่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาใจใส่แก้ไขสภาพปรากฏการย่อท่อในสังคมและยาเสพติดให้เข้มงวดและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้ดีขึ้น2เอาใจใส่สุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้บรรลุตามคาดหมายเฮ็ดให้อัตราการเติบโตแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบรรลุได้ตามมติสภาแห่งชาติที่กำหนดไว้ 5.5 ส่วนห้อย 3สุ่มใส่การเก็บรายรับงบประมาณจากค่าเซาสัมปทานที่ดินค่าทรัพยากรแห่ธาตุภาษีอากรแห่ธาตุที่เห็นว่ายังเก็บได้หน่อยเทียบใส่การอนุมัติโครงการต่างๆ 4เอาใจใส่ปฏิบัตินโยบายเงินตราเพื่อคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคควบคุมอัตราเงินเฟ้อบ่ให้หนิ่งติ่งในระดับสูงส่งเสริมการนำไส้เงินกีบนำเข้าเงินตราจากการส่งออกผ่านระบบธนาคารเพิ่มขึ้นคุ้มครองราคาสินค้าราคาน้ำมันเสื้อไฟค่าครองชีพที่ยังมีท่าเอียงสูงขึ้นเพื่อบ่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าพนักงานรัฐกรทหารตำรวจ5แม่นให้ระดมถูกแรงทุนประกอบส่วนเขาในการจัดตั้งปฏิบัติคาดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้บรรลุตามแผนการเป็นต้นทุนช่วยเหลือทางการเพื่อการพัฒนาตามมติสภา 13,800 ตื้อกีบ6สืบต่อปฏิบัติคาดหมายของบรรดาแขนงเศรษฐกิจให้บรรลุตามแผนการทดแทนการผลิตข้าวที่บ่ได้ตามมติสภาโดยการปลูกพืชล้มลุก7เอาใจใส่ติดตามกวดกาและประเมินคืนบรรดาโครงการลงทุนของรัฐสุ่มใส่การซ่อมแปลงฟื้นฟูโครงการซ่อมแปลงเส้นทางชลประทานและโครงรางพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติให้นำไส้ได้เป็นปกติ8สืบต่อกวดกาประเมินและจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่อโครงการสำรวจขุดค้นและปรับปรุงแห่ธาตุที่ผ่านการประเมินและจัดระดับในประเภท4และ4บวกให้สำเร็จตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติที่ได้รับรองผ่านมาพร้อมทั้งคุ้มครองการขุดค้นบ่อแห่อย่างเข้มงวดบ่ให้สร้างผลเสียหายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบ่ทิ่มภาระการฟื้นฟูให้รัฐและถือสำคัญการปรุงแต่งภายในลดพรการส่งออกแห่ดิบ9สืบต่อสุกยู่บรรดาแขนงการปฏิบัติบรรดาคาดหมายของแขนงวัฒนธรรมสังคมที่ยังบ่บรรลุให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้เป็นต้นเอาใจใส่แก้ไขปัญหาการปาลาการเฮียนสุกยู่ประชากรหนุ่มและผู้ปาลาการเฮียนให้ได้บำรุงผ่านการศึกษานอกโรงเฮียนและฝึกอบรมวิชาชีพการเกิดลูกมีแพทย์ซวยการขาดสารอาหารของเด็กน้อยลุ่ม5ปีการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานสีมือแห่งงานใหม่การเก็บกู้ระเบิดที่บ่ทันแตกออกจากเนื้อที่ทำการผลิตและโครงการต่างๆการปลุกระดมรับบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยหีบห้อนเบิกจ่ายงบประมาณซุกเสริญและฟื้นฟูสุขศาลาโรงเรียนโครงรางพื้นฐานเร่งสนองยาปวดพยาธิที่จำเป็นให้กับห้องหมอสุขศาลาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเขตที่ประสบภัยพิบัติ
ซิปแมนสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายของการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากจำนวน9ตัวซีวัดที่ยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายให้สำเร็จจัดตั้งแผนขยายเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสืบต่อประเมินและปรับปรุงดำรัสเลขที่348ทับล้อบอว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสภาพเงื่อนไขตัวจริง11ก็คือเอาใจใส่จัดตั้งผันขยายมติว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้ที่หับห้องในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบครั้งนี้เข้าในเวียกงานป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็แม่นบางเนื้อในสำหรับแผนเวียกยุทธสุม3เดือนท้ายปี2026เอาละในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเขาสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์021212435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวรอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์แฮม9ค่ำเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกุมกับวันที่5ตุลาพ.ศ. 2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเฮาจะไปที่เมืองเสียงฮอนแขวงไสยบุรีไปล้มสายกับท่านพ่องสิทธิไสรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเสียงฮอนท่านจะไม่ฮู้ว่าทั้งเมืองเสียงฮอนเพิ่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างขบวนการคำนับรับต้อนวันครูแห่งชาติ7ตุลาครบรอบ32ปีปีนี้ทางเมืองเสียงฮอนเพิ่นได้มีการจัดกิจกรรมอย่างแน่ตอนนี้พวกเราไปล้มสายกับท่านพองสิทธิไสสบายดีท่านพอง
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้าเจ้าสบายดีสบายดีเจ้า
1: เป็นเจ้าใดเนาะทั้งเมืองเสียงฮอนเฮาได้มีการสร้างขบวนการคำนำรับต้อนให้แก่วันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาคมครบ32ปีคือในใดในเจ้ามีกิจกรรมอย่างแน่
2: เจ้าแม่นแล้วแม่นแล้วเมืองเสียงฮอนได้สร้างกิจกรรมหรือว่าขบวนการเพื่อคำนำรับต้อนวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีเนาะอันที่1ก็ทางเมืองเสียงฮอนได้เฮาก็โดยปฏิบัติตามแผนการเคลื่อนไหวของคณะประจำพรรคเมืองเมื่อเป็นการสร้างขบวนการต้อนรับวันดังกล่าวนี้สมมุตินี้ที่เฮาจึงได้เต่าโฮมเอาพนักงานครูอาจารย์ทั้งหมดอยู่ภายในเมืองเนาะจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างขบวนการครับรับตอบวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีนี้เนาะอันที่1ก็เพื่อเป็นการสร้างขบวนการครับวันดังกล่าวหั้นเนาะอันที่2ก็เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างครูอาจารย์โดยกันครับอำนาจการปกครองเมืองเนาะให้มีความสามัคคีแน่นแฟ้นเนาะอันที่2ก็เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬาเนาะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างเมืองเสียงฮอนกับอำเภอสองแควอำเภอทงสร้างจังหวัดนานลาจัดไทยที่จะได้จัดการแข่งขันขึ้นในท้ายเดือนพฤศจิกายน2026นี้อยู่ที่อำเภอสองแควเจ้า
1: อ๋อเจ้าเจ
2: ้
1: า
2: เจ้าการแข่งขันเจ้าการแข่งขันกีฬาชนิดถือว่าไทยเฮาได้มี2ประเภทกีฬาเนาะคือประเภทกีฬาบานทรงยิงซ้ายรวมมีซาวทีมเนาะในนั้นก็มีทีมยิงเก่าทีมประเภทตั้ง16ทีมเป็นทีมผสมยิงซ้ายเนาะต่อคาดการว่าไทยเฮาจะได้ดำเนินการแข่งขันมาเป็นมื้อมื้อนี้เราจะให้สำเร็จต่อการแข่งขันชุดนี้
1: เจ้า
2: ระพันการแข่งขันทั้งครูอาจารย์ทั้งหมดอยู่เสียงฮอนไทยเฮานี่มี370กว่าท่านเนาะถือว่ามาการเข้าร่วมก็ว่าจะครบเนาะยังจำนวนนึงครับส่วนที่มีความจำเป็นอยู่ทางห่างไกลหรือว่ามีลูกน้อยเนาะนี่ไทยเฮาชุดหลายก็แม่นมาครบแต่จำนวนก็มีบรรยากาศสมควร
1: เจ้า
2: เจ้าเจ้า
1: และนอกจากอนันต์การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาแล้วเนื่องในวันครูแห่งชาตินี่ทั้งเมืองเสียงฮอนเฮาได้เอาใจใส่หรือว่าให้ความสำคัญคือในต่อเวียกงานของบุคลากรก็คือแม่พิมพ์ของชาตินี
2: ่เจ้าเจ้าระยะผ่านมาทั้งเสียงฮอนโดยเฉพาะกันแม่นเดือนนี้เนาะเดือนที่เก่านี่ไทเฮาเป็นระยะไขสุขเฮียนใหม่ทางเมืองเสียงฮอนไทเฮาคณะนําของเมืองไทเฮาก็ปฏิบัติตามแผนที่ว่านักเฮียนที่ว่าข้างบ้านหรือว่านักเฮียนบ่อปะลาการเฮียนน่ะไทเฮาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเนาะลงระดมลงสุกยู่ให้ได้เข้านักเฮียนได้เข้าโรงเฮียนเนาะมาฮอดปัจจุบันนี่ถือว่าทางเมืองเสียงฮอนไทเฮานี่ก็ถือว่าตัวเลขนักเฮียนปะละหรือว่านักเฮียนข้างบ้านก็มีจํานวนน้อยเนาะจำนวนหน่อยกว่าปีผ่านๆมานี้เอาก็ได้มีความเอาใจใส่รวมทั้งในการบำรุงรักษาครูอาจารย์การจัดวางซับซ้อนต่างๆให้เฮาก็ได้เฮ็ดอย่างเป็นระบบเนาะอันนี้เนาะระยะผ่านมาอยู่เมืองเสียงฮอนเฮาเป็นที่นั้นโดยเฉพาะเป็นปีนี้นี้เนาะ
1: เจ้าและนอกจากการจัดกิจกรรมกีฬาแล้วแล้วก็การให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วเฮามีกิจกรรมอื่นๆอีกบ่เจ้านอกจากกีฬานี่เพื่อเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาตินี
2: ่โอ้เจ้าเออสรุปแม่นแล้ววันมาเมื่อก่อนได้เฮาก็ได้จัดกิจกรรมเอาแบบมันร่วมกับอันนี้เนาะให้เฮาได้จัดการแข่งขันที่ว่ายางเพื่อสุขภาพเพื่อ เพื่อนสุขภาพของผู้สูงอายุโรงพยาบาลกับจัดกิจกรรมเนาะคือว่าในนั้นก็มีทางครูอาจารย์นะครับก็เข้าร่วมเป็นจํานวนหลายเนาะอันนี้เนาะ
1: อืมเจ้าเจ้าท่านจะให้ท่านเว้าความหมายความสําคัญของบุคลากรครูเฮาน้อยหนึ่งเนี่ยอยู่ทางเมืองเสียงฮอนเนาะเฮาได้มีการยกสูงยกสูงระดับความสามารถของครูขึ้นได้ใดการฝึกอบรมครูได้ใดเพื่อเฮ็ดให้ในการไปปฏิบัติหน้าที่ในการสิทธิ์สอนนักเรียนอยู่ภายในเมืองเฮาได้มีความรู้ความสามารถนี่เจ้า
2: เจ้าเจ้าระยะเบื้องต้นให้เฮาก่อนจะเปิดโรงเรียนนี่ให้เฮาก็ได้จัดองค์ประชุมเนาะหมู่บริหารการศึกษาแล้วก็ครูอาจารย์หรือว่าครูพักกันปีหั่นให้เฮาก็ได้นําเอาบรรดาที่พิกรรมเฉพาะก็แม่นนโยบายของภาคของรัฐเดี๋ยวบ่แจ้งก็คือเอกสารนิติกรรมต่างๆที่พัวพันถึงกันถึงเป็นงานศึกษานี่ลงจัดตั้งซึมๆเนาะให้ทางครูอาจารย์ให้เฮาได้รับรู้เข้าใจแจ้งถึงสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองหั่นเนาะในการประกอบส่วนเอาได้ว่าในการสั่งสาพัฒนาเมืองเสียงฮอดนั่นแหละเนาะจะให้ครูอาจารย์ให้เฮาก็จํานวนหลายก็มีความเป็นเอกภาพนั่นแหละเนาะปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายของคันเฮิงโดยเฉพาะในการจัดวางตับสอดบอลไปประจําการเอาได้ว่าครูจํานวนทั้งหมดบ่มีการคัดของมองใจเนาะมีความเป็นเอกภาพสอดต่อกับการบรรจุสอบสอนหน้าที่หั่นเนาะอันนี้ให้เฮาก็ได้เอาใจใส่นั้นหั่นต่อกับเรื่องงานพัฒนาครูนี่ให้เฮาก็ได้มีการบำรุงเนาะได้บำรุงก่อสร้างตลอดระยะกระทรวงไปเฮียนทั้งระยะสั้นระยะยาวก็มีหลายเนาะที่สปจ.ก็บ่สามารถทําได้ตัวเลข
1: เจ้า
2: เจ้าเนาะบ้านเจ้า
1: เจ้าก็นี่ก็อาดาครบถ้วนสมควรเจ้าและท่านในนามท่านซีนําเวียกงานวัฒนธรรมสังคมท่านเห็นว่าในนามเวียกงานวัฒนธรรมสังคมของพวกเฮาอยู่ทางเมืองเชียงฮอนเฮาได้มีการเอาใจใส่เนื้อใดในด้านใดแน่เจ้า
2: เจ้าเจ้าเวียกงานพัฒนาสังคมได้เฮาเมืองเชียงฮอนเฮาก็ได้ถือเป็นปัญหาสําคัญเนาะเป็นปัญหาสําคัญเฮาแหละที่เฮาว่าเวียกงานการศึกษาเนาะให้เฮาก็ได้ถือเอาเวียกงานการศึกษาไปก่อนเก่านึงเนาะเกี่ยวกับเวียกงานศึกษานี่ฉะนั้นให้เฮาบ่ได้ปะละอันนั้นฝั่งเมืองให้เฮาก็ได้ลงสัมผัสตัวจริงเนาะเกี่ยวกับปัญหาเสนอของครูอาจารย์ที่มีความจําเป็นมีความยุ่งยากเนาะให้เฮาก็ได้สนองเนาะหรือว่าได้แก้ไขปัญหาที่ว่าถ้าเฮาทางเมืองเฮาแก้ไขได้
1: เจ้า
2: เนาะปัญหาที่ว่าเป็นปัญหาที่ทางเมืองเฮาตัดสินบ่ได้แล้วเฮาก็เลยเฮ็ดหนังสือหรือนําเสนอหาท่านแข็งเนาะคันเพิ่นเพื่อมีวิธีแก้ไขหรือช่วยแนะนําให้เฮาระยะผ่านมานี้เนาะเกี่ยวกับการพัฒนาครูอาจารย์นี้ระยะนี้เฮาก็ได้สุ่มใส่การแบ่งปันของตัวเลขเนาะที่ว่าให้มาเฮ็ดได้จบสั้นม.7เนาะได้ไปเรียนต่อครูจังซั่นเนาะไปเรียนถึงสาครูหั่น
1: เจ้า
2: ตามการแบ่งปันของทั้งแข็งคือเฮาก็ได้ระดมเป้าหมายดังเก่าได้ไปเรียนเนาะที่ว่าครบตามจํานวนที่ทางแขวงได้แบ่งปันให้เนาะอันนี้เฮาก็ได้เอาใจใส่คือนั้น
1: อือครับเจ้า
2: เจ้า
1: เจ้าและท่านอันนั้นเมืองเชียงฮอนเฮาเนาะแล้วก็มีเป็นแขวงแฮกเซียวหรือว่ามีมิตรภาพใส่กับแขวงทั้งฝากประเทศเพื่อนบ้านเนาะท่านเนาะและเว้าเรื่องเกี่ยวกับเน้นหนักเรื่องครูนี่เฮามีการแลกเปลี่ยนด้านนี้นํากันบ่นอกจากจะเป็นกีฬาแล้วและด้านอื่นๆเด
2: ้โอ้เจ้าๆส่วนหลายทั้งเฮามันติดกับอําเภอของไทยดีแม่นให้เฮาผ่านมาให้เฮาจะได้มีแต่แลกเปลี่ยนทั้งด้านการกีฬานี่แหละเนาะด้านวิชาการอื่นๆแต่เฮาบ่ได้แลกเปลี่ยนนํามีแต่ต้องว่าเฮาแลกเปลี่ยนทั้งด้านเรียกงานสาธารณสุขเอาเรียกงานการผลิตกิจกรรมต่างๆนี่เฮาได้แลกเปลี่ยนแต่ส่วนเรียกงานพัฒนาครูที่เฮาบ่ได้แลกเปลี่ยนเนาะระยะผ่านมาเป็นคือนั้นเนาะเกี่ยวกับเรียกงานดังเก่านี
1: ้เจ้าๆๆแล้วทั้งเฮาได้อาดาบรรดาครูอยู่ในเมืองเชียงฮอนเฮาเนาะเจ้าเฮาได้มีการเน้นหนักให้ทั้งอาดาทางภาคส่วนของอาดาครูนี่เนาะเจ้าเรื่องเกี่ยวกับการยกสูงจรรยาบรรณจรรยธรรมของครูขึ้นได้ได
2: เจ้า
1: แม่นครับเป็นผู้บริหารการศึกษา
2: เจ้าให้เฮาคือประธานได้รับผู้หลายเทื่อแล้วให้เฮาก็ได้ท่านมาให้เฮาก็ได้มีการศึกษาอบรมนั่นแหละเนาะศึกษาอบรมนั่นแหละเว้าเรื่องให้ฮักอาชีพครูเนาะพนักงานครูส่วนหลายก็ถือว่ามีจรรยาบรรณดีนั่นแหละเนาะบ่มีปัญหาหรือว่าห่างเสียงที่ว่าประชาชนหรือว่าสมาคมบ่นักเรียนใดได้ส่งข่าวมาเนาะให้เฮาก็ถือว่าบ่มีมาสั่นซ้ายมามีก็เป็นจํานวนน้อยเนาะอันนี้ระยะผ่านมานี่เป็นคือนั้นหั่นอยู่ทางเมืองเสียงฮอนของเฮาเนาะ
1: อืมเจ้าเจ้าเจ้าแปลว่าตัวนี้เป็นเฮาได้เน้นหนักเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณจรรยาธรรมของครูเนาะในการสิทธิ์สอนนักเรียนอยู่ภายในเมืองเชียงฮอนเฮาก็เห็นได้เรื่องเกี่ยวกับระดับการศึกษาหรือว่าการเรียนผลของการเรียนการสอนนี่แหละเนาะ
2: เจ้าแม่นล่ะ
1: เจ้าและสิ่งท้าทายของเกี่ยวกับการเรียกงานของ การบริหารก็คือกันนะพัฒนาครูนี่อยู่ทางเมืองเชียงฮอนในนามท่านเป็นในห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเชียงฮอนท่านเห็นว่าสิ่งท้าทายในการพัฒนายกระดับความสามารถหรือว่าเรื่องเวียกงานนั้นของบุคลากรครูเฮานี่อยู่ทางเมืองเชียงฮอนเนี่ยพบสิ่งท้าทายอย่างบ่
2: เจ้าแต่ว่าบ่ฮอดระยะนี้เนาะช่วงสิ่งท้าทายตัวกับครูอาจารย์ไทเฮานี่อันนั้นที่1ก็บอกเรื่องอันนี้แหละเพราะว่าทางเมืองเชียงฮอนเฮานี่แต่ว่าครูเนาะว่ายกระดับอ่ะนะจํานวนนึงมันบ่อยากไปเนาะบ่อยากไปซะบ่อยากยกระดับกันต่อเนาะอยากเด็ดบ่อยากไปยกระดับต่อซะอันครูที่ภาคส่วนที่1เนาะอันที่2นี่เกี่ยวกับครูอาจารย์ได้เฮานี่เนาะก็มีจํานวนนึงเนาะจํานวนนึงก็ยังมีแนวคิดเปรียบเทียบสังสาหั่นแหละนะประธานเนาะเปรียบเทียบสังสาหรือว่ากับคะแนนการอื่นซะหลังจากนั้นทางมูลซึ่งฮอนได้เฮาก็ปัจจุบันนี้ให้เฮาก็ได้นี่แหละในการผลิตเนาะในการมีสนยางพลานหลายเนาะสนหลายในครูอาจารย์ในเฮานี่บางเทื่อบางครั้งคราวบางบุคคลเนาะคือว่าถ้าหันไปคิดยางตนเศร้าเนาะหรือว่า
1: เจ้า
2: บางเทื่อการมาประจําการก็บ่ทันกับวงเวลาหรือว่าปฏิบัติเป็นประชากรหันบางครั้งคราวก็บ่ได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้มงวดเนาะอันนี้เป็นบ่เป็นพื้นฐานหรอกเป็นบางครั้งคราวเนาะอันนี้เนาะอยู่ในสิ่งของในเฮานี้เนาะแต่ส่วนจะปะละให้ก็บ่มีเนาะบ่มีเนาะเจ้า
1: และนอกจากสิ่งท้าทายแล้วปรากฏการณ์อยู่ฮ้อนี่เด้ท่านบ่ว่าแต่ครูแล้วก็อยู่ในวงการของการศึกษานี่เนาะอยู่ทั้งเมืองเฮานี
2: ่
1: เกี่ยวกับปรากฏการณ์อยู่ท่อที่ในปัจจุบันนี้หลายเนาะท่านเห็นว่าในปัจจุบันอยู่ทั้งเมืองเชียงฮอนเฮาได้มีการสุ่มใส่แก้ไขขึ้นแล้วได้โดยเฉพาะอย่างเกิดขึ้นในทั้งเมืองเชียงฮอน
2: เจ้าทําเมื่อซื้อฮอนเฮาปรากฏการยอดพ่อโปรเจกต์การศึกษานิดนึงก็บอกเรื่องอันนี้แหละนักเรียนมีความเสี่ยงเนาะนักเรียนอาจจะปะละการเรียนหั่นเนาะอันนี้มีความเสี่ยงสูงเนาะอันที่2ก็แม่นนี่แหละการปรากฏการยอดพ่อทั้งอดีตและทางด้านสังคมนี้เป็นต้นแม่นปัญหาสิ่งเสพติดโดยเฉพาะก็แม่นปัญหาคอลลาเจนมันกระทบที่ได้เฮาก็ได้มีคณะกรรมการเนาะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกวดกาตลอดอยู่ซื้อฮอนได้เฮาเนาะคือว่าแต่เฮามีระเบียบคุ้มครองต่างหากเฉพาะคณะกรรมการแก้ไขตัวเรื่องการคุ้มครองอันนี้สิ่งเสพติดซึ่งฮอนได้เฮานี้เนาะอันนี้ถ้าเองที่ว่าปัญหาสังคมที่เกิดกับซึ่งฮอนเนาะที่ว่าถ้าเองในการนักเรียนที่ปะละนี่แหละเนาะเนื่องจากว่าเนาะนักเรียนจํานวนนึงอยู่เขตนอกเนาะพ่อแม่หันไปออกให้งานอยู่บ่อนอื่นซะแล้วไปเอาลูกไปนําเจ้าเอาลูกไปนําออกให้งานอยู่สวนกล้วยจีนบ่อยู่ทางบ่อแก้วอยู่ทางไสยะบุรีพุ่นเนาะอันนี้ให้เฮามีความเสี่ยงไปแล้วนั่นหั่นเนาะ
1: เว้าเรื่องตัวนี้เว้าเรื่องอันปรากฏการณ์ยอท่อเรื่องอันน่ะน้ํากระท่อมคอลลาเจนนี่โอ้บ่แม่นแต่เกิดแต่อยู่ไสบ่อนใดบ่อนนึงมันทั่วบ่ได้อันนี้แม่นเฮาจะต้องได้มีการสมทบกับผู้ปกครองเนาะท่านเนาะบ่ว่าแต่นะและแผนจุดสุ่มในตัวหน้าเรื่องเกี่ยวกับของเขตการศึกษานี่ท่านจีมีการสุ่มใส่ขึ้นได้ไดมีแผนการขึ้นได้ไดบ่เจ้า
2: แผนถ้าเฮาก็องค์คณะพรรคเบิ่งแต่เฮาอีกนึงได้สุ่มใส่ก็ได้สืบต่อหั่นแหละเนาะสืบต่อนําเอาประดานแนวทางของพรรคของรัฐนั่นแหละโดยเฉพาะก็แม่นนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวของกับเรื่องงานการศึกษาเนาะลงจับตั้งซึมๆนั่นแหละหลายครั้งหลายเทื่อให้ทั่วให้ถึงนั่นแหละเฮ็ดให้เขาเจ้าเรานั่นได้มีความรับรู้เข้าใจแจ้งถึงเรื่องงานการศึกษาว่ามีความสําคัญเนาะต่อกับการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองเราได้เนาะอันนี้ให้เฮาก็ได้สืบต่อเฮ็ดให้เขาเจ้าได้เข้าใจแจ้งต้องให้ทั่วให้ถึงเนาะในการโดยเฉพาะให้เขาเข้าใจแจ้งถึงความรับผิดชอบที่พรรครับได้มอบหมายในการเฮ็ดหน้าที่นี้เนาะอันนี้โดยเฉพาะกําลังจะชุมใส่อันนี้แหละเนาะเป็นหลักเนาะที่2ก็ได้ใส่เบิ่งกันนโยบายหรือว่าเบิ่งแยงหั่นแหละเนาะเบิ่งแยงนโยบายต่างๆตามความเหมาะสมเนาะในเมื่อปัญหาต่างๆหรือว่าที่ทางโรงเรียนทางแต่ละเขตมีความจําเป็นโดยเฉพาะเป็นพื้นฐานโครงล่างของการศึกษาบ่เนาะนักเรียนอยู่เขตนอกขาดเขินปัจจัยการเรียนหรือว่าสิ่งที่จําเป็นเนาะทางเมืองเฮาก็จะได้เอาใจใส่ช่วยและจะได้ติดตามกฎกาและจะได้แก้ไขเนาะเท่าที่ช่วยก็ได้เท่าที่แก้ไขได้เนาะอันนี้ให้เฮาอยู่ในแผนเฮาครับหวังว่าจะได้แก้ไขไปด้านนั้นเนาะ
1: เจ้าก็เฮาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขก็มีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ในโครงเขตการศึกษาโรงเรียนทางไกลซอกลีกเด้อยู่ทั้งเมืองเฮานี่ยังหลายบ่ท่านมีหลายบ่ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าการประกอบส่วนทางสังคม
2: จ้ามีหลายอยู่เนาะที่นี่ทั้งมื้อซื้อห้องก็ได้รับโครงการนั้นนี่นั้นเนาะคือว่ามูลนิธิเกี่ยวฝัดเด็กหั่นอีกกายนี่เฮาก็ได้อยู่ 2-3 หลังเนาะโรงเรียนน่ะนะ
1: เจ้า
2: เนาะแต่ว่าเบิ่งความที่ห้องต้องการในเขตชนบททางเฮาแล้วก็มีความจําเป็นก็ยังหลายแห่งอยู่เนื่องจากว่าโรงเรียนดังกล่าวก็ได้สอบแปลงมาได้ปุ๊บมาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็บางหลังก็มีสภาพทรุดโทรมเก่าแก่หั่นแหละเฮาก็ได้ปรับได้ปรุงไปแต่ว่าก็มีความจําเป็นต้องได้พัฒนาหั่นแหละเนาะครับเป็นงานการศึกษาเนี่ยคงพื้นฐานคงหลังนี้เนาะให้เฮาก็ได้มีแผนเนาะในเมื่อบรรดาการนําเพิ่นมาให้เฮาก็ได้นําเสนอเนาะแต่ว่าเพิ่นหากมีสิ่งนําให้เฮาได้มีแผนคิดไล่ต่างๆให้เฮาก็ได้มีการกักเก็บมาแล้วเนาะปัจจุบันสิ่งฮอนเขามีความจำเป็นเนาะในการปรับปรุงพื้นฐานกำลังในการศึกษานี่เน
1: าะเจ้านอกจากเรื่องเรียกการการพัฒนาสถานที่นักเรียนการแก้ไขปรากฏการณ์ยอทอแล้วไปปัจจุบันนี้คือสภาพเศรษฐกิจคือทางฮู้เด้อเนาะท่านเนาะเฮาได้มีการมีแผนบ่ที่ช่วยให้ครูเนาะให้มีเวียกเฮ็ดงานทําก็คือมีเวียกเสริมโดยเฉพาะก็เป็นการนั่นน่ะส่งเสริมครูนี่แหละสร้างเวียกเฮ็ดงานทํามันนอกจากการสิทธิ์สอนนักเรียนแล้วอยู่ทางพุ่นเฮามีบ
2: ่เจ้ามีเจ้าจังนี้อยู่ทางเมืองซื้อฮอนได้เฮานี่คือว่าได้รับการส่งเสริมเนาะในการปลูกยางพาราเนาะประธาน
1: เจ้าย
2: างพารานี่มาฮอดปัจจุบันเมืองซื้อฮอนให้เฮานี่ปลูกยางพารานี่ฮอด 8,000 กว่าเฮกตาร์แล้วเนาะเพราะปัจจุบันนี่ยางพาราที่ขีดทัน 4,000 กว่าเฮกตาร์แล้วฉะนั้นครูอาจารย์อย่าไปได้มาเซ็งฮอนให้เฮามีสวนยางพาราเนาะเกือบกว่าจะบดทุกคนเนาะประธานท่านเนาะท่านผู้ฟังเจ้าในนั้นเฮกตาร์นึงก็500ต้นเนาะจํานวนคนยางบ่มีแม่น300ต้นขึ้นไปเนาะแต่บัดนี้ราคายางพาราเซ็งฮอนให้เฮานี่เพิ่นได้เอาโรงงานมาตั้งอยู่ที่นี่เซ็งฮอนที่แล้วเนาะคือว่าปัจจุบันนี้ราคายางพารากิโลนึงก็28,000กีบฉะนั้นในครูอาจารย์ในเฮานี่ที่ว่าสิมีรายรับต่อยางพารานี่ถ้ามียาง500ต้นก็จะได้ประมาณ6ล้านกิบต่อครั้งต่อครั้งนึงมัน2อาทิตย์นึงมันให้เฮาเก็บซื้อเทื่อนึงเนาะ
1: เจ้าแปลว่าบ่ได้รายเป็นเดือนเด้อเนาะต่อครั้งเนาะกี่ได
2: ้
1: กี่ได้จักครั้งก็แม่นได้เงินตามนั้นก็แปลว่าเรื่องเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้แกนครูเนาะแล้วเรื่องด้านเศรษฐกิจให้แกครอบครัวนี่ก็เห็นว่าทางครูเฮาก็มีความเข้มแข็งหลายเจ้าและท่านพุ่งเข้ามาหากิจกรรมในมื้อนี้เนาะที่เฮาได้มีการจัดกิจกรรมนี่แต่ละปีนี่ได้จัดทุกปีบ่ท่าน
2: เจ้าแต่ละปีที่เฮาขอโทษเอาแถวบ่ได้จัดแต่ละปีนั้นมีแต่ปีนี้ที่เฮาก็ได้มีความตัดสินใจจัดเนาะแต่ละปีที่เฮาบ่ได้จัดทันมานี่เฮาได้อาศัยแต่ว่าเปิดกีฬาประจําปีแต่เฮาได้เฮ็ดเนาะแต่ปีนี้เฮ็ดเฉพาะในโครงการศึกษานี้แต่ละปีที่เฮาเปิดกีฬาประจําปีแม่นทุกภาคส่วนจะได้เข้าร่วมบ่สิภายในเมืองเนาะจะมีสํานักงานองค์การปกครองบ้านเข้าร่วมแต่ได้เฮ็ดเฉพาะแต่ของเขตศึกษาเนาะบรรดาครูอาจารย์ทั้งหมดเฮ็ดเฉพาะ
1: แปลว่าเฉพาะอยู่แต่ว่าอันมีการแข่งขันเกี่ยวมันไปแข่งนี่แม่นนั่นประเทศเพื่อนบ้านนี่แม่นบ
2: ่จ้ะแม่นละอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ว่าเฮาได้คัดตัวนักกีฬาเนาะแล้วคัดตัวนักกีฬาเนี่ยเพื่อไปเข้าร่วมกันแข่งขันมิตรภาพประเทศเพื่อนบ้านนี่เนาะ
1: เจ้าการคัดนี่ภายหลังที่มีการคัดแล้วนี่เฮามีการกะเกี่ยมขึ้นได้ใดบ่เพื่อสิเอาไปแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านนี่มีการฝึกอบรมขึ้นได้ใดฝึกซ้อมได้
2: แล้วถ้าเฮาได้ตัวนักกีฬาเฮาก็จะได้มีการฝึกซ้อมเนาะจะได้มีการฝึกซ้อมนั่นแหละตามประเภทกีฬาที่ทางประเทศเพื่อนบ้านหั่นเพิ่นกำหนดมาว่ามีจักประเภทกีฬาแต่เฮาก็จะได้กะเกี่ยมได้ฝึกซ้อมกันเนาะหรือว่าไปของกันแข่งขันนั้นเอาแต่เฮาแต่มีแผนเนาะแล้วมีแผนล่ะ
1: เจ้าและตอนท้ายนี่ท่านอยากฝากถึงครูอาจารย์อยู่ทั่วประเทศหนึ่งในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลาคม32ปีโดยเฉพาะทางทั่วประเทศแล้วก็โดยเฉพาะให้เป็นอยู่บางเมืองเสียงฮอนเฮาท่านอยากฝากถึงคือแน่ใดนะเจ้า
2: เจ้าอันนี้ข้าพเจ้าในนามต่างหน้าให้ท่านองค์การปกครองเมืองเสียงฮอนในนามผู้ที่นําเป็นงานประชาสังคมทางเมืองเสียงฮอนเนาะอยากฝากฟังถึงครูอาจารย์ทั้งหมดนี้เนาะให้ประดาท่านให้ได้รับรู้และเข้าใจเนาะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตัวเองเนาะโดยเฉพาะกับเรียนงานการสอนนี้เนาะว่าครูอาจารย์ทั้งหมดแม่ที่โพสาดเนาะแล้วมันประเทศชาติจะมั่งคั่งเข้มแข็งหรือจะพัฒนาแนวใดก็แม่นขอฝากฟังกับทั้งครูอาจารย์ทั้งหมดนี่แหละเนาะเป็นแม่ที่ดีๆเนาะในการสอนในการสอนเป็นแบบอย่างที่ดีในรอบด้านเนาะ ก็จะฝังไปทางบรรดาทานทั้งหมดอยู่เลยครับฟังรายการนี้อยู่เนาะ
1: เจ้าเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลาคม32ปีนี้ยายท่านอวยพรถึงครูอาจารย์ในครอบเขตทั่วประเทศนะเจ้า
2: เจ้าในโอกาส

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลงท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเซนเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนทับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันจันทร์วันที่5ตุลาคมศักราช2026กุมกับมือแฮม9ค่ำเดือน10ลาวปีแม่เมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการเมื่อนี้อาจารย์แสงฟ้าหรณุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนของคนมีรายการจะให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยอธิบายและซี้แจงสุฟังเนาะทำอิฐมีคำว่าธาตุแท้เนื้อแท้และก็มูลเสื้อมีคำว่ารัดกันห้ามตันและสกัดกั้นหรือว่า5คำนี้มีความหมายร่วมกันบ่ใช้ในกรณีคืนหรือต่างกันใดๆมีคำว่าแพร่ล้ามแล้วก็ลุกล้ามเลียนและก็คองลึกซึ้งและถึงท้องมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหรณุภาพ
1: รายงานสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: ขณะนี้มีรายการพลเกียรติตามหาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนติดโตหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พลอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งดีเนาะอาจารย์ปกติ
1: เจ้าแจ้งดีเป็นปกติ
0: เจ้ามีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและซี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นทำอิฐมี3คำธาตุแท้เนื้อแท้เทียบกับคำว่ามูลเสื้ออาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือและหักแพงวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบาย3คำธาตุแท้เนื้อแท้และมูลเสื้อทั้ง3คำนี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายคุณลักษณะสุนทรียภาพและคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกลุ่มคนใดหนึ่งอย่างลึกซึ้งธาตุแท้นี่เป็นคำผสมบาลีลาวประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าธาตุและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าธาตุหมายถึงสิ่งที่เป็นมูลค่าส่วนประกอบอันสำคัญของจิตใจและร่างกายและคำว่าแท้แท้นี่หมายถึงจริงแมนอิลีเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นธาตุแท้ก็หมายถึงสิ่งที่เป็นมูลค่าอันแท้จริงคำนี้เน้นถึงบุคลิกหรือธรรมชาติที่แท้จริงภายในมักใส่กับคนสังคมหรือวัลบกซึ่งมักจะสอเสื่องซ่อนอยู่หลังสิ่งมุ่งหอและจะแสดงออกมาเมื่อมีเหตุการณ์บีบคั้นคำนี้ถือว่ามีความหมายทางด้านบวกก็ได้เนาะถือว่าท่าแท้ดีงามและก็ด้านลบก็มีบางคนก็มีท่าแท้คิดตัวนะเห็นไห
0: ม
1: หมายว่ามีทั้งด้านบวกและด้านลบดังตัวอย่างว่ากำลังป้องกันความสงบมี3ธาตุแท้คือ 1. ธาตุแท้ปฏิวัติ 2. ธาตุแท้ประชาชน 3. ธาตุแท้ต่อสู้บ่ยอมจำนนอันนี้เป็นกำลังป้องกันความสงบที่มี3ธาตุแท้คืออย่างนี้อีกตัวอย่างหนึ่งเสริมขยายมูลเสื้อธาตุแท้ของผักเข้าในการปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ก็มีคำว่าธาตุแท้ของผักเห็นบอกพร้อมกันนั้นในธาตุแท้ที่ใส่ในชีวิตประจำวันจะใส่ในความหมายที่ว่านิสัยใจคออันแท้จริงแนวคิดจิตใจอันแท้จริงของบุคคลใดหนึ่งเซนวาชายคนนั้นวางตัวเป็นพนักงานที่ดีแต่ธาตุแท้แล้วไม่เห็นคนสวยโอกาสดอกซ้อนเห็นไหมหมายความว่าแสดงออกภายนอกกับภายในภายในกับหมายถึงธาตุแท้มันต่างกันเรียกตัวอย่างหนึ่งลาวได้แสดงธาตุแท้ของตนออกมาให้มูเห็นภายหลังที่ลาวถูกจับเห็นไหมธาตุแท้เป็นใดดอกซ้อนแต่ว่าแล้วจับ
0: เป็นคนบ่ดีเหตุสิ่งที่ผิดกฎหมายอะไรอาจารย
1: ์แมนแมนแมนแล้วยังอีกตัวอย่างเนาะเงาตกเงายามตกประเสริญกับวิกฤตเวลาที่ประเสริญกับวิกฤตเนาะเขาจึงจะเห็นธาตุแท้ของคนว่าไผเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียมเห็นว่าแบบว่าอันเพื่อนกินกับเพื่อนตายเห็นดอกซ้อน
0: เจ้าเจ้าลักษณะนั้นเน
1: า
0: ะ
1: เวลาเขาประสบวิกฤตการเนาะหรือว่ามีปัญหาเขาจะเห็นธาตุแท้รวมแล้วผู้ใดจะมีมิตรแท้หรือมิตรเทียมนี่ตัวอย่างหนึ่งถึงว่าเราจะว่าจะบ่ค่อยคักเป็นไรแต่ธาตุแท้ของเราเราเป็นคนใจดีและก็มักช่วยเหลือผู้อื่นเห็นไห
0: ม
1: บางคนมีเบ้าจ่าบูมวนบางเครื่องฟังแล้วก็มือขีดหูแก้ประทาแก้ของเราจึงคนใจดีก็มีหลายในดอกจอน
0: เจ้าแมนแมน
1: อีกตัวอย่างหนึ่งการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยบ่สนใจกับความถูกต้องคือว่าเมียนธาตุแท้ของพ่อข้าที่บ่ด ดีเนาะดอกซ่อน
0: จะเฮาแม่นแม่นแล้ว
1: หมายว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยบ่สนใจเรื่องความยุติธรรมความถูกต้องใดๆบ่สนใจอันก็แสดงถึงท่าแทนบ่ดีของผู้นั้นอันนี้แม่นคําว่าท่าแท้แต่นี่มาเทียบใส่กับคําว่าเนื้อแท้เนื้อแท้เป็นคําผสมประเภทคํานามประกอบด้วยคําว่าเนื้อเนื้อในที่นี้หมายถึงส่วนสําคัญภายในบ่แม่นเปลือกเป็นว่ารูปสมเนาะและคำว่าแท้ก็หมายถึงจริงแมนอีเมื่อสองคำนี้ผสมประกันเป็นเนื้อแท้ก็หมายถึงส่วนที่แท้จริงคำนี้จะเน้นถึงแกนสารสิ่งที่เป็นความจริงอันแท้จริงของปัญหาหรือว่าของสิ่งของหรือว่าเหตุการณ์โดยตัดออกเปลือกนอกหรือภาพหลักที่สร้างขึ้นออกมาเนาะเป็นคำที่เกิดมาในใดมันจะมีด้านลบด้านบวกมาเป็นกลางบอกซ้อนคำว่าเนื้อแท้เงื่อนการวิเคราะห์หาความจริงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังตัวอย่างว่าอย่าเฝ้าตัดสินคนจากการมือถือเพราะเนื้อแท้ของความเป็นคนอยู่ที่คุณสมบัติและจิตใจเป็นประกอบ
0: เจ้าแม่แท้
1: เจ้าไปเห็นคนใส่เครื่องบักน้ำงามแต่งตัวบักคักไปคิดว่าเราเป็นคนดีเนาะมันกับโบแมนดิเนื้อแท้มันอยู่คุณสมบัติคุณหรือว่าทางด้านจิตใจนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งบทวิจัยนี่ช่วยเราเข้าใจถึงเนื้อแท้ของปัญหาเศรษฐกิจที่โบแมนเพียงแต่เรื่องเงินเฟ้ออันนี้เนื้อแท้ของปัญหาเศรษฐกิจอีกตัวอย่างหนึ่งความงามที่ยืนยงโดเมนรูปสูงภายนอกแต่แมนความงามที่ออกมาจากเนื้อแท้ของจิตใจแมนประซ้อนตัวนี้นะ
0: แมนถูกต้องอาจารย์ถูกต้องที่สุด
1: โดเมนคือว่าความงามจะยืนยงได้กับโดเมนขึ้นกับรูปทางภายนอกเนาะแต่ความงามที่ออกมาจากเนื้อแท้ของจิตใจพุ่นเป็นความงามที่ยืนยงอันนี้มันเนื้อแท้ตอนนี้มาเทียบใส่กับคำว่ามูลเสื้อมูลเสื้อนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่ามูลมูลนี่หมายถึงกกห้าต้นเงาหรือว่าเข้าและเสื้อก็หมายถึงแนวที่พาที่เกิดขึ้นเมื่อสองคำนี้ผสมประกันเป็นมูลเสื้อก็หมายถึงสิ่งที่กระทำมาของบุคคลหรือรวมมูลที่ได้ครับที่ทับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมต่อประเทศชาติซึ่งให้ถือเป็นแบบอย่างเพื่อรักษาหรือให้เก็บสืบต่อไปคำนี้นี่มันเน้นถึงคุณงามความดีมรดกตกทอดหรือธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษหรือว่าจากปุ่นสู่ปุ่นมักใช้ในทางด้านบวกเท่านั้นเช่นว่ามูลเสื้อดูมันขยันเพียรมูลเสื้อต่อสู่พิระอาหารเห็นบอกวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างที่ว่าเป็นประโยชน์ถ้าศาสนามีมูลเสื้อดูมันขยันเพียรอีกตัวอย่างหนึ่งนักพบเขามีมูลเสื้อการต่อสู้อันพิลาอาหารบนย้อมจำนวนต่อศัตรูอีกตัวอย่างหนึ่งอีกกองทัพประชาชนลาวมีมูลเสื้ออันสง่าองอาจมูลเสื้อพิลาอาหารมูลเสื้อน้ำใจดุมันขยันเพียรและตัวอย่างสุดท้ายครูเฮียนแห่งนี้ยังรักษามูลเสื้อการเฮียนเก่งและมีระเบียบอันดีงามไว้อย่างนักแน่นจริงหรอทางการอธิบายทั้งให้นิยามของคำว่าท่าแท้เนื้อแท้และมูลเสื้อพร้อมด้วยตัวอย่างยกซ้อนมาทั้ง3คำใช้แทนกันได้บ
0: ่บ่ได้อาจารย์มันคนละความหมาย
1: แน่คนละความหมายซึ่งว่าบ่สามารถไปใส่แทนกันได้อาจารย์ขอสรุปโดยย่อคือในนี้ ธาตุแค่แมนธรรมชาติภายในของคนหรือสิ่งของมีทั้งดีและชั่วมาเขียนแสดงออกงานมีเหตุการณ์อันนี้มันธาตุแค่เมื่อแท้เป็นแกนสารความจริงของสิ่งต่างๆนะหมายความว่าตัดเปลือกนอกออกมันแน่นอยู่ในแกนในหรือว่าความจริงส่วนมูลเสื้อเป็นคุณค่าหรือมรดกอันดีงามที่สืบทอดมาจากอดีตสู่ปัจจุบันเห็นบอกจะสามารถอธิบายได้คือนั่นเป็นสามคำนี้ทับซ้อน
0: เจ้ามันกับคุณละความหมายแค่บ่สามารถใช้แทนกันได้ถึงว่าบางเทื่อนี่มันอาจจะมีคำซ้ำกันหรือว่าในใดเสียงสัมผัสกันแต่ว่าจะบ่สามารถใช้แทนกันได้เนาะอาจารย์เนาะจุดเน้นก็ต่างกันอีกคันเว้าถึงอันน่ะสิ่งที่เป็นมูลค่าอันแท้จริงแล้วให้คิดว่าแม่นธาตุแท้โลดแม่นอยู่ในกระโต้ของคนแม่นบุคลิกของบุคคลดังกล่าวแม่นธรรมชาติมาแต่เกิดที่แท้จริงของบุคคลนั้นโดยบ่มีการอันน่ะแถลงแปลงวาดหรือว่าเสแสร้งแกล้งทำหนาเนาะอาจารย์เนาะจนเนื้อแท้นี้เขาจะเน้นถึงแกนสารของความจริงสิ่งต่างๆก็แม่นอันแท้จริงแต่ว่ามันแม่นของปัญหาหรือว่าเหตุการณ์อันนี้มันสิบ่แม่นนั่นน่ะคุณเนาะสิบ่คือธาตุแท้บางกี้ฮะเนาะอาจารย์เนาะจุดเน้นฮะนะส่วนมูลเสื้อละแม่นเฮาก็ใช้เรื่อยๆคํานี้น่ะคุณค่ามรดกอันดีงามแล้วก็เว้าเรื่องการสืบทอดจากหุ่นสู่หุ่นเนาะอาจารย์เนาะที่บรรพบุรุษเฮาได้กระทํามาจนมาฮอดปัจจุบันนี้ที่พวกเฮาได้อันน่ะสืบต่อรักษาแล้วก็เสริมขยายไปอีกหุ่นต่อๆไปว่าซั่นซะเนาะ
1: จ
0: ้าอาจารย์ยังมีหยังเพิ่มเติมบ่
1: คิดว่ามีเท่านั้นนะเด็กสอน3คำ
0: เจ้าตัวอย่างละเอียดแล้วบัดนี้มี5คำเด้ออาจารย์ฟังแบบผิวเผินนี่มันก็คือว่าคือกันลัดกันห้ามต้านสกัดกั้นอาจารย์
1: เจ้าทั้ง5คำนี้เป็นคำกริยาในกลุ่มการป้องกันยุบยั้งหรือยับยั้งถึงว่าจะมีจุดประสงค์ค่ายคือกันคือบริเหตุการณ์ใดหนึ่งเกิดขึ้นหรือว่าลุกลามเต็มระดับความเข้มข้นวิธีการและบริบทการใช้ที่ต่างกันอย่างชัดเจนคือในนี้ละในบริบทที่เป็นคำที่รวมความหมายกับบรรดาคำที่ยกมาทั้ง5คำนั้นคำว่าละนี้มีความหมายที่จริงมันก็มีหลายความหมายแต่ว่าอาจารย์จะเอาเฉพาะที่ว่ามันเก
0: ี่
1: ยวข้องกับผู้การคำนี้นะดอกซ้อน
0: เจ้า
1: หลักอีกหมายถึงเข้าขวางไม่ขวางทางสกัดเห็นไหมคำนี้มันเลี่ยนการเข้าไปขวางหรือว่าขวางทางไว้ก่อนเพื่อบ่ให้เป้าหมายหนีหรือเดินหน้าต่อไปได้ดังตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าขี่รถไปละทางคนไข้อยู่สี่แยกเพื่อบ่ให้หนีไปได้ที่มอดซ่อนขี่รถไปรับเป็นบ่รับคนง่ายอยู่สี่แยกแล้วก็ซื้อถึงการไปขวางทางหรือว่าตัดหน้าไปก่อนเพื่อสกัดกั้นบ่ให้เป้าหมายสามารถไปต่อได้อีกตัวอย่างหนึ่งลาวยางไปรับหน้ามูอยู่กับตู่เพื่อถามเอากระแจเงินเป็นบ่ตัวนี้ก็ซื้อถึงการเข้าไปขวางทางไปก่อนเพื่อบ่ให้มูหันยางต่อไปได้เห็นบ่สวัสดิ์คือผู้อื่นลัดแล้วไปต่อได้บ่ตกซ้อน
0: บ่บ่ได้อาจารย
1: ์บ่ได้เห็นบ่หรืออีกตัวอย่างนึงชาวบ้านที่ซอยกันเอาท่อนไม้มาลัดทางไว้บ่ให้รถใหญ่แล่นผ่านเขตปิดเจือนเห็นบ่อันนี้ก็ซื้อถึงการเอาสิ่งของมาขวางหรือว่ากั้นทางไว้เพื่อป้องกันบ่ให้ผ่านอันนี้เขาใช้คำว่าลัดเป็นความในความหมายเอามาขวางเอามากั้นวันนี้มาเทียบเสกคำว่ากันที่จริงกันก็มีหลายความหมายแต่ว่ากันในบริบทที่เป็นคำที่รวมความหมายกับบรรดาคำที่ยกมานี้มีความหมายว่ากีดขวางกีดกั้นกันบ่ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งออกได้คำนี้มันเน้นการสร้างสิ่งกีดขวางหรือว่าสิ่งป้องกันไว้ล่วงหน้าบ่ให้เป็นอันตรายหรือสิ่งนอกเข้ามาถึงคือว่าตั้งครับ เป็นหลักหมดตั้งตัวอย่างว่าชาวบ้านได้ซอยกันเอาถุงทรายมากันทางน้ำไว้บอกให้น้ำท่วมไหลเข้าทุ่งนาเห็นบ่หรือว่ากระสอบทรายเห็นบ่ย้ำย้ำน้ำท่วมจับซ่อนเห็นบ่เวลาน้ำขึ้นแรงเป็นจะเอาน้ำเอาวันนั้นกระสอบทรายหรือว่าถุงทรายเห็นไปปั่นเนาะไปกันทางน้ำไว้อีกตัวอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่ได้เอาเสื้อมากันเหตุการณ์ไว้เหตุที่เกิดเหตุการณ์ไว้บ่ให้คนนอกเข้าออกเห็นบ่ตัวนี้ก็สื่อคำว่ากันอยู่ในที่นี้ก็สื่อถึงการกั้นขอบเขตเสื้อกีดขวางบ่ให้คนผ่านเข้าออกได้อีกตัวอย่างนึงตำรวจใส่ไม้กระบองกันไว้บ่ให้คนข้างนอกเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นสื่อถึงการตันทางหรือกีดขวางทางเข้าทางออกเห็นไหมอันนี้มันกันวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าห้ามในบริบทที่เป็นคำความกฎหมายกับปัญหาหาคำที่ยกมานั้นก็มีความหมายว่าสกัดไว้ยับยั้งหยุดคำนี้เน้นถึงการเข้าไปยุบยั้งหรือควบคุมสภาพการหรือสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวหรือว่ากำลังลุกลามบ่ให้ดำเนินต่อไปหรือว่าบ่ให้บานปลายดังตัวอย่างว่าท่านหมอเฝ้าเอาผ้าพันบาทมาอัดไว้เพื่อห้ามเลือดที่กำลังไหลออกเนาะที่กำลังไหลออกโอเซาอันนี้มันห้ามเลือดเนาะเอาพาแผ่นมาเขียนจะห้ามเลือดดิอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าจะเสียใจหลายปันใดก็ตามเราจะต้องพยายามห้ามใจตัวเองบอกให้ห้องให้ออกมาต่อหน้าคนอื่นจะนี่ก็หมายถึงการยับยั้งหรือว่าควบคุมอารมณ์และความรู้สึกภายในมันบอก
0: เจ้าแม
1: ่เวลามีความเสื่อมใจแห้งบางเทื่อยุ่งต่อหน้าหลายคนบางเทื่อเขาก็พยายามห้ามใจตัวเองบ่ให้เกิดเสียงใส่ออกมาเห็นบ่อีกตัวอย่างหนึ่งชาวบ้านได้ซอยกันตักน้ำมัดทอกใส่เดี๋ยวมัดสาดใส่เพื่อห้ามไฟบ่ให้ลุกลามไปใส่เงินทั้งขาดอันนี้ก็หมายถึงการสกัดกั้นยุบยั้งการเผาผลาญและการขยายตัวของไฟนั้นอันนี้มันสร้างเนาะมันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าต้านนี่ถือว่าเป็นคำที่เราก็ใช้หลายเนาะซึ่งว่ามีความหมายว่าสู้คืนรัดไว้เฮ็ดให้ยุบต่อสู้ขัดขวางคำนี้มันเน้นการสู้คืนประเสริฐนาโต้ตอบต่อสิ่งที่กำลังปะทะหรือกำลังระบาดอยู่ดังตัวอย่างประชาชนรวมกันต้านปรากฏการหย่อท่อในสังคมอีกตัวอย่างนึงทางกายของคนเฮามีภูมิต้านทานสร้างมาเพื่อต้านเสื้อพยาธิเป็นบทซ้อน
0: เจ้าแม่นแท้ใด
1: หรืออีกตัวอย่างนึงกองทัพลาวได้ลุกขึ้นต้านการหุกคานของศัตรูในอดีตหรือว่าการต้านการสอราชบังหลวงแม้นการกำจัดปราบปรามและลบล้างทุกการกระทำที่เป็นการสอราชบังหลวงด้วยการกวดกาการสืบสวนสอบสวนการศึกษาอบรมการลงวินัยและการลงโทษตามกฎหมายอันนี้เป็นการต่อต้านการสอราชบังหลวงวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าสกัดกั้นสกัดกั้นนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าสกัดสกัดนี่เป็นคำจากเข้าคะแนนคำเดิมจะออกเสียงว่าสกาดในตัวสวรรค
0: ์สกาด
1: เลือกแปลงเสียงว่าเป็นคำลาวว่าสกัดหมายถึงกั้นกลางตันขัดขวางลัดไว้และกั้นก็หมายถึงเก็บสิ่งขีดขวางเพื่อบังกันไว้บ่ให้เขามาเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสกัดกั้น ก็หมายถึงคัดขวงบ่ให้เกิดขึ้นคำนี้มันเน้นใส่การยุบยั้งอย่างเด็ดขาดบ่ให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนี้กำลังจะเกิดลุกลามบานปลายออกไปคำนี้แหละมักใช้ในบริบททางการเนาะหรือว่าทางด้านกฎหมายดังตัวอย่างว่ามาตรการป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิโควิด19ในระยะที่โควิดระบาดเนี่ยเดือดซ้อน
0: เ
1: ขาจะได้ยินเรื่อยๆมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการระบาดพยาธิโควิดอีกตัวอย่างหนึ่งการสกัดกั้นอัคคีภัยแนวการวางแผนป้องกันอัคคีภัยไว้ล่วงหน้าคือการสร้างระบบป้องกันอัคคีภัยการตรวจการเทคนิคการนำใช้มาตรการต่างๆการโฆษณาการศึกษาอบรมการแนะนำเพื่อบ่ให้อัคคีภัยเกิดขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งอันเรื่องเกี่ยวกับการต้านการสลายบังรวมเนาะและสกัดกั้นถึงกับใช้กันการสกัดกั้นการสลายบังรวมแนวการจำกัดการป้องกันบ่ให้การสอลาดบังหลวงเกิดขึ้นอยู่ในการจัดตั้งรัฐการเมืองและสังคมด้วยการโฆษณาศึกษาอบรมติดตามกวดกาแจ้งตัดสินปฏิบัตินโยบายและอื่นๆอันนี้อันนี้มันสกัดกันถ้าว่ามาเทียบกันแล้วการต้านการสอลาดบังหลวงกับการสกัดกั้นการสอลาดบังหลวงคือกันบ่ซับซ้อน
0: บ่คือเด้อาจารย์กรณีนี้นะ
1: แมนจะมีความแตกต่างกันเนาะแต่ว่ามันก็หรือว่ามันพัวพันกันบางเชื่อเพิ่นก็ใช้ทั้ง2คํามาซ้อนด้วยกันเด
0: ้
1: การต้านและสกัดกั้นการสอลาดบังหลวงเห็นบ
0: ่เวลาเพิ่นใช้เพิ่นก็ใช้ว่าต้านและสกัดกั้นก็แสดงว่ามันเป็น2คําอาจารย์เพิ่นบ่ว่าหรือเด้เพิ่นว่าเละเด้เนาะความหมายมันอาจจะใกล้กันพัวพันกันแต่ว่ามันก็ยังแม่นคนละความหมายจุดเน้นมันต่างกัน
1: ครับและบางครั้งคำว่าต้านและสกัดกั้นกับมักอยู่ในข้อความเดียวกันเห็นป่ะแถลงข่าวเกี่ยวกับการสกัดกั้นและต้านการระบาดโควิด19ในเวลาที่โควิดระบาดแรงๆเขาก็ใช้ทั้งนี้ทั้งสกัดกั้นหมายก็ว่ามันบอกท่านเขามาแต่ว่าเขาสกัดกั้นไว้ก่อนบัดมันเขามาเลยเขาก็ต้านการระบาดบอกเด็กตัวอย่างหนึ่งท่านกำลังต้นขั้วกฎหมายว่าด้วยการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยเดี๋ยวนี้เพิ่นออกมาแล้วกฎหมายฉบับนี้เห็นบอกกฎหมายว่าด้วยการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อของหาคำนี้เนาะรักนี่ก็หมายว่าไปตัดหน้าหรือว่าไปขวางทางไว้ก่อนกันสร้างสิ่งป้องกันไว้ล่วงหน้าห้ามแม้นใส่สกัดไว้หรือยับยั้งบ่ให้เฮ็ดต้านแม้นสู้คืนหรือว่าประเสริญหน้ากับสิ่งที่จะมาปะทะสกัดกั้นแม้นยุบยั้งเด็ดขาดบ่ให้ลุกลามหรือว่าบานปลายเห็นบ
0: ่
1: หมายก็ว่าทั้ง4ท
0: ั้
1: ง5คำนี้เป็นคำที่ใกล้เคียงแต่ไปใช้แทนกันในบทสอน
0: บ่อาจารย์ที่แทนกันทุกกรณีนี่ก็บ่ได้เพราะว่ามันคำทั้ง5มีจุดเน้นหรือว่ากรณีใช้นะเฉพาะของแต่ละคำได้อาจารย์
1: แมน
0: คิดว่าใช่ถือกรณีแต่บางกรณีก็เห็นนำมาซ่อนใส่กันคือเห็นว่าหันแล้วว่าเพิ่มความหนักแน่นของคำนั่นหันเติมอีกเนาะว่ามันก็จะมีกรณีเฉพาะในการใช้ของแต่ละคำใช่ให้ถือกรณีจะเหมาะสมกว่าเป็นอะไรอาจารย์มีอย่างเพิ่มเติมบ่อีกบ่
1: คิดว่า
0: เขาสิได้แล้วเนาะ
1: คิดสิได้แล้วเพราะว่าได้อธิบายมียามแล้วก็อีกตัวอย่างเนาะ
0: มันก็เป็นคำที่เฮาใช้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันนะอาจารย
1: ์
0: เพ
1: ีย
0: งแต่ว่ามันอาจจะมีหลายคำเฮ็ดให้เฮาเกิดความสับสนแต่ว่าถ้าหากลงแทนบอนเบิ่งบ่ถูกกันบ่ถูกกรณีกับฟังลักษณะกับขีดหูวาดได้วาดนึงอันนั้นเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่น
0: จ้าคิดว่าได้แล้วไปคู่คำต่อไปแพรลามกับลูกลาม
1: คำว่าแพรลามและลูกลามเป็นคำกริยาในกลุ่มที่สื่อถึงการขยายตัวการกระจายออกหรือว่าการเพิ่มขอบเขตถึงว่าที่นี้ความหมายใกล้เคียงกันหลายเนาะสองคำมีแปรมีมุมมองด้านทิศทางความคุ้นเคยและบริบทการนำใช้ที่แตกต่างกันที่นี้แพรลามเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าแพรในที่นี้นี่ส่วนหลายเขามักหลงไปเขียนเป็นตุพอเนาะพอเพิ่งนะ
0: จบก่อนเจ้า
1: ที่จริงมันแม่นตุ
0: พอผ
1: ู้แพรตัวนี้มันหมายถึงกระจายออกไปกระจายออกไปและก็ลามหมายถึงขยายกว้างออกไปยางไว้วาเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นแพรลามก็หมายถึงกระจายออกไปยางไว้วาคำนี้มันเน้นการกระจายออกเป็นวงกว้างจากจุดศูนย์กลางออกไปรอบๆแบบไว้วาจังตัวอย่างว่าเสื้อไขวัดใหญ่กำลังแพรลามยางไว้วาในระยะอากาศเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเน้นการกระจายจากคนสู่คนเนาะในแพรลามอีกตัวอย่างหนึ่งข่าวลือที่บ่มีมูลความจริงได้แพรลามไปทั่วสังคมออนไลน์อันนี้มันเน้นการกระจายขอบเขตของข่าวเห็นป่ะอีกตัวอย่างหนึ่งค่านิยมแบบใหม่กำลังแพร่ลามเข้ามาอยู่ในกลุ่มสาวหนุ่มอันนี้เลยมันเน้นการกระจายของแนวคิดหรือว่าวัฒนธรรมเนาะอันนี้ใส่แพร่ลามหรือว่าเกี่ยวกับพญาก็เช่นเดียวกันพญาชนิดนี้ความแพร่ลามไปทั่วหรือว่ายาเสพติดกำลังแพร่ลามไปทั่วโลกอย่างนั้นก็พญาปราบเนาะปราบแต่ว่ากันยังปราบแต่ว่าเป็นยังแพร่อยู่แพร่ลามอินโดนีเซียเล็งควบคุมการแพร่ระบาดพยาธิอะฮีวาแอฟริกาในหมูเห็นบอกพยาธิตัวนี้มีเศร้าเลยที่อยู่บ้านเ
0: ขาก็คิดว่า
1: ตัวหมูมีขาย
0: แล้วเนี่ยมีขายปกติแล้วอาจารย
1: ์แค่นั้นเลยแมนแพร่ลามซึ่งหมายถึงกระจายออกไปยานใบบานเนาะวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าลูกลามลูกลามเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าลูกก็หมายถึงตั้งโตขึ้นหรือว่าไม่เป็นแปลวขึ้นเห็นป่ะไฟลุกไม่เป็นแปลวขึ้นและก็ลามก็หมายถึงขยายกว้างออกไปยางไว้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นลูกลามก็หมายถึงแค่กว้างออกไปโดยไวกระจายออกไปยางไว้วาเช่นเสื้อขยาสนิทนี้ได้ลุกลามไปสู่กระแสเลือดหรือว่าไฟที่ใหม่ได้ลุกลามไปทั่วทั้งจุดอีกตัวอย่างหนึ่งการสู่พบกันได้ลุกลามไปยังเขตอื่นๆของเขตนั่นหรืออีกตัวอย่างหนึ่งข้อคัดแย้งเล็กน้อยระหว่างสองฝ่ายได้ยุกลามกลายเป็นการประทะกันอย่างหุนแหงอันนี้มันเน้นการบานปลายของเหตุการณ์เนาะอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าบ่เฝ้าปิ่นปัวบาดแผลอาจจะอักเสบและยุกลามเข้าไปฮอดกระดูกเห็นไหมอันนี้มันเน้นความหุนแหงและการทำลายที่เพิ่มขึ้นฟังอาจารย์อธิบายแล้วแพรลามกับลูกลามสามารถใส่แคนกันได้บ่ครับสอน
0: บ่ได้อาจารย์จุดเน้นนี้มันต่างกันแต่ว่ามันก็ห่วมกันอยู่ได้อันใดก็ขยายออกไปเป็นวงกว้างยางไว้ต่างแต่จุดเน้นหั่นหรือว่ากรณีในการใส่หั่นน่ะเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้าและอาจารย์ขอสรุปโดยย่อคือในนี้แพรลามเป็นการกระจายออกเป็นวงกว้างเน้นขอบเขตการกระจายเช่นว่าเสื้อพญาหรือว่าข่าวสารความเสื่อที่ที่มันแพรลามไปมันมีลูกลามนี่คือการบานปลายแล้วก็คุ้นแห้งหลายขึ้น เงื่อนความอันตรายและการเผาผลาญหรือว่าทำลายเช่นว่าไฟอย่างที่เนาะไฟลุกลามความขัดแย้งลุกลามหรือว่าสงครามลุกลามไปพ่อเขียดนั่นตัวอย่างเห็นป่ะฉะนั้นอาจารย์ขอสิงใช่คือนั่นสำหรับสองคำนี้แผลลามและลุกลาม
0: คิดว่าคือสิได้แล้วเพราะว่าก็ละเอียดแล้วตัวอย่างจุดเน้นมันต่างกันเพราะนั้นแต่ว่าห่วมกันแม่นแพร่ออกไปเป็นวงกว้างโดยไวต่างแต่จุดประสงค์ในการใส่กรณีในการใส่เนาะครูคำต่อไปอีกเรียนกับคองอาจารย์ใส่เทียนกันได้บอกคำถาม
1: คำว่าเรียนและคองนี่นะซึ่งว่าเป็นคำที่มาเป็นครูคำที่มาเป็นคำซ้อนเรียนกับซ้อน
0: จุ
1: ดแต่ว่าเป็นคำซ้อนก็เป็นเรียนไหลเห็นบ่
0: กับคอง
1: คองกับคองแค้วคือว่าเรียนกับคองนี่เป็นคำศัพท์ในกลุ่มที่แสดงถึงสภาพความบ่ติดขัดความสะดวกหรือว่าความชำนาญเนาะเป็นเอกตามทั้งสองคำนี้ก็มีจุดเน้นด้านความหมายมุมมองและบริบทการนำใช้ที่แตกต่างกันคือในนี้เรียนนี่เป็นคำพิเศษหมายถึงมอนบุฟเฟ่บุคคลค้าคำนี้เน้นถึงความสะดวกความง่ายดายและสภาพที่เคลื่อนที่หรือดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยบ่มีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางมาเหยียบให้สะดุดเห็นปะมักใช้กับการใช้ภาษาเป็นจนประการอ่านอย่างนี้การเรียนมันบ่ได้ซ้อน
0: เจ้า
1: การเว้าเรียนการเขียนเด
0: ้การเขียนนี่เฮาบ่เฮาบ่ใช้เด้เขียนเรียนไหลคือบ่
1: มีแต่อ่านกับเว้า
0: แม่น
1: โอ้แล้วเว้าเรียนดีเว้ยอ่านเรียนดีแล้วอ่านเรียนตัวอย่างบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างที่เป็นประโยคเนาะตัวอย่างที่1ลดความนี่ปรับแก้แล้วอ่านเรียนดีบุคัดหูและบุมีจุดสะดุดอันนี้มันเน้นความสวยงามและความต่อเนื่องของตัวอักษรเวลาเขาอ่านใช่ไหมบางเชื่อมีบอกบางประโยคหรือว่าบางย่อหน้าอ่านรู้สึกว่าอ่านบุญกิจยันบันได
0: เจ้า
1: เด็กอ่านเนี่ยเห็นไห
0: มคิดมามี
1: กับมีคือกันเล็กตัวอย่างหนึ่งลาวเว้าภาษาต่างประเทศได้เรียนคือกันกับเจ้าของภาษาถูกเว้าเรียนเห็นบ่เน้นความชำนาญในการปากเว้าที่บ่ติดขัดเห็นบ่หรืออีกอย่างหนึ่งข้าวท้องดีเราบ่ท้องขึ้นใจได้เรียนกลุ่มหูเห็นบ่โดยเฉพาะเลยมันเป็นกาบจริงๆเวลาเขาท้องนี่รู้สึกว่าทองถึงใจได้เรียนบทสอน
0: แมน
1: แต่ว่าเป็นกาบเป็นก้อน
0: มันจะสัมผัสกันดีอาจารย์หรือว่าบททองขึ้นใจจังสินะ
1: เจ้าเจ้าจะเรียน
0: แมน
1: ก็เราทองไม่เรียนแท้แต่ว่าเป็นทองเรียนได้คะแนนดีบ
0: ่โอ้มักซิบเก้าหรือซิบแล้วอาจารย
1: ์และคำว่าเรียนนี่เนี่ยเขามักใช้เป็นคำซ้อนเนี่ยส่วนหลายโดยซ่อนกับคำอื่นเป็นต้นว่าเรียนไหลนี่แบบซ่อน
0: เจ้า
1: เรียนไหลโรงเรียน
0: เป็น
1: สีโอมักใส่วันนี้มาเทียบแซฟคำว่าคลองคลองเป็นคำพิเศษหมายถึงสำนานว่องไวง่ายดายตัวติดคัดก็จะเรียนไหลของหมายถึงคำว่าคลองเนี่ยคำนี้เลยไม่แน่นถึงความชำนาญความว่องไวความถนัดและความสะดวกที่เกิดจากการฝึกฝนหรือความคุ้นเคยมักใช้กับทักษะของคนเช่นว่าการเจ็บเรียกการใช้เครื่องมือการเคลื่อนไหวทางกายระบบการเงินหรือการหมุนเวียนเป็นการอธิบายทักษะหรือความสามารถของบุคคลหรือว่าระบบเนาะตั้งตัวอย่างว่ามีดเล่มนี้ใส่คองมือดีปาดหยังกับเขามีบ่มีดบางดวงที่ว่าเขาใส่อ่ะนะ
0: เจ้า
1: มันเครื่องประคองมือกันแด
0: งเออแม่น
1: บาดยังบ่อยากเข้า
0: เออมันจะมีดวงที่เฮามักได้อาจารย์ก็ใส่เรื่อยๆนะดวงนั้นมันคองมือมันถนัดมือบ่สิซะ
1: แม่นเป็นตัวอย่างนึงก่อนบทนี้อ่านคองปากดีคือว่าคองปากเน้นการเคลื่อนไหวทางกายเนาะตัวนี้มันคองปากอีกตัวอย่างนึงระยะนี้การเงินในครอบครัวคล่องตัวดีไม่มีปัญหาติดขัดอันนี้มันเน้นสภาพการหมุนเวียนหรือว่าความสะดวกเนาะคล่องตัวเขาใช้เรื่อยๆบ่ดับซ้อน
0: มา
1: ถึงระบบการเงินนี่นะ
0: เจ้าระบบการเงินมีความคล่องตัว
1: และสำหรับคำว่าคล่องมีบางเครือเขาก็มาใช้เป็นคำผสมหรือคำซ้อนเช่นว่าคล่องแคล้วเป็นบอกแล้วก็ภาษาอังกฤษในยางคล่องแคล้วคลองปากคลองลิ้นคลองตัวเห็นบ่เขาจะใส่ทีนี้คำว่าคลองแต่ว่าเทียบเซ็กคำบรรเลียนแล้วสามารถแทนกันได้บ
0: ่มัน
1: ตัวอย่างเป็นว่าก่อนบทนี้อ่านคลองปากดี
0: เจ้า
1: ก่อนบทนี้อ่านเลียนปากดีบ่ได้เนาะ
0: โอ้บ่ได้กรณีนี้นะอาจารย์
1: เลียนดีอ่านเลียนดีนี่ได
0: ้อือ
1: มันบ่
0: เจ้าแม่
1: นคล่องปากก็หมายก็ว่าเลียนนั่นแหละ
0: เจ้าแม่น
1: เชื่อว่าคล่องตัวนี่ที่มาว่า
0: เลียนตัว
1: เงินในครอบครัวนี่เลียน
0: ตัวก็บ่ได้อาจารย์กรณีนี้นะ
1: อือบ่ได
0: ้โรงเรียนก็สิว่าคงคงเรียนก็บ่ได้เด
1: ้คงเรียนก็บ่ได้
0: อือแม่น
1: ดังนั้นอาจารย์ขอสรุปเป็นอย่างนี้สำหรับสองคำนี้เนาะเรียนนี่คือหมายถึงควบไหลสะดวกและก็ต่อเนื่องเนาะเน้นความบุติคัดเนาะทางด้านภาษาหรือว่าจังหวะหรือว่าเส้นทางก็ได้ส่วนคลองเน้นความสำนานและความมองไวเน้นทักษะความสามารถของคนการเคลื่อนไหวหรือความสะดวกในการหมุนเวียนอันนี้มันเรียนกับคองซึ่งว่าเป็นคำเพื่อนว่าสามารถเป็นคำรวมความหมายได้แต่บ่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีม
0: ัน
1: จะมีการใช้เฉพาะของไทยอง
0: ค์เจ้าบางกรณีก็สิแทนกันได้อยู่แต่ว่าบ่แม่นทุกกรณีคืออาจารย์ว่านั่นแหละเนาะเพราะว่ามันก็เป็นคำรวมความหมายดีแต่ว่าอันสำคัญแม่นกรณีในการใช้กันแหละเนาะอาจารย
1: ์
0: เรียนกับคองก็สิเป็นคำเล่าเดิมทั้งสอง
1: แม่นคำเล่าเดือนทั้งสองคำ
0: เจ
1: ้าคือว่าพ่อเขาก็ใส่ในชีวิตประจำวันอยู่เรื่อยๆเด้
0: เจ้าแม่นแหละ คิดว่าคือสิได้แล้วเพราะว่าตัวอย่างละเอียดครูคำสุดท้ายแม่นลึกซึ้งกับถึงทองบางเทื่อก็เห็นไส้น้ำกันเบ้าไว้ก็เป็นลึกซึ้งถึงทองสี่พยางค์เลยอาจารย์
1: เจ้าแม่นคำว่าลึกซึ้งและถึงทองซึ่งมักใส่คือดอกซ้อนว่ามักใส่มาซ่อนใส่กันเป็นลึกซึ้งถึงทองเนาะถือว่าเป็นคำพิเศษในกลุ่มที่แสดงถึงระดับความเข้าใจความละเอียดความครบถ้วนและการเก็บกับข้อมูลหรือว่าเนื้อในอย่างแท้จริงถึงว่าจะมักใส่คู่กันเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้ภาษาเนาะแต่เมื่อแยกออกจากกันแล้วทั้งสองคำถือว่ามีความหมายและบริบทกันซึ่งความหมายที่แตกต่างกันคืออย่างนี้เลือกเชิงเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำบรรเลงเลือกที่หมายถึงยังหู้ได้ง่ายหมดและเชิงในที่นี้เป็นคำที่ใส่ซ่อนท้ายกับคำบรรเลงหมายถึงยากที่จะยังหู้เมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นเลือกเชิงก็หมายถึงยากที่จะเข้าใจได้เลือกหลายจนยากที่จะยังรู้ได้ดังตัวอย่างว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ลึกซึ้งหลายต้องได้ค้นคั่วลุ้งลึกจึงจะสามารถเข้าใจได้ข้อเดียวกันนั่นคำว่าลึกซึ้งนี้ยังหมายถึงมีความละเอียดหลายสั้นเช่นว่าคำเว้าของเพิ่นเป็นคำเว้าที่ลึกซึ้งหลายหรือว่าก่อนบทนี้มีความลึกซึ้งและกินใจหลาย ้อมกันนั่นเนาะคำว่าลึกซึ้งยังหมายถึงละเอียดทีถ้วนถึงกบถึงห้าเป็นว่าคำกรองเป็นสายหนุ่มที่มีความรู้ทางด้านปรัชญาอย่างลึกซึ้งมีตัวอย่างหนึ่งแล้วเข้าใจบทเรียนอย่างลึกซึ้งโดยรวมแล้วลึกซึ้งเป็นคำที่เน้นถึงมิติด้านความลึกเนาะความสำคัญทางความคิดอารมณ์ความรู้สึกและปรัชญาอีกเลยแล้วมีลักษณะอธิบายสิ่งที่มีความหมายซับซ้อนมีความซาบซึ้งผูกพันหรือมีเนื้อในที่ต้องใช้สติปัญญาอย่างเบิ่งซึ่งเป็นการเบิ่งในทิศทางลงลึกเข้าไปในจิตใจหรือว่าแกนสารเนาะอันนี้มันคำว่าลึกซึ้งมาเทียบใส่กับคำว่าถึงท้องถึงท้องเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าถึงถึงหมายถึงปอดจอดกันสำเร็จก็ได้และท้องในที่นี้หมายถึงสามารถหรือว่าสำเร็จเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นถึงท้องก็หมายถึงเข่าถึงเนื้อแท้ถึงกบถึงห้าคำนี้เน้นถึงมิติด้านความครบถ้วนความละเอียดทีถ้วนการค้นคั่วฮอดห้าฮอดเงาและโบมีบอลตกหล่นมีลักษณะอธิบายกระบวนการการค้นคั่ววิจัยการสืบสวนหรือการเงียนตู้ที่กวดสอบอย่างครบถ้วนทุกเงทุกมุมซึ่งเป็นการเบิ่งในทิศทางกว้างขวางเนาะคือค้นคั่วดังถึงที่สุดตัวอย่างเช่นว่าคณะนำต้องได้เข้มงวดตามหลักการและแก้ไขทันแถวพนักงานที่ประพฤติบ่ดีอย่างเด็ดขาดและถึงท้องอีกตัวอย่างหนึ่งคณะกรรมการได้สืบสวนสอบสวนคดีนี้อย่างถึงท้องจนเห็นความจริงทั้งหมดเห็นบ่อันนี้แหละมันเน้นการเก็บเรียกอย่างละเอียดครบถ้วนทุกปัญหาเลยอีกตัวอย่างหนึ่งนักค้นคว้าวิจัยต้องได้เก็บกำข้อมูลให้ถึงท้องก่อนจะสรุปผลการวิจัยอันนี้มันเน้นการค้นหาข้อมูลให้รวมเอาทุกด้านทุกสายอีกตัวอย่างหนึ่งนักเรียนควรค้นคว้าบทเรียนให้ถึงท้องเพื่อให้เข้าใจทุกขั้นตอนและสามารถจึงจะสามารถแก้ปัญหาได้อันนี้เป็นเน้นความละเอียดทีถ้วนในกระบวนการนำเรียนบางเชื่อมีทั้งสองคำคำว่าลึกซึ้งและถึงท้องก็มักไม่ยังต่อไปกันในประโยคเดียวเลยจบซ้อนจะอย่างเช่นว่าพวกเขาต้องโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายและผลข้างเคียงยาเสพติดพวกเขาต้องโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายและผลให้ของยาเสพติดให้ลึกซึ้งถึงท้องและทั่วถึงทุกเป้าหมายในสังคมหรือบางเทือก็เอามาซ่อนที่กันเป็นตุ่มตัวอีดอกซ่อนเป็นลึกซึ้งถึงท้องเช่นแล้วเชื่อมซึ้งเอกสารอย่างลึกซึ้งถึงท้องนะทั้งสองคำมีความหมายใกล้เคียงกันบ่กับซ้อน
0: ใกล้กันแท้ๆเลยอาจารย
1: ์ย้อนใกล้กันสั้นและจึงสามารถเข้ามาซ่อนใส่กันได้แต่ว่าก็มีความหมายเฉพาะของไทยของมันเนาะเพราะว่าลึกซึ้งนี่เนี่ยความลึกของเนื้อในปัญญาและอารมณ์เน้นความซาบซึ้งความคิดหรือว่าปัญญาที่ยังลึกส่วนละถึงท้องแม่นความละเอียดครบถ้วนเนาะเน้นการค้นคั่วตรวจสอบอย่างทีถ้วนบ่ให้มีจุดตกหล่นคำถึงท้องมีความหมายขึ้นนั่นเป็นสองคำนี้ทั้งสอง
0: ก็ใกล้กันอีหลีเลยอาจารย์เลิกซึ่งกับมันยากที่จะเข้าใจหรือว่ารับรู้ได้ ก็มีความละเอียดหลายหลายสั้นเนาะแล้วก็ยังว่าว่าละเอียดทีท่วนถึงก๊กถึงห้างอีกใดมาถึงทงก็ว่าอันนะความละเอียดความครบถ้วนเน้นการค้นคว้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อบ่ให้มีอันตกหล่นก็ใกล้แท้แต่ว่าคิดว่าจุดเน้นหรือว่ากรณีในการใส่จะมีอันเฉพาะเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นๆ
0: แต่คันมาซ่อนใส่กันนี่แม่นความหมายอัดเจ็บเลยนําเป็นในการความหมายหันจะเอิ้นอะไรจะครบถ้วนยิ่งขึ้นเนาะคันว่าเป็นให้ค้นคว้าเรียกงานดังกล่าวนี่ยังลึกซึ้งถึงท้องจังซี่นะคือว่าแม่นบ่มีบนผิวอัดเจ็บซึ้งนี่เสียงสั้นหรือเสียงยาวอาจารย์ซึ้งหรือซึ้ง
1: เสียงสั้น
0: อ๋อลึกซึ้ง
1: สั้นคือกันกับเชิงซึ้งนะ
0: ซึ้งซึ้ง
1: แต่ว่าจะมีความหมายต่างหากตัวซึ้งคือตัวนี้แหละแม่นจะเป็นคำวิเศษเนาะ
0: ลึกซึ้งเนาะอาจารย์เนาะใช่ให้มันถือกรณีคิดว่าจะเหมาะสมกว่าถ้าว่าเมื่อใดที่ต้องการข้อหมายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมีรายการกันนำมันมาซ่อนใส่กันลึกซึ้งถึงท้องจะบ่มีและต่อใดคำนี้นะเนาะจะบ่ว่าเฮาบ่นิยมใช้ว่าลึกซึ้งและถึงท้องเฮาจะใช้ว่าลึกซึ้งถึงท้องเลยเนาะ
1: จ
0: ้ะคิดว่าได้หรือบ่อาจารย์หรือว่ายังมีอันใดเติมอีก
1: คือ
0: สิเบิด
1: เท่าน
0: ั้
1: นล
0: ู
1: ก
0: สอนเพราะว่าตัวอย่างก็ให้หลายแล้วยกตัวอย่างประกอบการอธิบายให้หลายแล้วคิดว่าคือสิได้แล้วในรายการคำศัพท์ก็พอดีมดขอบใจอาจารย์หลายๆแล้วจังพบกันใหม่อีกโชคดีด้วยอาจารย์เด้อ
1: เจ้าโชคดี
0: อีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงน้ำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการเมื่อนี้อาจารย์แสงฟ้าหงษ์นุภาพหลายคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันมีรายการแล้วหลายคำกว่าปกติได้นี่เพราะว่าคำถามคำซับหันหลายเนาะเนื่องจากว่าเป็นมื้อพักวันเสาร์อาทิตย์เด้ฮอดวันจันทร์มาคำซับก็เลยอ้าวหลายแต่ว่าอาจารย์ก็อธิบายและซี้แจงอย่างละเอียดหมดแล้วพร้อมกับเวลาเนาะทันกับเวลาขอบใจมีรายการทุกท่านนั่นแหละที่มีส่วนร่วมคำซับใดที่ยังมีความคล่องใจในการใช้ก็ส่งวอทแอปให้ดอกซอนตึมอีก5986464685มื้อนี้เวลาพอดีใกล้ๆจะหมดแล้วยังแต่น้อยเดียวนึงขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามมาฟังอีกท่านหนึ่งอวยพรทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่เมื่ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทรมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สินนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันโสมไส้อีกท่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00

เป็นสัวขาวก่อนเนาะเดี๋ยววันจันทร์ถึงมือวันศุกร์ส่วนว่าไปออกคืนทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 18:19 น.ก่อนฟังภาคข่าวทั่วไปเอาก็อย่าลืมรายการอธิษฐงเสนอข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงลำสิ่งที่สนใจสารนังฮู้คติคำคมเตือนใจมาฝากไว้ตอนบริการในแต่ละมือแต่ละอาทิตย์เนาะเอาพบประกาศมื้อนี้กับกลุ่มกับมือวันจันทร์วันที่5 ตุลา 2026แฮม9คำเดือน10ปีบ่มีฮาจุรัสกา1388พุทธศักราช2569สำหรับในตอนเช้ามื้อนี้กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการเนาะในตอนเช้ามื้อนี้และท่านสิได้รับฟังแต่เช้ามาได้มีการเลือกประธานสภาแห่งชาติคนใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่เนาะในกองประชุมและท่านสิได้รับฟังเสนอชื่อและก็ลงคะแนนรับรองท่านสอนไซสีพันดอนเป็นประธานสภาชาติคนใหม่และในกองประชุมสมาชิกสภาชาติได้รับรองเอาทั้งท่านเฉลิมไซกรมประสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่และนอกจากนั้นนะครับฟังนั้นก็ได้รับฟังบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และยังได้รับฟังบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้เฮาและได้รับฟังบทประกอบคำเห็นของคณะประจับสภาแห่งชาติต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมนำใช้และได้รับฟังไปเนาะบางท่านฟังบทันอย่าลืมด้วยครับฟังได้ในภาคข่าวทั่วไปข่าวต้นชั่วโมงรายการพิเศษนะครับของพวกเขาประจำอยู่หอสภาแห่งชาตินะนับแต่วันที่5จนถึง21ตุลา2026นี้ท่านใดที่อยากโทรไปยังสภาคัดข้องมองใจนะอยากให้ทั้งสภาสายด่วนก็อย่าลืม156 156บ่เสียค่าจักกิบตามว่าอยู่ในระยะของการดําเนินการประชุมแต่เช้าฮอดบ่ายหรือว่าฮอดแลงเนาะวันค่ำมืดเพิ่นก็บ่รับสายได้แต่โทรไปตอนดึกตอนค่ำก็ได้เอาตัวรายการนี้บ่ว่ายาวให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: เวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดทอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกห้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกี่ยมกองประสุม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบอนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพันไปข้อมูลข่าวสารนำเสนอจุดท่านฟังพร้อมด้วยเสียงเพลงสารสับเปลี่ยนเนาะในบรรยากาศต้นอาทิตย์วันจันทร์มื้อนี้เอาบางหงเย็นนี่จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติมื้อนี้เด้เนาะ32ปีหลายบ่อนหลายทีก็มีการแสดงศิลปะหนคืนมุนเสื้อประวัติความเป็นมาของนายครูคำเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญของชาติของพวกเขาก็คือวันครูแห่งชาติครูคือผู้ให้ครูคือวิศวกรแห่งดวงวิญญาณครูเปรียบเหมือนผู้ปกครองคนที่สองเอาเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีอวยพรแด่ครูอาจารย์ทั่วประเทศจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสมใจหวังทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ท่านปรารถนาเนาะก็ขอให้เลื่อนสั้นขั้นตำแหน่งไปเรื่อยๆเด้อครูอาจารย์ในขอบเขตทั่วประเทศเอามื้อนี้ยังมีข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะแล้วที่พวกเขาได้นำเสนอไปในต้นแล้วว่ากองประชุมสมัยสามัญเทือนที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10เนาะหลายในกองประชุมนี้ในจำนวน13วันนี้เพิ่นจะได้พิจารณาตกลงปัญหาสำคัญของชาตินะก็คือพิจารณาหับห้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026ทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การกดสอบแห่งรัฐและองค์การกดการรัฐแห่งรัฐนี้บทรายงานผลการกดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกดสอบแห่งรัฐพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การอัยการประชาชนและศาลประชาชนสูงสุดพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณาพ้องเอาห่างกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างใหม่1ฉบับคือห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากและกฎหมายปรับปรุง7ฉบับก็คือ1กฎหมายว่าด้วยรัฐบาล2กฎหมายว่าด้วยทนายทหารกองทัพประชาชนลาว3กฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชน4กฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือน5กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก6กฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และ7กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเอาอย่าลืมท่านใดที่อยากรับฟังติดตามได้ในการถ่ายทอดเสียงหรือรับฟังคลื่นจากวิทยุกระจายเสียงสารกับพวกเขาเพราะนักข่าวคือพวกเขาได้แจ้งแต่ต้นแล้วว่าประจำอยู่สภาแห่งชาติจะได้นำบรรยากาศของการประชุมในแต่ละมื้อมานำเสนอทุกท่านฟังในรายการต่างๆข่าวทั่วไปรายการพิเศษข่าวต้นชั่วโมงแดก็ชีวิตพักฟังเพลงเติมอีกเนาะแล้วจึงครับขอสู่นันยาต่อไปข้อมูลข่าวสารจากรายการอาทิตย์อัศดง

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ั้งหน้าพันธุ์ขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีอาการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ้นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวฝากผ่านไปเสียงเพลงได้ข้อมูลข่าวสารอย่าลืมด้วยท่านใดที่สนใจอยากลงโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์ในรายการหรือว่าอยากเซาเวลาจะทำรายการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือว่าธุรกิจของท่านในสังคมได้ทราบผ่านวิทยุกระจายเสียงสาระของพวกเขาเดี๋ยวนี้ผ่านเพจออนไลน์วิทยุออนไลน์ฟังได้ทั่วโลกเลยหรือว่าทางภาคพื้นดินก็ได้หลายช่องทางทุกท่านสนใจก็อย่าลืมเด้อมาหาพวกเขาได้ที่วิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาวข้างสนามกีฬาเจ้าอนุบงนี้บางท่านมาติดตามมาฟังอยู่โอ้สนใจมาดนแล้วเนาะได้เวลานี่จะทำรายการให้สังคมได้รับทราบอย่าลืมผู้พันกับตลาดพวกเขาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์2688-8259 2688-8259และอีกหมายเลข15454-2452545-4252เนาะอันนี้หมายเลขการตลาดวิทยุกระจายเสียงสัตว์เราของพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อก็ยินดีต้อนรับทุกท่านบ่เรื่องปรากฏการณ์ยอดท่อมื้อเช้านี้ที่เห็นข่าวเนาะบ่เรื่องการขนยาเสพติดเด้เมื่อก่อนนี่ก็เห็นอยู่ทางโลกออนไลน์อีกเนาะบ่เรื่องจับพ่อค้ายาเสพติดอีกเบิ่งไปโอ้อันตรายการระบาดนักตับฟังเรื่องค้าขายยาเสพติดเป็นผิดกฎหมายทวงดึงการพัฒนาแท้ๆเนาะและหลายท่านก็จะได้รับฟังในตอนเช้ามื้อนี้เมื่อเว้าเรื่องปัญหายาเสพติดที่เกิดห้ามแล้วก็ยาเสพติดสารเคมีที่คือควบคุมนำไส้หั่นแล้วเมื่อเช้านี้ทางท่านพลโทบรรทองกล่องมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นก็ได้รายงานแล้วนอกจากนั้นเพิ่นก็จะได้มีการนี่แหละกาเกียมตื้มโดยเฉพาะรายงานเกี่ยวกับปัญหาเสพติดที่เกิดห้ามเพื่อเฮ็ดได้เบิ่นแผ่นลามเป็นวงกว้างเนาะเจ้าหน้าที่พวกเขาซุ่มเซื่อแหละระยะผ่านมาเนาะแต่ละจุดแต่ละบ่อนก็สามารถจับได้หลายทันผู้ค้าขายยาเสพติดมีการขนส่งนี่เห็นบ่อันนี้แหละทั้งเจ้าหน้าที่ของพวกเขาซุ่มเซื่อหลายๆเด้อที่ช่วยกันสกัดกั้นปราบปรามบ่ให้มันเป็นปัญหาประชาคมหรือว่ากดลงทุ่มดึงการพัฒนาเนาะคือวังเศร้ามื้อนี้เรื่องข่าวนี่อยู่ทั้งแขวงคำไซบ่ได้กักรถตู้ยี่ห้อเกียร์สีดำมาดิหมายเลขทะเบียนรอต่อ8118กำแพงนครเลนผ่านตามเส้นทาง13ใต้ฮะจากนครวินจันทน์มุ่งหน้ามหาแขวงบางกำไซเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตามการเคลื่อนไหวรถคันดังกล่าวหันพร้อมมาฮอดเขตบ้านน้ำโล่เมืองทับประบาดแขวงบางกำไซได้เลี้ยวเข้าไปทางห้อมเพื่อเคียนไทยยาเสพติดลงจากรถในเวลานั้นกลุ่มดังกล่าวก็ได้มีการขนยาเสพติดที่4เป่าผู้ใดไปใส่รถจักรซาเล้งเนาะเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเขาจับกลุ่มแต่ว่าคนขับรถตู้และกับผู้ร่วมขบวนการจำนวนหนึ่งนี่เอาตัวลบหนีเข้าป่าเนาะผ่านการกวดกายึดได้รถจักรซาเล้งบรรทุกยาเสพติดในประเภทยาบ้าใน 800,000 เม็ดพุ่นน่ะน้ำหนัก95กิโลกรัมรถจักรสีปอนเทาอีกมีป้าย1คันสามารถกักตัวผู้ร่วมขบวนการส่งยาเสพติดได้1คนชื่อเท่ากอดจันทบุญลือวโนอายุ19ปีเสื้อซาดลาวสาสันลาวประชาชนอยู่บ้านน้ำโลเมืองทาประบาดแขวงบุญคำไซมาดำเนินคดีตามกฎหมายเนาะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนสอบสวนตื้มเนาะหาผู้กระทำผิดและกลุ่มแก๊งที่ร่วมขบวนการมาดำเนินคดี อันนี้ก็สุ่มเสี่ยงเจ้าหน้าที่เนาะระยะหลังๆมานี่ก็เสียนข่าวเรื่องจับกลุ่มยาเสพติดผ่านมานี่ก็ยังขัวมิตรภาพเราไทยอีกเห็นบ่ฮับคนอย่าบ้าอย่าเมาสุดท้ายก็ไปบ่รอดนี่แหละบังรวยทั้งรัฐสุดท้ายก็ได้เข้าคุกเข้าตารางนี่ปั๊บใหม่ใช้โทษตามระเบียบการเอาซ้ำนี่ก่อนเวลาก็ไวๆล่ะพี่น้องเนาะปุ๊บปั๊บบ่เดียวเอามามันจะเป็นอะไรจะกลับเข้าสู่ในระยะต่อไปรายการอาทิตย์อัสดง

0: ่นเศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้ขี้ฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักโทษแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่มันมีเพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการที่สะดวกจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลาก็แจ้งมันไว้น้องพี่น้องเนาะปุ๊บปับวันเดียวบางท่านกำลังลงเงินครัวเด้เตียงอยู่ครัวกินนะเฮ็ดเวียกเป็นนำฟังเพลงเป็นนำฟังรายการเข้าไปนำเด้นะบางท่านก็สิเป็นกลับจากไปรับลูกครับเต้าเห็นเพิ่มเด้เนาะเอาก็ขอให้เดินทางความปลอดภัยเด้อหมดสุขสุขคนสำคัญดึกดื่นเที่ยงคืนค่ำมืดถ้าว่าแนมบ่เห็นก็บ่อยากให้ขับรถเนาะบางคนที่ไฟสาดใส่เลื่อมตาเสียลักเกิดมาอุบัติเหตุหลายเนาะคือเมื่อวานเมื่อก่อนนี่แหละเห็นข่าวอยู่ใส่อยู่ทางบ้านตามีชัยบ่รถกระบะ Revo หั่นตอนเวียนแท้ๆทุกท่านเจิดเข้าไปใส่เฮือนห้างตัดผมประชาชนอยู่ขอบเขตบ้านตามีชัยเบิ่งว่าตอนเวียนแท้ๆได้เนาะหลายคนก็บอกโอ้เมาเบิ่งจากลงรถมาแล้วก็ดื่นเซไปเซมาเห็นบ่ฉะนั้นคือบ่เข้าเว้าแล้วค่ําคืนถ้าว่ามีการพบปะสังสรรค์มีน้ําเมาเข้าห้างกายแล้วเห็นได้ต้องเป็นเจ้าการได้ทุกท่านได้เนาะผ่านมาหลายคนนี่เสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเด้ก็ก่อนหน้านี้วันเสาร์บ่วันอาทิตย์ตอนเช้าหั่นเนาะอยู่ทางตัดมูลนั่นเด้ก็ตามกันอีกก็มีลูกน้อยเสียชีวิตเนี่ยเจ็บสาหัสอีกเบิ่งแม่ตามกับรถบรรทุกหั่นเห็นบ่ยังฟ้ามืดๆเด้เนาะคือสิมาตอนเช้าคนแจ้งบ่ได้เบิ่งจากภาพอ่ะนะโอ้อันตรายทุกท่านขอให้มีสติเรื่องขับรถกับลางบวกใส่2 3มื้อหลังกับฝนตกเด้เนาะขับขี่ย้อนยานพาหนะระมัดระวังแท้ๆไว้นี่แหละความเสี่ยงสูงหลายคืออุบัติเหตุพลาดมาบ่ทันได้ขอฝากไว้แจ้งไว้บริการเฮาทุกๆท่านเนาะก็มีคําคมคติเตือนใจสิมาเว้าสู่ฟังว่า10ประโยคดีๆเก็บไว้สอนใจสู้ชีวิตเพิ่นว่าถ้ามันง่ายเกินไปก็บ่แม่นชีวิตมื้ออื่นอาจจะดีกว่ามื้อนี้ก็ได้มีสติกับทุกเรื่องแล้วจะผ่านมันไปได้ถ้าเมื่อยก็ให้พักบ่แม่นให้ท้อถอยจงยอมรับความจริงแต่อย่ายอมท้อถอยการเติบโตมักจะมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงถ้าฮู้สึกลังเลให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโลดมีแต่มือที่บ่สมหวังบ่แม่นชีวิตที่จะผิดหวังได้อย่าคาดหวังในสิ่งที่บ่ได้ลงมือเฮ็ดและสุดท้ายบ่อนใดที่บ่มีคนนินทาแม่นบ่อนที่บ่มีคนอยู่ในโลกคนว่าเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคติเตือนใจเนาะฝากตอนบริการเฮาที่ผมมาฟังรายการทีละสะดวกในมื้อวันจันทร์5ตุลา2026มื้อนี้ก็บ่ว่ายาวเลยพี่น้องเอ๋ยบางท่านว่าโอ้สมมละเอาเพลงมาอีกแดสิได้พรสิ้นพรอินพรคลายเนาะบางคนมักจิตใจได้ฟังเพลงไปกับม่วนเลยทุกท่านเลยเนาะก็เอามนต์ๆตึ้มอีกจากรายการของพวกเขาแล้วกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ทำมาฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลากับคอนๆมาแล้วปุ๊บปั๊บบ่เดียวเนาะเอาระยะนี้ก็ให้เบิ่งยังสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อที่เห็นข่าวภัยธรรมชาติวังสองมื้อหลังวันเสาร์ผ่านมาเนาะตอนเช้าเด้ก็มีกิจกรรมย่างอยู่ถึงท่านหลวงอ่ะเด้เป็นบ่กิจกรรมเฉลิมฉลองธนาคารน่ะนะป้าหลายคนก็ได้จับเต้นเห็นบ่เต้นกับปิวเครื่องของผู้ไปค้าขายกับปิวเนาะภัยธรรมชาติเนาะแล้วก็อยู่เฮือนสารบ้านสองหลายคนก็ถูกภัยธรรมชาติต้นไม้หักทับแดต้นไม้ล่มใส่รถจักรเด้เนาะก็สิเห็นข่าวโลกออนไลน์แห้งหลายพายุ 2-3 มื้อผ่านมาดังนั้นก็คือว่าแล้วให้เฝ้าระวังเป็นเจ้ากาดเด้อสำคัญแล้วมันเรื่องอากาศเด้มันสิปั๊บไวปั๊บฮ้อนตอนเที่ยงตอนแรงบัดเย็นแม่นบ่หลายคนทางกายปราบบ่ทันเจ็บไข้ได้ป่วยพยัดพะเหยาฉะนั้นอบอุ่นทางกายพี่น้องเนาะกินเนื้ออุ่นๆเด้เดี๋ยวสิเอากินเย็นหลายดื่มเย็นหลายเห็นบ่จำนวนเป็นวัดไข้ไอจามมาเสียเวลาอะไรทุกท่านเลยก็ขอฝากไว้แจ้งไว้บริการทั้งหมดทุกคนที่พอมาฟังรายการอาทิตย์อัศดงในตอนนี้อีกท่านหนึ่งอย่าลืมติดตามมาฟังได้บรรยากาศของกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ซึ่งดำเนินและก็ใครอยากบรรยากาศในตอนเช้าเมื่อนี้อยู่ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทร์ซึ่งจะดำเนินไปจนถึงวันที่21ตุลา2026อย่าลืมสายด่วน156บ่เสียค่าจะเก็บนะปัญหาใดคัดข้องมองใจอยากเสนอไปยังสภาเพื่อมีกองเลขาครับเฉพาะดิ156บ่เสียค่าจะเก็บย้ำว่าอยู่ในวงราชการเด้อบ่แม่นสิโทรไปตอนกลางคืนเพิ่นบ่รับสายเด้เนาะพี่น้องเนาะเอาเวลาเบิดบัดเวลามื้อนี้สมบาลาพิมพ์วงพร้อมด้วยในสาขาคุ้มเสียงอวยใสให้พรทุกท่านจงโชคดีมีความสุขให้พญาติลูกค้ากินข้าวแซ่บๆพักผ่อนนอนหลับสบายในค่ำคืนนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหนองเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหนองเวียงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดพิธีเปิดศึกษา 2006-2007 แขวงเวียงจันทน์จัดงานวางแสดงและขายสินค้าในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแขวงเวียงจันทน์ครบ45ปีกัมพูชาจะปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำรายเดือนเป็น212ดอลลาร์เกินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลงย้อนการนำเข้าหลายกว่าการส่งออกต่อไปมีรายละเอียดของข่าวกองประชุมสมัยสามัญเทอร์ที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับประธานของท่านสอนไซสีพันดอนประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007และบทรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่เพื่อให้บทรายงานสองฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกุมและแท้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันท่านนั่งจำปาทองณลุงแสงจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนครหลวงเวียงจันทร์มีคำเห็นแลกเปลี่ยนต่อบทรายงานของรัฐบาลโดยเฉพาะการหันเปลี่ยนดิจิตอลของธนาคารดิจิตอลด้านสินเชื่อสีเขียวในแผนงบประมาณแผนการลงทุนปี2007และประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ
1: ก่อนเป็นมดข้าพเจ้ายินดีที่จะภาพสูงต่อบทรายงานของรัฐบาลในแผนพัฒนา2007ถือว่าครบนะแต่ว่าข้าพเจ้าขออนุญาตแลกเปลี่ยนด้านการหันเปลี่ยนเป็นดิจิตอลของธนาคารดิจิตอลนี้ขออนุญาตถามว่ารัฐบาลเฮามี

0: ภัยพิบัติแบบเนียนยงด้านประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจเท่าที่ฟ้องแต่ว่าเนาะในปัจจุบันนี้และพวกเขาจะมีนโยบายใดเนาะต่อกับปัญหานี้สิและผลการดำเนินของรัฐวิสาหกิจรัฐบาลมีแผนปฏิรูปใดปี2027เพื่อหัดผมเนาะและก็เพื่อหันเปลี่ยนการเป็นภาระงบประมาณของรัฐบาลนะให้กลายเป็นคะแนนการที่สร้างรายรับของชาติ
1: ท่านสมพรศรีอุดมพันธ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่6แขวงหลวงพะบางประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเป็นต้นการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของตาแซงเห็นว่าหลายตาแซงยังบ่ทันได้เคลื่อนไหวเนื่องจากว่าการกำหนดเวียกที่จะให้ตาแซงเฮ็ดหลายแขนงการยังเฮ็ดบ่ทันสำเร็จฉะนั้นเสนอให้รัฐบาลฮีบฮ้อนนำพาสีนำแต่ละแขนงการกำหนดบรรดาหน้าเวียกที่ตาแซงจะต้องได้ปฏิบัติให้ไวขึ้นกว่าเก่า
2: ข้าพเจ้าอยากมีคำเห็นต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบางปัญหาคือดังนี้เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตาแซงผ่านการลงติดตามกฎกาเบิ่งอยู่ตาแซงนั้นเห็นว่าตาแซงนี่ก็ได้รับการสร้างตังค์ได้แล้วปัจจุบันนี้โรงพยาบาลก็สำเร็จ 100% แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของตาแซงนั้นมาฮอดเดี๋ยวนี้นี่ลายตาแซงก็ยังบ่ทันได้เคลื่อนไหวเนื่องจากว่าการกำหนดเวียกที่จะให้ตาแซงเฮ็ดละเอียดหลายคะแนนการก็เฮาเฮ็ดบ่ทันสำเร็จฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานของตาแซงนั้นรับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมข้าพเจ้าเสนอให้รัฐบาลต้องฮีบฮ้อนในการนำพาสีนำแต่ละคะแนนการกำหนดบรรดาหน้าเวียกที่ตาแซงจะต้องได้ปฏิบัติให้ไวเพื่อเป็นบทอิงให้แก่แต่ละหน่วยงานของตาแซงได้เคลื่อนไปปฏิบัติเวียกงานขั้นตาแซงนอกจากนั้นปัญหาบ้านเดี๋ยวนี้นี่ตาแซงสร้างตังแล้วในบ้านมันบ่มีแล้วแต่ว่าก็ยังใส่ตาประทับของในบ้านอยู่ประทับฉะนั้นนี่อยากให้ฮีบฮ้อนเกี่ยวกับการเฮ็ดตาประทับข้าพเจ้าคิดว่าบัตร4อยู่แต่ละบ้านก็มีอยู่แล้วเนี่ยได้ก็ต้องได้เฮ็ดฉะนั้นนี่ถ้าส่วนเกี่ยวข้องนี่เฮ็ดออกเลยนั่นได้บ่
1: ท่านพุทธพันธ์แก้ววงไสสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่8แขวงหัวพันธ์เสนอให้รัฐบาลช่วยค้นคว้าโครงการก่อสร้างและโครงการลงทุนของรัฐบาลเฉพาะอยู่แขวงหัวพันธ์แม่นก่อสร้างสำเร็จแล้ว182โครงการมูลค่า 2,043 ตึกกีบบางโครงการก่อสร้างสำเร็จแล้วแต่บ่ได้ชำระให้บริษัทที่รับเหมาก่อสร้างเกิดเป็นปัญหาหนี้สินฉะนั้นเสนอรัฐบาลพิจารณาแก้ไข
3: อยากให้รัฐบาลช่วยค้นคว้าโครงการก่อสร้างหรือโครงการลงทุนของรัฐบาลนี้ซึ่งได้ก่อสร้างสำเร็จแล้วอยู่ในเขตหมู่พันธุ์ได้ก่อสร้างสำเร็จแล้วมี182โครงการเป็นมูลค่า 2,043 ก็ตึกกี่และบางโครงการก็ได้10ปลายปีเกือบ20ปีก็มีแต่บ่ได้สำนักสำนักเล็กๆน้อยๆซึ่งเฮ็ดให้บริษัทผู้ประกอบการทำเอาก่อสร้างนั้นได้กู้ได้ยืมเงินมาดำเนินโครงการหมดปัจจุบันติดหนี้ติดสินบ่สามารถจะสำระได้เกือบว่าบ่ยังเป็นไปได้จังซั่นถ้าว่าเฮาปักปล่อยไว้เท่านี้นั้นบรรดาธุรกิจน้อยนี่จะล้มสลายจังซั่นอยากให้ทางรัฐบาลค้นคว้าพิจารณาบรรดาโครงการที่ก่อสร้างสําเร็จแล้วก็จะให้สมัยครบถ้วนให้เขาเจ้า
1: สำหรับการดำเนินของประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุธิสิบในตอนเช้ามื้ออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆจะได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกินห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่มหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดพิธีเปิดศึกศึกษา 2026-2027 ในวันที่3ตุลานี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติท่านสินทวรดารวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งฮู้ว่าในศึกศึกษา 2025-2026 ผ่านมาบรรดาสถาบันการศึกษาได้สืบต่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและแผนการศึกษาพร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการสอนให้เน้นใส่ผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาทักษะการคิดการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติจริงและการนำเอาความรู้ไปใช้ในเวียกงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงบางหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เอาใจใส่ยกสูงวุฒิด้านวิชาการ

0: ความรู้ทักษะการสอนความสามารถค้นคว้าและการนำใช้เทคโนโลยีของครูอาจารย์บรรดาสถาบันการศึกษาได้ส่งเสริมการค้นคว้าการตีพิมพ์ผลงานวิชาการการนำผลการค้นคว้าไปนำใช้แก้ไขปัญหาตัวจริงและการสร้างนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาได้เอาใจใส่ทั้งการเรียนการฝึกวิชาชีพกิจกรรมกีฬาศิลปะกิจกรรมอาสาสมัครและการพัฒนาทักษะรอบด้าน
1: ในระยะต่อหน้าจะสูงใส่สร้างยุทธศาสตร์สำหรับสายการศึกษาชั้นสูงเพื่อเน้นใส่คุณภาพและสร้างความสมดุลทางด้านปริมาณของเขาศึกษาทำเรียนทั้งในสายเรียนที่เป็นสายสังคมและสายวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับความที่มองต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในระยะใหม่สูงใส่ขยายโอกาสการเข้าถึงโดยสู้สนที่ให้อัตราเข้าเรียนในสายการศึกษาชั้นสูงเฉลี่ยทั่วประเทศให้บรรลุได้ 28% ของนักเรียนที่จบจากสามัญในแต่ละปีพร้อมเดียวกันนั้นจะเน้นใส่การปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรโดยค่าประกันให้หลักสูตรการศึกษาชั้นสูง 100% นะครับการปรับปรุงตามมาตรฐานหลักสูตรแห่งชาติและให้สถานการศึกษาชั้นสูงทั่วประเทศ 80% นะครับการปรับปรุงตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในปี2030ชุดนี้อัตราส่วนนักศึกษาเข้าเรียนในตายสเต็มให้เพิ่มขึ้นบรรลุ 50% ภายในปี2030
0: ท่านสินทาวรดาลวงให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับศึกษา2026-2027เป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของการศึกษาชั้นสูงการยกสูงคุณภาพบ่สามารถเฮ็ดสำเร็จได้ด้วยเพียงแต่การปรับปรุงบางด้านแต่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านนับตั้งแต่หลักสูตรครูอาจารย์วิธีการเรียนการสอนการค้นคว้าดิจิทัลการบริหารจนถึงผลสำเร็จของนักศึกษาด้วยความหอมแหงหอมใจของคณะนำครูอาจารย์พนักงานนักศึกษาผู้ปกครองภาครัฐภาคเอกชนครูหัวมือและสังคมเชื่อมั่นว่าการศึกษาชั้นสูงจะสามารถสร้างกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบเพื่อรับใช้ประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น
2: งานวังแสดงและขายสินค้าเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแขวงวิจันทร์ครบรอบ45ปีและย่ายรูปปั้นรอประธานไก่สนพรหมวิหารจัดขึ้นในวันที่2ตุลานี้ที่เมืองเก่าปากกระยุงมีทานสีเวียงไซโอระบุญหงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยบรรดาแผนกการกลมกองหงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางมาลัยศรีธรรมโคตรประธานแนวรับสร้างชาติแขวงวิจันทร์ให้ฮู้ว่าจุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งแขวงเวียงจันทร์ครบรอบ45ปีและย้ายรูปปั้นโลประธานไก่สนพรหมวิหารมาตั้งอยู่อนุสรณ์สถานแห่งใหม่พร้อมนี้ยังเป็นการสุ่มยู่ส่งเสริมการส่งใช้ผลิตภัณฑ์ภายในลดผ่อนสินค้าน้ำเข้าและเปิดโอกาสให้ชาวเกษตรกรผู้ประกอบการได้นำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ของตนมาแลกเปลี่ยนซื้อขายพร้อมนั้นยังเป็นโอกาสดีในการโฆษณาสินค้าของตนให้สังคมรับรู้อย่างกว้างขวางนอกนี้ยังได้รับฟังการรายงานแผนการกักเก็บงานและมอบใบยั่งยืนการหมายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ให้รัฐวิสาหกิจส่วนบุคคลนางเก้ายงเท่าอยู่เมืองหมื่นแขวงเวียงจันทน์ตื่มอีกสำหรับกิจกรรมภายในงานการเลาะสมซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวเกษตรกรผู้ประกอบการภายในเมืองและบรรดาเมืองอ้อมข้างพร้อมทางเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆอีกหลากหลายอย่างสมการแสดงศิลปวรรณคดีจากบรรดาโรงเรียนและบ้านอ้อมข้าง
0: คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงอุดมไซน้ำโดยทานพรมมาวรรณกรรมหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงทานสุพรแสงจันทราห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้สืบต่อลงมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติเมืองน้ำมอในวันที่2ตุลานี้เพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่3ตาแสงต่างหน้ารับโดยท่านไก่เพชรอินภูเวียงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการปกครองเมืองและตัวแทนประชาชนผู้ประสบภัยอยู่3ตาแสงเครื่องช่วยเหลือที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีเงินสด1ตื้อ140ล้านกว่ากีบพร้อมด้วยข้าวสาร14ต้นกว่าเสื้อ 1,014 ผืนผ้าห่ม 1,014 ผืนและหมอน 1,014 หน่วยเงินและสิ่งของดังกล่าวจะนำไปแจกจ่ายให้ครอบครัวผู้ประสบภัยตามข้อมูลเก็บกำและสภาพความเสียหายตัวจริงตามการสำรวจพบว่ามีเฮือนประชาชนเสียหายระดับ65ห้อยส่วนห้อย จำนวน35ลังเส้นทางเปเพ16เส้นพื้นที่กสิกรรมเสียหาย1,122เฮกตาร์และระบบสุรประทานเสียหาย42แห่งนอกจากนั้นโรงเรียนห้องมอระบบไฟฟ้าและทรัพย์สินของประชาชนก็ได้รับผลเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ระหว่างวันที่29หา30สิงหาคมมาได้เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมและดินเจือนอยู่3ตะแสงและ47บ้านของเมืองน้ำมอแขวงอุดมไซปัจจุบันคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองพร้อมเร่งดำเนินการแจกยายเครื่องช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยให้สำเร็จภายใน7วันพร้อมทั้งสืบต่อดำเนินการฟื้นฟูด้านที่อยู่อาศัยเส้นทางพื้นที่การผลิตระบบสุรประทานระบบไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูการดำรงชีวิตแลกการผลิตให้ประชาชนผู้ประสบภัย
2: ท่องเที่ยวเป็นแขนงการหนึ่งที่สำคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวโดยเฉพาะการสร้างและหับสร้างวิกฤตงานทำและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามทิศสีเขียวและเยินยงทิศทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลแม่นพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้มีความเยินยงท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซรักษาการหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้ฮู้ในกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงจันทน์จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ว่าปัจจุบันสภาพการท่องเที่ยวของลาวกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนได้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลงหลายผ่านทางรถไฟลาวจีนได้นำมาซึ่งสิ่งท้าทายจากกลุ่มธุรกิจจำนวนหนึ่งที่สวยโอกาสเคลื่อนไหวบ่ถูกต้องตามกฎหมาย
3: ในระยะผ่านมาได้เกิดมีปรากฏการณ์ย่อท่อโดยเฉพาะแม่นปัญหาทั่วศูนย์ดอลลาร์ตามที่บรรดาท่านได้เคยยินผ่านมาซึ่งบ่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อระบบการเงินการจัดเก็บรายรับอากรและภาพพจน์การท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังมีการเชื่อมโยงไปถึงการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าห่วงห้ามสิ้นส่วนสัตว์ป่าการบริโภคสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าผิดกฎหมายที่ดำเนินอยู่ในกิจการท่องเที่ยวเช่นสถานที่พักแฮมห้านอาหารห้านขายเครื่องทีละนึกอยู่ตามเมืองท่องเที่ยวเป็นต้นเมนนครหลวงวิ่งจันทร์แข่งวิ่งจันทร์หลวงพระบางและเขตอื่นๆในทั่วประเทศ
2: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซรยกให้เห็นตื่มว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการร่วมมือระหว่างแขนงการท่องเที่ยวกับแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมภาคส่วนป้องกันความสงบและผู้ประกอบการเพื่อรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทางได้รับการร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากสถานทูตจีนประจำลาวเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางแก้ไขและวางมาตรการจัดตั้งปฏิบัติร่วมกันอย่างเด็ดขาด
0: เมืองไซเซธาแขวงอัตปือเพิ่มทวีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมพยาธิไข้ยุงร้ายภายหลังพบว่านับแต่เดือนมังกร5เดือนกันยาปีนี้มีผู้ติดเชื้อไข้ยุงร้ายสะสม138กรณีและการระบาดกวมเอาชาวบ้านในทั่วเมืองบ้านที่เกิดหลายโกมูแมนบ้านสะแคมีถึง37กรณีท่านอินปอนเดชวิกรหัวหน้าองค์การสาธารณสุขเมืองไซเซธาให้สัมภาษณ์ในวันที่2ตุลานี้ว่าสภาพการระบาดของพยาธิไข้ยุงร้ายอยู่ในเมืองส่วนใหญ่เกิดขึ้นในฤดูฝนในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดกลุ่มคนอายุ20ปีขึ้นไปกวมอัตราส่วนสูงสุดประมาณ52ส่วนร้อยสำหรับเวียกงานเฝ้าระวังและตอบโต้พยาธิอยู่คันเมืองมีตารางกวมเอาเกือบ100ส่วนร้อยนับแต่อาสาสมัครบ้านสุขศาลาหาห้องหมอเมืองได้รายงานสภาพการระบาดอย่างต่อเนื่องผ่านกลุ่ม WhatsApp เครือข่ายโทรศัพท์พร้อมทั้งติดตามการแจ้งเตือนจากสถานที่บริการและระบบ GHIS 2อย่างใกล้ชิดเพื่อสกัดกั้นการระบาดบ่ให้แพร่ลามเป็นวงกว้างห้องการสาธารณสุขเมืองไซเซธาแขวงอัตปือได้วางหลายมาตรการสำคัญโดยเน้นใส่โฆษณาสุขศึกษาอย่างทั่วถึงผ่านโทรโข่งบ้านโทรโข่งเมืองป้ายโปสเตอร์การโฆษณาแบบเชิงหน้าการโฆษณาเคลื่อนที่ตามสายทางสื่อออนไลน์และการออกแจ้งการเพื่อให้ประชาชนรับรู้และตื่นตัวป้องกันพยาธิพร้อมนี้ยังได้มอบความรับผิดชอบให้บ้านบุคคลครอบครัวและชุมชนร่วมกันสร้างขบวนการอนามัยและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงร้ายเป็นประจำตามหลักการ5ปคือปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปรุงและปฏิบัติเป็นประจำขณะเดียวกันยังได้สืบต่อลงสำรวจและติดตามเบิ่งหนอนน้ำอยู่ตามบ้านที่มีความเสี่ยงติดตามความหนาแน่นของหนอนน้ำ ตามตัว4วัดอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจ่ายยาค่านอนน้ําและจ่ายมุ่งย้อมยาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
2: โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้วจัดงานตลาดนัดแห่งงานสำหรับนักเรียนชั้นต้น41สาขาการปรุงแต่งอาหารลาวและสาขาบริการอาหารเครื่องดื่มในวันที่2ตุลานี้โดยการเป็นประธานร่วมของทานคำภายพันไสผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงมีทานสุรินทามาลินห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยแผนกการที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการและภาคธุรกิจเข้าร่วมท่านสมแสงอินทวงศ์หัวหน้าแผนกวิชาการโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงบ่อแก้วได้รายงานสภาพการเรียนการสอนก็คือในการฝึกอบรมระยะสั้น 3-4 เดือนระดับชั้นต้น41ศกเรียน 2025-2026 ใน2สาขาอาชีพคือสาขาการปรุงแต่งอาหารลาวและสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานเพื่อการท่องเที่ยวกสิกรรมและป่าไม้การฝึกอบรมครั้งนี้มีครูอาจารย์เข้าร่วมชิดสอน9คนหญิง6คนและมีนักเรียนที่เรียนจบสุดอบรมตัวจริง48คนหญิง37คนแบ่งออกเป็นสาขาการปรุงแต่งอาหารลาว24คนหญิง22คนสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม24คนหญิง15คนหลักสูตรการเรียนการสอนได้จัดแบ่งตามที่กรมอาชีวศึกษากำหนดรวมมีทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติตัวจริง30วิชานอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรศิลป์การไปทัศนศึกษาอยู่ห้านอาหารและคาเฟ่ตัวจริงการจัดงานตลาดนัดแห่งงานการทดสอบการสัมภาษณ์เวียกพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการเหตุประกันภัยและการเปิดบัญชีธนาคารให้นักเรียนพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ผ่านทิศทางแผนการในศกศึกษา 2026-2027 จะสืบโตโฆษณาและหับนักเรียนใหม่โดยมีแผนจะเปิดการเรียนการสอนก็คือการฝึกอบรมระยะสั้นสาขาอาชีพการปรุงแต่งอาหารลาว1ห้องในเดือนตุลานี
0: ้ต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นกองประชุมสรุปเวียกงานประกันคุณภาพประจำศุกร์2025-2026และทิศทางแผนการประจำศุกร์2026-2027ของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภาคใต้จัดขึ้นเมืองบดุมนีที่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงบริคำไซโดยการเป็นประธานของทานวิไลพรพงมหาไซหัวหน้ากลุ่มอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีหัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการวิทยาลัยแขวงภาคใต้และภาคกลางคือบริคำไซคำมวลสวรรณเขตสารวัตรจำปาสักเสกองและอัตปือเข้าร่วม
4: ในพิธีได้รับฟังการนำเสนอการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประกันคุณภาพจากบรรดาแขวงที่เข้าร่วมเพื่อสรุปพระธรรมบทเรียนการจัดตั้งการเรียนการสอนยกให้เห็นด้านดีด้านคงค้างและวิธีแก้ไขในต่อหน้าประจำศุกร์เรียน2025-2026และวางทิศทางแผนการศุกร์เรียน2026-2027เพื่อประเมินเวียกงานประกันคุณภาพการศึกษาส่งเสริมทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและวางแสดงผลิตภัณฑ์วิชาชีพของแขวงภาคใต้และภาคกลางกองประชุมแต่ละสถานศึกษาได้มีการกะเกียมบทรายงานและบทนำเสนอของแต่ละสถานศึกษาโดยอิงใส่6ยุทธศาสตร์16กิจกรรม48ตัว4วัดของแผนพัฒนาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ2026-2030มติของประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาทั่วประเทศปี2025และได้กำหนดเนื้อในไว้อย่างละเอียดของวาระของประชุมพร้อมนี้ในตอนปลายของวันเดียวกันก็ได้มีพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภาคใต้ประจำปี2026อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงบริคำไซเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบริคำไซ
0: เมื่อบรมนีสภาประชาชนแขวงเสกองได้พบปะและแลกเปลี่ยนบทเรียนกับคณะผู้แทนสภาประชาชนแขวงยะลายของเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ยกสูงคุณภาพของเวียกงานหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง2แขวง
5: สหายปริญญาเอกดุลวรรณวงศ์ไสกล่าวว่าการพบปะครั้งนี้เป็นการพบปะทางการครั้งทำอิฐระหว่างสภาประชาชนของ2แขวงเป็นนิมิตหมายสำคัญในการเปิดหน้าใหม่แห่งการหัวมือและประกอบส่วนเสริมสร้างมิตรภาพความสมัครคีพิเศษและการหัวมือหอบด่านของสภาทรงแขวงเสกองยาไล่สหายยังเสนอให้ทรงไฟสร้างกลไกหัวมือในระยะยาว ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและพนักงานแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านภาษาการติดตามกวดกาโครงการลงทุนของรัฐและการแก้ไขคำห้องทุกของปศุสัตว์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและผัดเปลี่ยนกันยามอย่างเป็นปกติโอกาสนี้ทานางหิงถุยเวินก็ได้กล่าวถึงจุดประสงค์การมาพบปะและนำเสนอภาพรวมการปฏิบัติเวียกงานของสภาปศุสัตว์แขวงยะไลพร้อมทั้งต่างหน้าให้พรรครัฐบาลก็คือปศุสัตว์แขวงยะไลแสดงความเศร้าสลดใจต่อการจากไปของสหายไซสมพรภูมิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและส่งความอาลัยหามายังผู้นำและประชาชนลาวอย่างสุดซึ้งจากนั้นสองฝ่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ในการดำเนินงานของสภาประชาชนโดยเน้นใช้เวียกงานด้านนิติกรรมบัญญัติการกวดกาการติดตามการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการประสานงานกับองค์การต่างๆการพบปะครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งในการสืบโตเสริมสร้างสายผัวพันความสามัคคีและการหัวมืออันดีงามระหว่างสองฝ่ายให้แน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นสมัยบุรพานักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
6: ์บริเวณความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา23องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
2: อัดลงยังเป็นทั้งการแล้วงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยส่งมอบการเป็นเจ้าภาพโตให้กาตาร์ภายหลังดำเนินการแข่งขันมาเป็นเวลา20กว่าวันมาฮอดตอนแรงเมื่อวานนี้ได้มีพิธีอัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่สนามปาโลมามิซูโฮโดยได้ส่งมอบถุงโตให้ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพในอีก4ปีต่อหน้าก็คือปี2030ซึ่งเป็นครั้งที่2ที่กาตาร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต่อจากปี2006สำหรับเอเชียนเกม2026อยู่ญี่ปุ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มสถิติของเจ้าเหรียญคำหลายที่สุดเป็นสมัยที่12ติดต่อกันญาติได้ถึง169เหรียญคำหลายที่สุดอยู่ในประวัติศาสตร์ที่จีนร่วมแข่งขันเอเชียนเกมอยู่ต่างประเทศส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นอยู่อันดับที่2ได้83เหรียญคำสำหรับลาวได้1เหรียญทองจากกีฬากระโต้คูยิงจัดอันดับที่37ห่วม
0: ขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบดุลมานี้ท่านฮุนมานิตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาประกาศว่ากัมพูชาได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเกือบและสินค้าโดยจะปรับขึ้น$212เริ่มแต่ปีหน้าเพิ่มขึ้น$2จากเดิมแม่น$210นอกจากค่าแรงงานขั้นต่ำรายเดือนแล้วบรรดากรรมกรจะได้รับสวัสดิการและเงินตอบแทนเพิ่มเติมเป็นประจำทุกเดือนเช่นเงินสดเสยสำหรับการมาเฮ็ดเวียกอย่างสม่ำเสมอมูลค่าเพิ่มตามอายุการเฮ็ดเวียกเงินช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยรวมทั้งเงินช่วยเหลือค่าเดินทางเพื่อช่วยลดพ้นภาระจากค่าเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพกัมพูชาเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเกือบและสินค้าเพื่อการเดินทางเป็นแรงรายรับเงินตาต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาโดยประกอบมีโรงงานและสาขาย่อยประมาณ 1,800 แห่งและมีกรรมกรประมาณ 1,100,000 คนโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
0: ตามข่าวต่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียเปิดเผยให้ฮู้เมื่อบดุมานิวายอดเงินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลง495ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนสิงหาคมปีนี้จากระดับ1,350ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเดือนกรกฎาคมและเป็นตัวเลขต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์กำหนดไว้2,000,000,000ดอลลาร์ออสเตรเลียเนื่องจากยอดการนำเข้าขยายตัวว่องไวกว่ายอดการส่งออกแสดงออกในตัวเลขยอดการนำเข้ารวมมี46,940ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหลายกว่า500%ในเดือนสิงหาคมปีนี้เมื่อสมเทียบเป็นรายเดือนโดยมีปัจจัยมาจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นหลายกว่า22%ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและอัมไพวันมุอมทนอ่าน

ำสีสันทางความคิดประดิษฐ์สร้างพัฒนามาติดตามฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์รายการนี้มีให้ทานรับฟังทุกๆวันจันทร์และวันพุธทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น.

ยกสูงน้ำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟัง30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 น. 20:00 น.ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับทางระบบ AM นั้นยังมีการซ่อมแปลงปรับปรุงอยู่ฉะนั้นจึงได้เปลี่ยนการกระจายเสียงไปออกทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาติดตามได้นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ได้ที่ www.lnr.org.lao และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้เพราะรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้โดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนท่านผู้ฟังสำหรับเดือนตุลานี้ก็มีหลายวันสำคัญที่ปวงสรทังชาติจะได้พร้อมกันเอาใจใส่เข้าร่วมประกอบส่วนและเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญของชาติวันสำคัญทางด้านฮีตของประเพณีและที่สำคัญที่สุดปวงสรทังชาติได้ร่วมแห่งร่วมใจกันเป็นเจ้าการเข้าร่วมประกอบส่วนให้แก่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ไขขึ้นอย่างเป็นทางการตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์บรรดาท่านคงได้ติดตามการถ่ายทอดเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางโทรภาพหรือว่าสื่อทางออนไลน์ต่างๆท่านผู้ฟังเพราะวิทยุแห่งชาติพวกเราถ่ายทอดทั้งเสียงทางภาพเคียงคู่กันไปเพื่อพร้อมกันประกอบส่วนให้แก่กองประชุมสำคัญนี้ให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาเอาใจใส่ติดตามเพราะว่าเป็นตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเฮาซึ่งมื้อนี้กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้พร้อมกันรับฟังในการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติสุดที่10รับฟังการรายงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราปี2026ทิศทางแผนการปี2027ฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเขาติดตามรับฟังได้ซึ่งกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ไขขึ้นอย่างเป็นทางการวันที่5และจะสืบต่อฮอดวันที่21ตุลา2026นี้และเกี่ยงคู่กันนั้นปวงสรทังชาติก็จงเป็นเจ้าการเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาปีนี้ครบรอบ32ปีวันที่12ตุลาวันประกาศเอกราชและท้ายเดือนกระเมียนบุญออกพรรษาบุญช่วงเฮืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์ฉะนั้นก็ขอเรียกร้องให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเราก็จงเอาใจใส่เข้าร่วมประกอบส่วนเพื่อให้การเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้สำเร็จผลไปด้วยดีฉะนั้นรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงปฏิบัติ5หลักการต้นต่อเพื่อให้การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้รับผลสำเร็จและตอนท้ายรายการใจท่านได้รับฟังมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ว่าด้วยการเพิ่มทวีในการพักของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างทางการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่ซึ่งมื้อนี้จะนำเสนอเวียกงานจุดสุ่มต้นต่อในต่อหน้าว่าเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี้จะมีการพัฒนาขึ้นใดอย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมุ่งซึ้งกับเพียงห้องจากรายการสกอร์และหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรระยะ

0: าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: หันเปลี่ยนความคิดพัฒนาชีวิตเพื่ออนาคตอันสดใสพร้อมกันก้าวไปกับรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์
1: เบิ่งบ่าวมนต์ซื่นกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกําลังประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาก็ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาไปนําหวังว่าคงจะให้ความรู้และเป็นข้อคิดให้แก่ท่านผู้ฟังซึ่งเดือนตุลานี้ก็มีหลายวันสําคัญท่านผู้ฟังสําหรับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ประกอบส่วนให้แก่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภานิติศาสตร์ชุดที่10และเป็นอาทิตย์เฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาครบรอบ32ปีครูคือพ่อแม่คนที่2ของพวกเราฉะนั้นก่อนทุกคนจะได้เป็นพนักงานทหารตำรวจจะมีวิชาอาชีพที่มั่นคงก็ล้วนแล้วแต่แม่นครูเป็นผู้ชี้สอนให้ความรู้แก่พวกเราฉะนั้นเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติที่7ตุลาในนามที่พวกเราเป็นนักเรียนรู้ปัญญาชนเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จงพร้อมกันจะลึกถึงคุณงามความดีของครูเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติครูล้วนแล้วแต่จัดสรรความรู้ความสามารถส่งความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่นักเรียนฉะนั้นผู้ที่ว่ากำลังศึกษาคุณความเรียนนั้นก็จงพร้อมกันตั้งใจนอกจากเรียนครูอาจารย์เรียนด้วยตัวเองแล้วก็จงซอกหาช่องทางเพื่อพัฒนาตนเองเพราะว่าปัจจุบันนี้การเรียนบ่มีวันจะสิ้นสุดเรียนแล้วเรียนอีกเรียนเรื่อยๆไปและมีหลายช่องทางที่จะค้นคว้าเรียนนอกจากเรียนนําปุ้มตําราเรียนนําเพื่อนร่วมงานเรียนนําครูอาจารย์แล้วเฮาก็จงซอกรู้ประสบการณ์เรียนนําสื่ออินเทอร์เน็ตเพราะว่าปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์ก็มีทั้งผลดีมีทั้งผลกระทบฉะนั้นพวกเราก็จงเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆศึกษาค้นคว้าเพราะว่าความดูมั่นขยันเพียรนั่นแหละเป็นบ่เกิดแห่งความสำเร็จเพราะว่าการศึกษาห้องเรียนนี้เป็นจุดสำคัญที่เป็นข้อกุญแจให้แก่พวกเราหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากถ้าบุคคลใดเป็นคนขี้คร้านมักง่ายบ่เฮ็ดบ่สร้างหยังบ่มักศึกษาค้นคว้าเรียนก็กลายเป็นคนทุกข์ยากได้ซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาในการค้นคว้าในการซอกรู้เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวฉะนั้นตอนนี้ใจท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงปฏิบัติ5หลักการต้นต่อเพื่อให้การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้รับผลสำเร็จนำเสนอโดยมโนรีแก้วคุณบริษัท
0: เวียกงานการพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากแม่นหนึ่งในเวียกงานยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของภาคและรัฐบาลนับตั้งแต่สถาปนาสปปลาวเป็นต้นมาจุดประสงค์หลักก็แม่นเพื่อลดพรความแตกต่างระหว่างตัวเมืองและชนบทพร้อมทั้งนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาเนื่อในเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากในระยะ2027-2030ที่นำมาเผยแพร่ในกล่องประชุมเมื่อวันที่21กันยายนที่หอประชุมแห่งชาติซี่ให้เห็นว่าแม่นเพื่อผันขยายมติกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030เพื่อระดมกำลังแห่งสังรวมในการแก้ไขความทุกข์ยากสร้างพื้นฐานโครงรางอยู่เขตชนบทและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเพื่อกำหนดแผนเวียกงานตัวจริงที่เป็นบุริมสิทธิ์และจำเป็นหีบด่วนในการปลุกระดมกำลังแห่งและความสามารถบ่มซ่อนของทั่วสังคมเข้าในการแก้ไขความทุกข์ยากและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อก้าวไปสู่ความอยู่ดีกินดีสู่สนสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวเพื่อดึงอัตราความทุกข์ยากให้ลดลงมาเหลือเพียง1ตัวเลขสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองพร้อมทั้งสร้างบ้านจุดสุ่มตัวแบบอย่างน้อยแขวงละ4-5 บ้านนอกจากนี้ยังสุ่มใส่สร้างอาชีพเข้าถึงระบบป ปกป้องสังคมพัฒนาพื้นฐานโครงล่างจัดสรรภูมิลำเนาและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ห้าฐานให้เข้มแข็งเพื่อให้ได้รับผลสำเร็จต้องรับประกันให้ได้ห้าหลักการต้นต่อเส้นรับประกันความเข้มงวดเด็ดขาดที่แสดงถึงความตัดสินใจสูงสุดของพรรคและรัฐบนพื้นฐานความเข้าใจและเป็นเอกภาพสูงต่อความจำเป็นที่ต้องได้ผ่านขยายมาตรการอย่างเข้มงวดเด็ดขาดบนพื้นฐานกฎหมายและระเบียบการความยุติธรรมเหตุแท้ทำจริงและมีการนำพาซี่นำการจัดตั้งปฏิบัติเป็นระบบและต่อเนื่องหับประกันความโปร่งใสในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติทุกสั้นคนในสังคมสามารถเข้าร่วมและติดตามกวดกาความคืบหน้าและข้อคงค้างในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติและหลักการความโปร่งใสแม่นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จของการปฏิบัติคาดหมายของวาระแห่งชาติทั้งเป็นการสืบต่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมและสากลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อเป็นการสร้างความจูงใจให้ทุกสั้นคนในสังคมให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้านอกจากนั้นแม่นหับประกันด้านวิทยาศาสตร์วิชาการและการมีส่วนร่วมต้องอิงใส่หลักวิทยาศาสตร์และวิชาการเพื่อค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยข้อมูลกกฮากปัญหาต่างๆอยู่ชนบทเพื่อวางแผนในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมทั้งการจัดตั้งบ้านและประชาชนบรรดาเผ่าสอดคล้องกับความที่ห้องต้องการตัวจริงของฮากฐานและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นหับประกันความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบมีการนำพาซี่นำอย่างรวมศูนย์เป็นเอกภาพมีการนำไส้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติมีจรรยาบรรณจรรยธรรมและมีความสำนานทางด้านหลักวิชาการและวิชาเฉพาะระดับที่แน่นอนและมีความรับผิดชอบสูงบ่อาจเหตุตามลำพังใจตามความรู้สึกอัตวิสัยของผู้ใดผู้หนึ่งหับประกันคุณภาพและความยืนยงต้องยกสูงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติเวียกงานให้ได้มาตรฐานทั้งหับประกันให้ครอบครัวบ้านและเมืองที่พ้นทุกข์แล้วบ่ให้กลับคืนมาทุกข์อีกลดพรความผิดพลาดความสักซ่าและความเสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความพึงพอใจให้แก่สังคมและสากลพร้อมทั้งเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการปกปักรักษาคุ้มครองและนำไส้ผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องในระยะยาวรวมแล้วทัศนะของการนำพาของพรรคลัดเฮาต่อกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากบ่ได้แยกออกจากเวียกงานปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแม่นการพัฒนาแบบกลมรวมและยืนยงที่เอาประชาชนเป็นใจกลางการแก้ไขความทุกข์ยากบ่แม่นหน้าที่ของกระทรวงหรือแขนงการใดหนึ่งแต่แม่นความรับผิดชอบรวมของทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจะต้องได้พากันผ่านพาและทุกภาคส่วนต้องหันเปลี่ยนจินตนาการเฮ็ดแท้ทำจริงมีการประสานงานที่กลมเกลียวและนำใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้มีประสิทธิผลสูงสุดและเชื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าพวกเขาจะสามารถยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นเรื่อยๆประเทศชาติจะก้าวออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาและก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลตามจุดหมายที่ภาครัฐได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้

0: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวตอนนี้มารับฟังมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่62ว่าด้วยการเพิ่มทวีในการนำพรรคของพรรคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างในระยะใหม่ซึ่งเวียกงานจุดชมต้นตอในตอนนี้เวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองซึ่งอาทิตย์แล้วนี้พวกเขาก็ได้นำเสนอผ่านไปแล้วในสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก 1. การพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากนี้ต้องมีนโยบายที่จะแจ้งดำเนินอย่างมีแผนการและมีจุดสุ่มเสริมขยายความสามารถบ่มซ่อนของทรัพยากรธรรมชาติมูลเสื้อของประชาชนปัจจัยเอื้ออำนวยต่างๆเพื่อเป็นกำลังแห่งสังรวมต่อเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชน 2. สืบต่อพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทโดยเฉพาะกระแมนเขตทางไกลซอกลีและพื้นฐานการปฏิวัติโดยการสุกยูโครงการป้ายแหลมเพื่อสุ่มใส่พัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนติดพันกับการสุกยูส่งเสริมให้มีการสร้างตั้งโรงงานปรุงแต่งผลผลิตกสิกรรมและบรรดาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 3. สืบต่อขยายการผลิตกสิกรรมด้วยการเฮ็ดเกษตรซุ้มเกษตรผสมผสานเพื่อค้ำประกันด้านเสบียงอาหารอยู่เขตชนบทสุกยูส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าด้วยรูปแบบการผลิตเป็นสินค้าแบบมีสัญญาที่สอดคล้องตามความต้องการของตลาดยกสูงคุณภาพของบรรดาศูนย์ค้นคว้าและศูนย์สถานีบริการเทคนิคกสิกรรมเพื่อสนองแนวพันธุ์และความรู้ด้านเทคนิควิชาการให้ประชาชนอย่างแท้ถึง 4. สืบต่อจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และสร้างอาชีพมั่นคงให้ประชาชนบรรดาเฒ่าติดพันกับการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบสะสาย 5. เพิ่มการลงทุนใช้เวียกงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เวียกงานบริการเทคนิคกสิกรรมเพื่อค้นคว้าพัฒนาแนวพันธุ์พืชและสัตว์ตัวตนเองให้ความรู้เกี่ยวกับภัยอันตรายของการนำใช้สารเคมีในการผลิตต่อสุขภาพคนสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนเข้าใจและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ 6. สนองงบประมาณเฉพาะเข้าในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากไปเคียงคู่กับการระดมทุนจากทุกภาคส่วนทางภายในและต่างประเทศ7. เร่งปรับปรุงกลไกการประสานงานและการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากให้มีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพและมีการหลวมศูนย์อ้าวที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งเวียกงานจุดสุ่มต้นโตในต่อหน้าก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วเอาไว้อธินาทางรายการของพวกเราจะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังเติมเกี่ยวกับเวียกงานจุดสูงต้นต่อในต่อหน้านั่นก็คือเวียกงานสามสร้างอยู่ในมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ว่าด้วยการเพิ่มทวีการพักของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
0: ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเบิกบานมื้อซืนกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาก็ติดตามรับฟังรายการของพวกเราไปนำบางว่าคงจะให้ความรู้และเป็นข้อคิดให้แก่ท่านผู้ฟังซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็ได้มีความเอาใจใส่และส่งเสริมพอมีประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวซึ่งระยะนี้ชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรของพวกเฮาหลายเขตหลายท้องถิ่นที่ใส่ข้าวนาดอแดก็ได้พร้อมกันเก็บเกี่ยวไปได้แล้วหลายท้องถิ่นที่ใส่ข้าวกลางข้าวปีแด ก็อยู่ในระยะบ่อนระบาดรักษาอยู่ฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันคุ้นเคียวเอาใจใส่ในการผลิตให้ได้รับมากรับผลเท่าที่ควรสำหรับท้องถิ่นใดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมานั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันเกี่ยมความพร้อมปลูกพืชทดแทนเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจตนเองให้มีความเข้มแข็งพอระยะผ่านมาหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงปลาครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชผสมประสานและการเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวที่มีธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันเอาใจใส่เป็นเจ้าการบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่มีความรับผิดชอบมีความดุมันขยันเพียรมีความอดทนคนภายในครอบครัวจงมีความสามัคคีฮักแพงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันพบๆกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
2: แล้วว่าคือข่อยบ
3: ่ว่าหยังล่ะ
2: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
3: เออก็แม่นแล้วเทียบใส่แต่ก่อนไผก็ผลิตพอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างรายรับของสุขครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้ผักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเขาอยากให้พวกเขามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเอง
4: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
5: ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แม่นจะได้ทําการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวและสลากพัฒนาหาทับ45เสื้อได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสื้อจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเห็นเสริญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบานและกดกับความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเห็นเสริญ
6: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใส่อุปกรณ์เฉพาะบรรจุในบานทั้งหมด45หน่วยบานมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอา5หน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวซึ่งจะคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบานที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไป

ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจห้วยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเฮ็ดงานทำรายได้ให้แก่ผู้ขายห้วยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเมนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบตื่นทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์เมืองจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทางสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ทางสะดวกเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนเปื้อนหรือมีห้อยปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถรับรางวัลได้การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเมียนจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายเสริมมูลค่าของแต่ละรางวัลมีคือดังนี้เลข6โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 6,000 กีบและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักในบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทและสินยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน

0: และในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นทีเฮียพ้อย ต่อไปขอเสริมพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่5

ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าแซในตุ้มตะหงในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเขาใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตะคงในตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสังสาส3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเสียงแห่ในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านทั้ง6หน่วยบ้านไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลอยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มต่อ6ในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2ระดับเงินที่การหาประกันยักษ์ออกเป็นการพักความสับอารมณ์ของที่นักเชื่อมคือรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสารเงินของและแก้หนี้เกิดจากความหวังสารและหับของประมาณ2นัดที่เป็นจากอารมณ์ส่วนหนึ่งคือหมุนเวียนในท่อตลาดขึ้นของสวบการเงินธนาคารนี่คือกับการประกอบส่วนเกลือสังคมเหล่ย่านในต่อเพื่อเป็นการการคัดสรรและต่างๆดีในสิ่งต้นการลงทุนหมาย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บ่อนท้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเลยหนึ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือคันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บ่อนท้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทั้งบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งเจริญแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจใหม่พัฒนาเน้นเพื่อระดมทุนจากสังคมในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการซื้อซอกซึ่งวันด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอุณยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6ความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอพัฒนาเมืองศูนย์ดูบันเดียวอยู่ที่บริษัทอักษรคิดหอพัฒนาบ้านถกกันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทร์และจะนำใช้ก่อนการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหัวพัฒนานอกจากจะมีการทำสดทางโทรทัศน์และทางวิทยุกระจายเสียงทางนี้สามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ส่วนทางสามารถติดตามหากชมหาฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดโซ่ทีมจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์มณีทักษ์ปานเซนหนังสือพิมพ์จันไมหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอุณยบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงินแทนในการออกเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบอจีคาเปิดเพื่อนหรือไม่ให้ปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถทับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข4ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมขอเชิญคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อเหตุในบานตกลงมาสู่บ่อนห้องหาบทางด้านนอกขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อย
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้นำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยปรารถนาประจำงวดที่167ออกข้างวันที่5เดือนตุลาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข272607 272607เลข5ตัวได้แก่หมายเลข72607 72607เลข4ตัวได้แก่หมายเลข2607 2607เลข3ตัวได้แก่หมายเลข607 607เลข2ตัวได้แก่หมายเลข07 07และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลหวยปรารถนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปแมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45แม่นนำเสื้อในบาททั้งหมด45ในบานหรือจะเสี่ยงเอาหาในบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข6หมายเลข6สลากพัฒนาหาทับ45ชื่อ1เกมสามารถลุ้นถูกรางวัลได้5ล้าน
1: พนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงินแค่ในการออกเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบอจีคาร์ดเพื่อนๆในมหอยปอมแปงใดๆท่านจึงสามารถทับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข4ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อเหตุในบานตกลงมาสู่บ่อนห้องหาบทางด้านนอกขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อย
0: ขณะนี้หน่วยบานตะหกหน่วยบานก็ที่นำไปวางไว้ยีบอนของหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยปรารถนาประจำงวดที่167ออกข้างวันที่5เดือนตุลาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข272607 27260
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสริญทานหับปังหลายการเพลงดังในอดีต

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: สำหรับรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะซอกสรรหาเพลงที่เกี่ยวพันกับคำว่าประเทศลาวสวยงามแท้ๆมาเปิดให้ท่านได้รับฟังผ่านมามีหลายคนเป็นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสาวต่างประเทศที่เคยมาแล้วก็ได้ทักทายขอเจ้าต่างก็ยอมรับว่าความสวยงามของประเทศลาวสมกับการขนานนามว่าเป็นดินแดงแห่งสายน้ำและภูเขาด้วยเหตุผลหลายอย่างที่เฮ็ดให้มันกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่สวยงามของนักท่องเที่ยวก็ย้อนว่าประเทศลาวของพวกเขานั้นมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์อุดมสมบูรณ์และก็เต็มไปด้วยภูผาป่าไม้ที่เขียวงามน้ำตกตาดที่สวยงามเช่นว่าน้ำตกตาดกวางสีน้ำตกตาดคอนพระเพงน้ำตกตาดฟานตาดเนียงแล้วโอ้ยสัพพะตกตาดมันหลวงหลายแท้ๆอยู่บ้านเฮามีแต่ความสวยงามโดยเฉพาะยามนี่นี่น้ำหลายนี่ก็งามไปอีกแบบหนึ่ง
1: ประเทศลาวนั้นมีแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านตลอดเหนือถึงใต้ซึ่งสร้างภูมิสันฐานให้งดงามและเป็นบ่อนอยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายสนิทในนั้นรวมทั้งป่าน้ำจืดขนาดใหญ่บ่เพียงเท่านี้ลาวยังมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีวัดวาอาหารเก่าแก่ที่สวยงามและเต็มไปด้วยศิลปะอันปราณีตเช่นวัดเสียงทองพระธาตุหลวงพระราชวังเก่าและเมืองมรดกโลกหลวงพระบางที่ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีผู้คนที่มีมิตรไมตรีและหอยยิ้มย้อนคนลาวเป็นคนใจดีอบอุ่นและมีมิตรไมตรีที่เป็นกันเองและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวก่อนที่เฮาจะไปเว้าและไปฟังเพลงประเทศลาวสวยงามแท้ๆนั้นผู้ดำเนินรายการขอเสนอเพลงที่มีชื่อว่านางสาวลาวจากการแต่งของอุ่นลาลาสศักดิ์มอบให้กงลาวงสัมพันธ์ขับห้องซึ่งเพลงนี้แม่นหนึ่งในหลายๆเพลงในสุดท่องเที่ยวเมืองลาวที่ผลิตขึ้นมาในปี2012และเป็นเพลงที่หลายคนมักฮ้องและมักย่องว่าแม่หญิงลาวสาวลาวนั้นสวยงามแท้ๆ

ท่านที่เคารพประเทศลาวเป็นประเทศที่สวยงามเหมือนคนลาวผู้สาวลาวก็สวยงามคือกันนั้นคนลาวโดยทั่วไปแล้วมีวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายและก็มาฮอดปัจจุบันคนลาวก็ยังรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนี้ไว้ได้ดีหลายโดยเฉพาะอยู่เขตชนบทซึ่งเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวที่เขาเจ้าได้ไปสัมผัสกับความสงบเงียบและความเรียบง่ายที่หายากในปัจจุบันนั้นเวลาที่ไปแล้วก็อยากจะกลับไปอีกอาหารที่แซ่บซ้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างแดนสนใจย้อนว่าอาหารลาวมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เช่นว่าตำหมักกุ้งลาบแกงหน่อไม้จังซี่อาจเป็นอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมหลายซึ่งโดยทั่วไปคือประเภทลาบเนาะแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะที่ต่างกันบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดลาบจากสิ้นไก่สิ้นงัวสิ้นควายสิ้นหมูก็จะปรุงด้วยเครื่องปรุงที่สารพัดของเอิ้นว่าเครื่องหอมนั่นแหละสัญลักษณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความหมายลึกซึ้งและสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนลาวด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้จึงบ่แปลกใจเลยที่หลายคนที่มาประเทศลาวแล้วจะบอกจะกล่าวและมักว่าว่าประเทศลาวนั้นเป็นประเทศที่สวยงามและเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่บ่ควรพลาดสำหรับคนต่างประเทศที่ต้องการอยากจะมาท่องเที่ยวในอาซีตะวันออกเฉียงใต้

0: ถานที่หักแพงหลายคนที่ได้มาท่องเที่ยวประเทศลาวแล้วมักจะจำกัดความหมายที่ยั่งยืนว่าประเทศลาวสวยงามแท้ๆไว้ว่าประเทศลาวเป็นดินแดนแห่งสายน้ำและภูผาป่าไม้ที่ยังคงความบริสุทธิ์ซึ่งคำจำกัดความนี้สิให้เห็นถึงธรรมชาติที่งดงามความอุดมสมบูรณ์ที่ยังบ่ถูกทำลายหลายซึ่งเป็นจุดเด่นอันหนึ่งของประเทศลาวนอกนั้นบางคนก็ให้คำจำกัดความสั้นๆแต่มีความหมายว่าประเทศลาวนั้นเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมอันล้ำค่าและวิถีชีวิตอันสงบเงียบของชุมชนนี่มันแสดงให้เห็นว่าประเทศลาวมีมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่วัดวาอารามที่สวยงามและคนดำรงชีวิตที่บ่หีบห้อนซึ่งมันได้สร้างมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่มีบางคนเมื่อได้มาเยี่ยมยามประเทศลาวก็ให้คำจำกัดความสั้นๆไว้ว่าคนลาวมีหอยยิ้มเป็นมิตรไมตรีในดินแดนแห่งสันติภาพและมีสิ่งที่เฮ็ดให้ประเทศลาวสวยน้ำอยู่แล้วนั่นบ่แม่นงามเพียงธรรมชาติแต่ยังแม่นงามคนลาวที่มีน้ำใจเป็นกันเองและรู้สึกปลอดภัยที่นักท่องเที่ยวสัมผัสได้คำจำกัดความเหล่านี้รวมเอาทั้งความงามทั้งธรรมชาติความงามของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รวมไปถึงความงามทั้งจิตใจของผู้คนซึ่งทั้งหมดนี้ประกอบกันเป็นภาพลวงของประเทศลาวที่สวยงามอย่างแท้จริง
1: เอาละมาฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งสักก่อนกับบ่ฮู้ว่าท่านจะเชื่อหรือบ่เชื่อก็มาฟังเพลงต่อไปนี้กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าประเทศลาวสวยงามแท้ๆทวีเพชรอุราและก็ผิวพรพรหมีชัยเป็นคนแต่งแต่ว่าจังหวะหรือว่าทำนองนี้และแม่นผิวพรพรหมีชัยเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาซึ่งอเล็กซานดราบุญช่วยเป็นคนขับห้องกับผลงานเพลงที่ให้ชื่อว่าประเทศลาวสวยงามแท้ๆเสือหรือบ่เสือฟังเพลงนี้แล้วท่านจะจินตนาการได้ว่าลาวสวยงามอีหลี

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น.หา 18:30 น.วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแผงรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้เว้าถึงเพลงที่ทิพันธ์กับความงามของประเทศลาวซึ่งในนั้นก็มีทั้งคนมีทั้งสิ่งก่อสร้างมีทั้งธรรมชาติแล้วก็มาฮอดมื้อนี้ความสวยงามเหล่านั้นสถานที่เหล่านั้นท่านฮู้บ่ว่ามีสถานที่ใดๆที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหากท่านบ่จื้อครับทางรายการของพวกเราก็จะมาทบทวนให้ท่านฟังให้ได้ฮู้จักมรดกโลกที่องค์การยูเนสโกห้องรับและขึ้นทะเบียนไว้แล้วสถานที่มรดกโลกแห่งที่1แม่นเมืองหลวงพะบางหรือว่านครหลวงพะบางซึ่งชื่อนี้คนลาวแล้วก็คนต่างประเทศลืมเคยกันดีพอเพิ่นได้ขึ้นเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี1995จัดเป็นประเภทมรดกวัฒนธรรมย้อนว่าหลวงพะบางนั้นเป็นตัวเมืองที่โดดเด่นเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมพื้นเมืองของลาวและโครงสร้างตัวเมืองที่สร้างขึ้นโดยเจ้าอาณานิคมเอียร์บในศตวรรษที่19ศตวรรษที่3มันเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่สำคัญของสองวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ว่าลงตัวซึ่งเมืองนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพราะว่ามีวัดวารามที่เก่าแก่จำนวนหลวงหลาย
1: สถานที่มรดกโลกแห่งที่สองของลาวแม่นวัดภูจำปาสักซึ่งล้มเอาสิ่งปลูกสร้างบูฮานที่เกี่ยวข้องในภูมิสันฐานวัฒนธรรมจำปาสักได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี2001จัดเป็นประเภทมรดกวัฒนธรรมย้อนว่าวัดภูจำปาสักเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่ในศาสนาฮินดูบูฮานที่สร้างขึ้นภายใต้อารยธรรมเขมรคาดว่าสร้างระหว่างศตวรรษที่10หา14ภูมิสันฐานวัฒนธรรมนี้ยังประห้องห้อยของวัดเมืองและโครงการบริหารจัดการและคุ้มของน้ำการจัดวางผังของการก่อสร้างสะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบตามหลักการของสถาปัตยกรรมฮินดู
0: สถานที่มรดกโลกแห่งที่3ของลาวตะเมนทงไห่หินซึ่งตั้งอยู่แขวงเชียงขวางได้ขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งที่3ในปี2019และก็นอนในประเภทมรดกวัฒนธรรมคือกันสถานที่ห้อยแห่งนี้มีห้องห้อยทางด้านวัฒนธรรมไห่หินใหญ่ในยุคเล็กซึ่งมีอายุประมาณ500ปีก่อนคริสตศักราชและหลัง500ปีหลังคริสตศักราชหายที่กล่าวถึงนี้เป็นหายหินซึ่งเชื่อกันว่าถูกนำมาใช้ในพิธีงานศพนอกนั้นก็ยังมีแผ่นหินที่ถูกใช้เป็นฝาปิดหายและกระบอนฝังศพอื่น
1: สถานที่มรดกโลกแห่งที่4ของลาวแม่งอุทยานแห่งสัตว์หินหน่อซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2025นี้เองและจัดอยู่ในประเภทมรดกธรรมชาติและส่วนหนึ่งกล่อมเอาของฟ้องยากของประเทศเวียดนามหรือจะว่าว่าเป็นมรดกรวมของสองชาติลาวเวียดนามและได้รับการร่วมมือจากเวียดนามเป็นอย่างดีสถานที่นี้กล่อมเอาภูเพียงหินปูนที่แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของเขตฮ้อนเซนหน้าผาภูหินปุ่นตั้งหุบกล้วยและระบบถ้ำพื้นที่ดังกล่าวเป็นบ่อนอยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกลิงที่ใกล้จะสูญพันธุ์ลายสนิทนอกนั้นประเทศลาวยังมีสถานที่ที่อยู่ในบัญชีไร้ซื้อลอทาการพิจารณาของยูเนสโกตื่มอีกจำนวนหนึ่ง
0: ท่านที่ฮักแพงก็ย้อนเป็นเส้นนี้นี่แหละเป็นดังที่รายการของพวกเขานำเสนอมานี่แหละคงบ่มีไผที่จะกล้าปฏิเสธว่าประเทศลาวของพวกเขานั้นเป็นประเทศที่บ่มีสิ่งใดเลยที่น่าจะสนใจแต่กงกันข้ามประเทศลาวของพวกเขานั้นมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหลวงหลาย สมกับว่ามันเป็นประเทศที่สวยงามแท้ๆ

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหนองเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญที่ส่งของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหนองเวียงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดพิธีเปิดศึกศึกษา2006-2007กัมพูชาจะปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำรายเดือนเป็น212ดอลลาร์ต่อไปมีรายละเอียดของข่าวกองประชุมสมัยสามัญเทอร์ที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับเป็นประธานของท่านสนไซศรีพันดลประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007และบทรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้เพื่อให้บทรายงาน2ฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกลุ่มและแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันท่านนางจำปาทองณลุงแสงจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์มีคำเห็นแลกเปลี่ยนต่อบทรายงานของรัฐบาลโดยเฉพาะการหันเปลี่ยนดิจิตอลของธนาคารดิจิตอลด้านสินเชื่อสีเขียวในแผนงบประมาณแผนการลงทุนปี2007และประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ
1: ก่อนเป็นมดข้าพเจ้ายินดีประสิทธิภาพสูงต่อบทรายงานของรัฐบาลและแผนพัฒนา2007ถือว่าครบนะแต่ว่าข้าพเจ้าขออนุญาตได้เปลี่ยนด้านการหันเปลี่ยนเป็นดิจิตอลของธนาคารดิจิตอลนี้ขออนุญาตถามว่ารัฐบาลเอามีกลไกและโครงทางพื้นฐานดิจิตอลแนวใดมานำใช้เขาในการคุ้มครองจัดเก็บรายรับงบประมาณติดตามเส้นทางการเงินต่างต่างประเทศและการชำระผ่านทางแดนเพื่อลดควรกันหัวไหลและลดควรกันน้ำใส้เงินสดเช็ดให้แก้ไขปัญหาเงินกีบออนคาและอัตราแลกเปลี่ยนมีความโปร่งใสทันสมัยและกระว่องไวด้านการสินเชื่อสีเขียวนะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและว่ากลไกของสีเขียวนี้นะในแผนงบประมาณแผนการลงทุนปี2007รัฐบาลก็ได้มีการกำหนดนโยบายสีเขียวกับบนเครดิตนี้นะเราจะมีวิธีคุ้มครองพลังงานสะอาดนี้ได้แนวใดเพื่อสร้างฐานรายรับใหม่ให้แก่งบประมาณแห่งรัฐและก็สร้างความเข้มแข็งในการฟื้นฟูภัยพิบัติแบบยั่งยืนด้านประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจเท่าที่ความมุ่งแต่ว่าเนาะในปัจจุบันนี้และพวกเราจะมีนโยบายแนวใดนำต่อกับปัญหานี้สิ้นและผลการดำเนินของรัฐวิสาหกิจรัฐบาลมีแผนปฏิรูปแนวใดปี2027เพื่อหัดกลุ่มเนาะและก็เพื่อหันเปลี่ยนการเป็นภาระงบประมาณของรัฐบาลนะให้กลายเป็นคะแนนการที่สร้างไว้ครับ

0: เห็นว่าตะแซงนี่ก็ได้รับการสร้างตังหลายแล้วปัจจุบันนี้โรงพยาบาลก็สำเร็จแล้ว 100% แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของตะแซงนั้นมาฮอดเดี๋ยวนี้นี่หลายตะแซงก็ยังบ่ทันได้เคลื่อนไหวเนื่องจากว่าการกำหนดเวียกที่จะให้ตะแซงเฮ็ดละเอียดนั้นหลายคะแนนการก็เฮาเฮ็ดบ่ทันสำเร็จฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานของตะแซงนั้นรับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมข้าพเจ้าเสนอรัฐบาลต้องหีบฮ้อนในการนำพาสีนำแต่ละคะแนนการกำหนดบรรดาหน้าเวียกที่ตะแซงจะต้องในปฏิบัติให้ไวเพื่อเป็นบทอิงให้แก่แต่ละหน่วยงานของตะแซงได้เคลื่อนไปปฏิบัติเวียกงานคันตะแซงนั้นนอกจากนั้นปัญหาบาดเดี๋ยวนี้นี่ตะแซงสร้างตังแล้วในบ้านมันบ่มีแล้วแต่ว่าก็ยังใส่ตับทับของในบ้านอยู่ประทับฉะนั้นนี่อยากให้หิพรเกี่ยวกับการเฮ็ดตับประทับข้าพเจ้าคิดว่าบัตร4อยู่แต่ละบ้านก็มีอยู่แล้วเนี่ยได้ก็ต้องได้เฮ็ดฉะนั้นนี่ถ้าส่วนเกี่ยวข้องนี่เฮ็ดออกเลยนั่นได้บ่
1: สำหรับการดำเนินของประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุธิ10ในตอนเช้ามื้ออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆจะได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกินห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่มหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดพิธีเปิดศึกศึกษา 2026-2027 ในวันที่3ตุลานี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติท่านสินทวรดลวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งฮู้ว่าในศึกศึกษา 2025-2026 ผ่านมาบรรดาสถาบันการศึกษาได้สืบต่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและแผนการศึกษาพร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการสอนให้เน้นใส่ผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาทักษะการคิดการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติจริงและการนำเอาความรู้ไปใช้ในเวียกงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงบางหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เอาใจใส่ยกสูงวุฒิด้านวิชาการความรู้ทักษะการสอนความสามารถค้นคว้าและการนำใช้เทคโนโลยีของครูอาจารย์บรรดาสถาบันการศึกษาได้ส่งเสริมการค้นคว้าการตีพิมพ์ผลงานวิชาการการนำผลการค้นคว้าไปนำใช้แก้ไขปัญหาตัวจริงและการสร้างนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาได้เอาใจใส่ทั้งการเรียนการฝึกวิชาชีพกิจกรรมกีฬาศิลปะกิจกรรมอาสาสมัครและการพัฒนาทักษะรอบด้าน
2: ในระยะต่อหน้าจะสูงใส่สร้างยุทธศาสตร์สำหรับสายการศึกษาชั้นสูงเพื่อเน้นใส่คุณภาพและสร้างความสมบูรณ์ทางด้านปริมาณของเขาศึกษาทำเงินทั้งในสายเรียนที่เป็นสายสังคมและสายวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับความที่คงต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในระยะใหม่สูงใส่ขยายโอกาสการเข้าถึงโดยสู้สนที่ให้อัตราเข้าเรียนในสายการศึกษาชั้นสูงเฉลี่ยทั่วประเทศให้บรรลุได้ 28% ของนักเรียนที่จบจากสามัญในแต่ละปีพร้อมเดียวกันนั้นจะเน้นใส่การปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรโดยค่าประกันให้หลักสูตรการศึกษาชั้นสูง 100% ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานหลักสูตรแห่งชาติและให้สถานการศึกษาชั้นสูงทั่วประเทศ 80% ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในปี2030สุขนุอัตราส่วนนักศึกษาเข้าเรียนในตายสเต็มให้เพิ่มขึ้นบรรลุ 50%
1: ท่านสินทาวรดาลวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับศึกศึกษา 2026-2027 เป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของการศึกษาชั้นสูงการยกสูงคุณภาพบ่สามารถเฮ็ดสำเร็จได้ด้วยเพียงแต่การปรับปรุงบางด้านแต่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านนับตั้งแต่หลักสูตรครูอาจารย์วิธีการเรียนการสอนการค้นคว้าดิจิตอลการบริหารจนถึงผลสำเร็จของนักศึกษาด้วยความหอมแห้งหอมใจของคณะนำครูอาจารย์พนักงานนักศึกษาผู้ปกครองภาครัฐภาคเอกชนครูหัวมือและสังคมเชื่อมั่นว่าการศึกษาชั้นสูงจะสามารถสร้างกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบเพื่อรับใช้ประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น
3: งานวางแสดงและขายสินค้าเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแขวงวิ่งจันทร์ครบรอบ45ปีและย่ายรูปปั้นรอประธานไก่สอนพรหมวิหารจัดขึ้นในวันที่2ตุลานี้ที่เมืองเก่าปากกระยุงมีทานสี

0: เวียงไซโอละบุญหงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยบรรดาแผนกการกลมกองหงการที่เกี่ยวข้องเข้าห่วมท่านนางมาลัยศรีธรรมโคตรประธานแนวรับสั่งสัตว์แขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าจุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้เป็นการสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งแขวงเวียงจันทน์ครบรอบ45ปีและยายรูปปั้นโลประธานไก่สนพรหมวิหารมาตั้งอยู่อนุสรณ์สถานแห่งใหม่พร้อมนี้ยังเป็นการสุงยู่ส่งเสริมการสมใส่ผลิตภัณฑ์ภายในลดผ่อนสินค้าน้ำเข้าและเปิดโอกาสให้ชาวเกษตรกรผู้ประกอบการได้นำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ของตนมาแลกเปลี่ยนซื้อขายพร้อมนั้นยังเป็นโอกาสดีในการโฆษณาสินค้าของตนให้สังคมรับรู้อย่างกว้างขวางนอกนี้ยังได้รับฟังการรายงานแผนการกักเก็บงานและมอบใบยั่งยืนการหมายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ให้รัฐวิสาหกิจส่วนบุคคลนางเก้ายงเท่าอยู่เมืองหมื่นแขวงเวียงจันทน์เติมอีกสำหรับกิจกรรมภายในงานการเลาะสมซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวเกษตรกรผู้ประกอบการภายในเมืองและบรรดาเมืองอ้อมข้างพร้อมทางเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆอีกหลากหลายอย่างสมการแสดงศิลปวรรณคดีจากบรรดาโรงเรียนและบ้านอ้อมข้าง
1: คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงอุดมไซน้ำโดยทานพรมมาวรรณกรรมหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงทานสุพรแสงจันทราห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้สืบต่อลงมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติเมืองน้ำมอในวันที่2ตุลานี้เพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่3ตาแสงต่างหน้ารับโดยทานไก่เพชรอินผู้เวียงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการปกครองเมืองและตัวแทนประชาชนผู้ประสบภัยอยู่3ตาแสงเครื่องช่วยเหลือที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีเงินสด1ตื้อ140ล้านกว่ากีบพร้อมด้วยข้าวสาร14ต้นกว่าเสื้อ1014ผืนผ้าห่ม1014ผืนและหมอน1014หน่วยเงินและสิ่งของดังกล่าวจะนำไปแจกจ่ายให้ครอบครัวผู้ประสบภัยตามข้อมูลเก็บกรรมและสภาพความเสียหายตัวจริงตามการสำรวจพบว่ามีเฮือนประชาชนเสียหายระดับ65ห้อยส่วนห้อยจำนวน35หลังเส้นทางเปเพ16เส้นพื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย 1,122 เฮกตาร์และระบบสุรประทานเสียหาย42แห่งนอกจากนั้นโรงเรียนห้องมอระบบไฟฟ้าและทรัพย์สินของประชาชนก็ได้รับผลเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ระหว่างวันที่29หา30สิงหาคมมาได้เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมและดินเจือนอยู่3ตะแสงและ47บ้านของเมืองน้ำมอแขวงอุดมไซปัจจุบันคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองพร้อมเร่งดำเนินการแจกจ่ายเครื่องช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยให้สำเร็จภายใน7วันพร้อมทั้งสืบต่อดำเนินการฟื้นฟูด้านที่อยู่อาศัยเส้นทางพื้นที่การผลิตระบบโทรประทานระบบไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูการดำรงชีวิตและการผลิตให้ประชาชนผู้ประสบภัยขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสื่อมทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทั้งการจีนเมื่อบดินมานีท่านฮุนมานิตนายกรัฐมนตรีกัมพูชีประกาศว่ากัมพูชีได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเกือบและสินค้าโดยจะปรับขึ้น212ดอลลาร์เริ่มแต่ปีหน้าเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์จากเดิมแม่น210ดอลลาร์นอกจากค่าแรงงานขั้นต่ำรายเดือนแล้วบรรดากรรมกรจะได้รับสวัสดิการและเงินตอบแทนเพิ่มเติมเป็นประจำทุกเดือนเส้นเงินสดเสยสำหรับการมาเฮ็ดเวียกอย่างสม่ำเสมอมูลค่าเพิ่มตามอายุการเฮ็ดเวียกเงินช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยรวมทั้งเงินช่วยเหลือค่าเดินทางเพื่อช่วยลดพ้นภาระจากค่าเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพกัมพูชีเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเกือบและสินค้าเพื่อการเดินทางเป็นแรงไล่หับเงินตาต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชีโดยประกอบมีโรงงานและสาขาย่อยประมาณ 1,800 แห่งและมีกรรมกรประมาณ 1,100,000 คนโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
1: ตามข่าวต่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียเปิดเผยให้ฮู้เมื่อบดุมนิวายอดเงินดุลการค้าของออสเตรเลียลดลง495ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนสิงหาคมปีนี้ จากระดับ1,350ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเดือนกรกฎาคมและเป็นตัวเลขต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์กำหนดไว้2ตื้อดอลลาร์ออสเตรเลียเนื่องจากยอดการนำเข้าขยายตัวว่องไวกว่ายอดการส่งออกแสดงออกในตัวเลขยอดการนำเข้ารวมมี46ตื้อ940ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหลายกว่า5ส่วนร้อยในเดือนสิงหาคมปีนี้เมื่อสมเทียบเป็นรายเดือนโดยมีปัจจัยมาจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นหลายกว่า22ส่วนร้อยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและอัมไพวันมุอมทนอ่าน

ให้เจ้าฟันเหือไว้หลายลำแฮทามาเข้าไว้หลายบ้านทั่วเมืองสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำความมุ่นซื่นฝากต้อนให้กับเพื่อนมิตรรายการเช่นเคยเนาะและค่ำคืนนี้พบพอกับเพื่อนมิตรรายการพร้อมบทกลเสียงเพลงห้องมามอบเป็นความมุ่นซื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านท่านใดที่มาคักทางด้านบทกลหรือว่ามักรับฟังเสียงเพลงเนาะนอนบ่หลับกระมวลขึ้นมารับฟังรายการนี้ยินดีที่จะมอบความมุ่งซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการบ่ว่าจะอยู่ตามเฮือนสั้นบ้านซองหรือว่าไปมาๆยังบ่ทันฮอดเฮือนฮอดศาลบ่ทันฮอดจุดหมายปลายทางขอเป็นกำลังแรงใจให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะเอาพบพ่อกันก่อนจะรับฟังเสียงเพลงขอนำพาทานมารับฟังบทกลอนทำเอกจากรายการผลงานการเขียนของต่อตากีดวังยาวเพิ่นมอบไปเด้อเป็นความสุขมุ่นซื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วมีความสุขสุขดีตลอดไปสำหรับบทกลอนมีเสือวาหวนคืนบ้านเกิดหลายปีได้จากเจ้าบ้านเกิดเมืองนอนเซนอวอนห่วงหาถูกแรงคำเศร้าโอหนอชีวิตคอยต้องจำจรไกลถิ่นพัดภาคดินเกิดเข้าทินบ้านเก่าหลังมีความฝันตั้งแต่น้อยข้างก่อนตอนยาววัยคือเฮาอยากเป็นครูผู้สิสอนความฮู้จิ้งจำจรไก่บ้านเดินไปฝันไฟเดินตามทางที่ก่อไว้บ่เคยทอดหอดถอนอาศัยวัดเป็นบ่อนยังกินอยู่หลับนอนทุกเศร้าคำภาคเพียนขีดเขียนแต่งแต้มบ่ได้ไหลลืมทิมเสเพไปทางอื่นให้บ้านเมืองเพิ่นเว้าว่าแล้วแมนบ่ดีวันนี้ได้ตาวคงคืนสู่ถิ่นฐานคงพากันสำลานสู่คนอยู่หนอเจ้าเรียกงานยังถามเอิ้นต้องขอลาอีกเถื่อควมไฟฝันฝากให้เฮานั่น

คนทำอิจจากรายการเป็นบทเขียนของโสตากีปังยาวอันนี้เป็นนามปากกาของเพิ่นเนาะเพิ่นให้ซื้อสำนวนก่อนว่าหวนคืนบ้านเกิดเพิ่นว่าหลายปีได้จากบ้านไปแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นกลับมายื้อยามถามข่าวย้อนว่าความเป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นจังใดเนาะว่าซั่นอยู่ดีมีแฮงหมดสุขสุคนชีวิตเพิ่นภาคบ้านไปก็เป็นเพื่อความฝันใฝ่อยากมีอาชีพครูเพิ่นว่าอยากเป็นอาชีพครูผู้มีสิทธิ์สอนความรู้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบรรดาผู้คนต่อไปว่าซั่นจริงได้สู่บ่ถอยเพิ่นว่าเนาะเอาหากว่าเฮามีความใฝ่ฝันอันใดก็ขอให้เดินตามความใฝ่ฝันก็แน่นอนล่ะผลสำเร็จจะมาหาเฮาอย่างแน่นอนเพิ่นว่าตามหาความฝันเนาะขอให้ฝันเป็นจริงก็แล้วกันเด้อมาเข้าสู่บทกลของสมคิดสุริยศักดิ์คำคืนนี้เพิ่นขอมอบบทกลอนที่จะดังออกไปเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีหมดสุขสุขคนว่าซั่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานประสบผลสำเร็จบทกลอนชื่อว่าห้ามตา

ห้ามปากบ่ให้เว้าบ่ให้เล่าความในห้ามกายบ่ให้แตะต่อยต่ำตัวน้องห้ามใจบ่ไปยุ่งลุงลังก้าวกายแต่ห้ามตาบ่ได้เห็นแล้วหลักแยงหลักแยงน้องอย่างง่ายลูกนั่งกินนอนหลักแยงตอนน้องเมินเบี่ยงตาหนีอายหลักแนงนางจนเพ้อละเมอซึมเสยซื่นตื่นตกใจสะดุ้งตอนน้องอวยมาสองตาผ่านพบพ่อเกิดก่อพลังแหงแสงเลเซอร์ความหักพุ่งต่ำใหญ่อายไฟตาเป็นทวนไตอัคคีภัยความหักไข่สุมสลักลูกใหม่ใหญ่อายเหือเหืองย้ำห่างเว้นโบเห็นห่างนวลนางก็ต้องหาทางแยงหูบนางเคยให้แยงหูบนางแลจ้องมองตาสองหน่วยช่วยสายตาทรงให้แก้มยิ้มไม้นางแท้หนา

ได้พันฟังไปเนาะสำหรับบทกอนอยากสมคิดสุริยศักดิ์ให้เสือว่าห้ามตาบ่ได้อาห้ามตาบ่ให้หลักแยงนัวน้องคือสิเป็นไปบ่ได้เพราะว่าเมื่อเห็นคนงามคนถูกตาต้องใจก็ต้องได้เหลียวได้เบิ่งได้มองเอานี้เป็นอีกบทกอนหนึ่งเนาะที่นำมาเป็นข้อมูลเสริมให้กับเพิ่นมีรายการที่กำลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในตอนนี้บทกอนต่อไปผลงานการเขียนของจันทาทิพย์แดนจำปาขอฝากเป็นข้อมูลเสริมให้กับบรรดาเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้กับบทกอนที่มีเสือว่าทำดีไว้เถิดการกุศลผลทานถวายทอดเพื่อหวังจอดฮอดฟังพระนิพพานสร้างความดีไว้เถิดคนกล่าวขานเป็นตำนานจารึกนึกถึงคุณทำความดีถึงหน่อยบ่ด้อยค่าทำหยาบซาปะซาดาตะกุลดีหรือสัวที่ใจข้างในพุ่นกระทำบุญกุศลไว้หลายๆรวยหรือจนก็คนด้ามดังเดียวอย่าโลภเลี้ยวเสี่ยวขดบ่สนไผข้าเสพติดฟินซาขโมยไม่ผลเสียหายเป็นภัยต่อสังคมไปบ่ชอบถือกลอบพญาอินยินบูหานกล่าวขานวาจาคมไผโบเสือตอบต้านหวานจ่าจมพายลุ้นลมเพียงแท้และแน่นอน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

เอาบทกลอนทำดีไว้เถิดพร้อมเสียงเพลงผ่านไปมอบให้กับเพื่อนมีรายการผลงานการเขียนของจันทาทิพย์เด่นจำปาหวังว่าคงจะสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนมีรายการได้เป็นอย่างดีเนาะท่านใดที่บ่ทันหลับนอนเฮ็ดเวียกอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองถูกใจหรือบ่ถูกใจที่รับฟังรายการนี้ก็สามารถมีข้อคิดเห็นถึงผู้ดำเนินรายการได้เนาะหรือว่าท่านมีความรู้ความสามารถอยากจะทดสอบความรู้ของท่านด้วยการเขียนบทกลอนหรือว่าจะเขียนบทเรื่องสั้นเนาะประกอบส่วนมวลสื่อกับรายการของพวกเขายินดีต้อนรับเอาผลงานของท่านมาออกสู่รายการนี้เนาะก่อนต่อไปมาหาฟังบทเขียนของลูกดอนกระเด็นซึ่งก่อนบทนี้แม่นคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบเป็นความสุขให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานบทก่อนมีเสื้อวาแม่ยิ่งลาวดาวดวงเด่น

งามหยิ่งแยงสถานการบ้านเฮือนโฮงหอสะอาดดีด่าลนดุมันทนทานสร้างกระทำการบากบันสักสีหยิ่งประเสริฐสั้นคันท่าบอลอยลาหักตัวตนเพียบพร้อมหอมหอคิงขวนออกแห่งงานขยันแข็งแข่งสายบ่เคยงอบ่แบมือขอลากายยากระทุ่มใส่เรียกงานน้อยใหญ่บ่เกียจคร้านเรียกเงินสารเหียบห้อยบ่ถึงค่อยคำแรงดอกหนาสิ้นใหม่แพงต่ำผ้าสะใบขาขามสูงมือผยุงเลียงลายกายซอนแซมซอนกินนารอนหลงยิ้มพิมพ์ใจแสนสง่าหูปู่ป๋าปากบอนย้อนกั้งโกนแกงหูแยงแวนใส่ก้อยลายห้อยซ้ำเลียงลายเอาไปขายมีเงินค่าสูงแสนพ้นมากผลยิงลาวสร้างเป็นดาวดวงเด่นเห็นผลงานเอกอ้างสรรสร้างแต่สิ่งดีมูลเสื้อมีเลิศลำบ่ด้อยค่ามองหมางการศึกษาวิชาศิลป์ศาสตร์สูงประดับโกปริญญาโทพร้อมปอตีและปอเอกนั่งสภาดาวเอกอ้างปัญญากว้างเก่งทวีบทบาทมีสืบสร้างทวีหญิงกายหลังเป็นแล้วทางสตีลาวข้าคุณบ่เสียเต็มแถมยังมีใบหน้าสังคมลาวโดดเด่นเป็นผู้สานสืบเงาวัฒนธรรมลาวพุ่งพ้นสตรีล้ำยุคสมัยแทน

บทกลอนที่มีชื่อว่าแม่หญิงลาวดาวดวงเด่นซึ่งเป็นบทเขียนของลูกดอนกระเด็นเราได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เนาะเอาสำหรับแม่หญิงลาวก็เป็นสุดที่มีคุณค่าเลิศล้ำสูงส่งคุณค่าเทียบเท่ากับเพศชายเพิ่นว่ามีความรู้ความสามารถมีมูลเสื้ออันดีงามและเลิศล้ำบ่ต้อยต่ำมีการศึกษาสูงหลายฐานก็มีความรู้ความสามารถการศึกษาที่สูงส่งปริญญาตรีปริญญาโทป.เอกนั่งอยู่ในสภาซึ่งมีความเด่นก้าวเอกอ้างหลายเนาะอันนี้ก็ขอสมเสยผลงานของเอื้อยนงหญิงลาวเฮาที่มีความรู้ความสามารถก้าวเก่งเทียบเท่ากับเพศชายขอให้พร้อมพากันสืบทอดผลงานที่เลิศล้ำนี้ตลอดไปมาฟังบทกลอนต่อไปจากคำพดเทพนมเพิ่นขอฝากบทกลอนที่จะดังออกไปนี้ให้กับเพิ่นมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ยินได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขและนอนหลับฝันดีโดยทั่วถึงกันบทกลอนมีชื่อว่าเก็บน้ำตาไว้ดีกว่า

เห็นนวลนางเนตรย้อยย้อยยังลินไหลจิตใจเสสวงหักหักสลายลงพื้นชื่นจุนตนตัวเปื้อนป่านฝนฝ้าทรงห้องอยู่ตาบ่อนเบาหลายล้นกลัวอยู่ทางยินว่านางหักพรหลอนเลินลงความสวมบทเป็นกากีแลนหนีนำสายสู้อยู่บ่ดลนานได้ปานไฟจูดอีหักที่มีมอบมวลมาลายสิ้นส่วนสิตายสายมาผ่านพบพ่อโอ๋น้อนายเหลือหลายนายผู้สายสเลหลวงหลอกยิงลมลิ้นให้เขายินดีด้วยดอมใจจริงต่อแล้วก็แกะกาบกล้วยกินในนั้นเหล่าวางเศร้าสานางนาดน้องผู้คองโง่งมหักอย่าปักใจในสายสั่วสามแนวนี้คือว่าทานผาไทยทิมเผาผีบ่ได้ทานเก็บเอาใจจงไว้มาให้บาดพ่อแม่ตา

บทกลอนจากคำพูดเทพนมเพิ่นให้ชื่อว่าเก็บน้ำตาไว้สะดีกลัวเอาอย่าไปโศกอย่าไปเศร้าอย่าไปเสียน้ำตาให้คนที่บ่ฮักเฮาปล่อยเขาไปสะดีกลัวน้ำตาที่มีคุณค่าจงไว้ไว้ให้น้ำบาดพ่อแม่ตายสะดีกลัวอันนี้เป็นบทกลอนของคำพูดเทพนมนำมาเป็นความเสริญให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ในตอนนี้มาเหลียวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญลักษณ์เป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังพร้อมด้วยในสั่งส่งเสียงขออวยไสพรเพื่อนมิตรรายการจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

จงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่ยังเบิ่งบ่เห็นสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. ทานหับฟังได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็คือ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งอยู่กับปุ่นน้องเนาะเริ่มจากมื้อนี้เป็นต้นไปรับหน้าที่ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงล้ำข้อมูลข่าวสารต่างๆมาให้ประธานได้รับฟังในบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนาะบางท่านอาจจะกำลังขับขี่ยานพาหนะอยู่ในตอนนี้บ่ว่าท่านจะกำลังกลับบ้านกับเพื่อนหรือว่าไปเวียกไปงานก็ดีเนาะการเดินทางในโมงนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยท่านใดที่รับฟังรายการของเฮาไปนำก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะหากฟังข้อมูลข่าวสารได้ฟังเสียงเพลงเสียงลำได้แต่ก็ขอให้มีสติระมัดระวังเพราะว่าบางครั้งถ้าว่าเพลงในที่ว่าเฮาฟังไปแล้วถึงใจบ่เพลินเกินนี่นะอาจจะมีความเสี่ยงนะท่านผู้ฟังเนาะไปฮอดจุดใดที่เป็นแต่ลุดพรความไวก็ขอให้หลุดลงก่อนนะท่านผู้ฟังเด้ออันนี้ฝากความเป็นห่วงเป็นใยบัตรทานขอให้ทุกคนเดินทางไปฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยสำหรับรายการลาติเสียงเพลงของพวกเฮาเนาะก็จะมีในหลายข้อมูลข่าวสารสลับสเปียนสลันฮู้สิ่งดีๆพร้อมกับเสียงเพลงแต่ละไรเนี่ยเสียงบุญน้องจะแบ่งเป็นเทอละ2เพลงเนาะเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เป็นการสร้างบรรยากาศในการรับฟังรายการในมื้อนี้เอาเป็นว่ารับเพียงบรรยากาศก่อนเนาะรับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีและข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีก

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืมหลังแท้นา

ให้มิรายการได้รับฟังสองเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการหวังว่าเสียงเพลงนั้นจะสามารถผ่อนคลายอารมณ์ให้ประธานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ได้เนาะซึ่งว่าหลายครั้งเนาะความสุขของเฮากับบ่ได้ขึ้นอยู่ว่าเฮาต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมเนาะบางคนก็มีความสุขจากการที่เพียงแต่ได้หยุดพักบึดหนึ่งอ่ะบึดพักบึดหนึ่งหรือว่าปล่อยใจไปกับเสียงเพลงได้ฟังเพลงที่ว่าถือใจไปเนาะก็เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความอิดเมื่อยไปในตัวบอกว่าเราจะอิดเมื่อยจากการเห็นเวียกงานมาหมดมือแล้วเนาะบางคนว่ามีความอิดเมื่อยท้อถอยได้มือบ่อยากไปเห็ดเวียกบอหรือว่าคิดต่างๆนานาไปเนาะก็ขอให้ทุกท่านคิดว่าเฮายังมีมืออื่นในการเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะผู้ฟังเนาะบ่ว่าเฮาจะประเสริฐหรือว่าพบเจอกับสิ่งใดมาก็ตามก็ขอให้การรับฟังเสียงเพลงการรับฟังรายการในมื้อนี้เป็นการสร้างกำลังใจสร้างพลังใจให้กับประธานเพื่อที่จะมีแรงในการไปสู่กับเวียกงานเสื้อวานาทีเวียกงานเนาะอาชีพของประธานนี่ก็แตกต่างกันไปบางท่านอาจจะเป็นนักเรียนบ่เนาะน้องนักเรียนบ่ที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หรือบางท่านอาจจะเป็นพนักงานทหารตำรวจหรือว่าสาวไห้สาวนาสาวหัวสาวสวนกระดี่เนาะบ่ว่าท่านจะเฮ็ดเวียกงานใดบุน้องก็ขอเอาเสียงเพลงจากทางรายการละตีเสียงเพลงนี้เป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

มีรายการกำลังหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเนาะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเลยเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการสารฮู้สิ่งดีแด่การบอกเตือนต่างๆเนาะการแนะนำเป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีแล้วก็สลับสับเปลี่ยนตลอดระยะก็มีเสียงเพลงเสียงลำก็หวังว่าจะถึงใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับโมงนี้เนาะบางท่านที่บ่ฮับฟังรายการอยู่ในเฮือนนี่บางคนก็ว่าเกียมจะเข้ารับเข้านอนแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนกวดเบิ่งกวดกะเบิ่งให้ดีเนาะงานสานบ้านสองของเฮาป้าตางประตูต่างๆรวมไปถึงฟืนไฟเนาะท่านผู้ฟังอยู่ตามนอกเฮือนในเฮือนหรือว่าเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละก็เบิ่งให้ดีพัดลมโทรทัศน์ต่างๆคันว่าผู้ใดเปิดแอร์นอนนี่ก็อยากให้เบิ่งให้ดีเนาะบางคนมาเปิดตั้งแต่หัวแรงจนฮอดแจ้งนี่ก็อยากว่าอันตรายเด้อท่านผู้ฟังเด้อเปิดแดแล้วก็มีเวลาพักผ่อนของมันเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็ยิ่งอันตรายท่านผู้ฟังเนาะมามีเวลาเปิดแล้วก็มีเวลาหมดแดบ่แม่นว่าเฮาสิเปิดตลอดเนาะอันนี้มันก็บ่ได้เครื่องกันว่าฮ้อนนี่ก็ต้องได้มีการพักผ่อนได้เนาะอันตรายท่านผู้ฟังเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรบ่ปัญหาการเกิดอัคคีภัยต่างๆนี่นะเชื่อว่าให้ก็บ่อยากให้มันเกิดฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้ากาดเนาะเบิ่งน้ำกันเบิ่งซวยกันให้ดีเข้ารับเข้านอนบอกหรือว่าออกไปเวียกไปงานบนอื่นก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

สองเสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังมวลผ่านไปหวังว่าจะถึกใจบรรทานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับท่านใดที่อยากจะหับฟังเสียงเพลงเสียงลำได้อยากจะฝากไปให้หมู่เพื่อนเนาะหรือบางท่านที่อยากจะตำหนิติชมรายการอยากจะส่งข่าวอื่นๆมาเนาะบุญน้องยินดีต้อนรับที่หมายเลขโทรศัพท์020-598-6834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกท่านและกับบุญน้องแจ้งเติมสำหรับวันเวลาที่มีในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะเพราะว่าหลังจากโมงอื่นหลังจากโมงเลิกเวียกไปบุญน้องก็มีหน้าที่อื่นๆที่จะได้เหตุเส้นเดียวกันเนาะฉะนั้นก็ขอฝากมีในการโทรมาในเวลาเหตุเวียกเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่บุญน้องจะได้บันทึกรายการและก็ซอกหาเสียงเพลงเสียงล้ำตามแห่งใจที่บรรทานได้ส่งมาเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับทุกท่านที่ตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1: การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่นปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อว่าเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติธรรมฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวสำหรับเวลาจากทางรายการของเฮาเมื่อนี้1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนาะแล้วก็ขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งกันมาเรื่อยๆสำหรับท้ายรายการนี้บุญน้องฝากเติมเนาะท่านใดที่ว่ารับฟังรายการแล้วๆเตรียมที่จะเข้ารับเข้านอนเนาะก็แนะนำเติมอีก1วิธีที่จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดีก็คือการดื่มนมก่อนเข้านอนเพราะว่าการดื่มนมก่อนเข้านอนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นและลดพรอาการเจ็บหัวและยังช่วยแก้ปวดประจำเดือนพร้อมเดียวกันนั้นยังป้องกันอาการขาปั้นเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นประโยชน์จากการดื่มนมก่อนนอนท่านผู้ฟังเนาะก็จะลืมเด้อสำหรับท่านอาทิตย์เกี่ยมจะเข้ารับเข้านอนเนาะลองเบิ่งท่านผู้ฟังเนาะการดื่มนมก่อนนอนจะช่วยให้ท่านนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงโดยเฉพาะแม้นเน้นไปเรื่องของกระดูกของเฮาเนาะสำหรับท้ายรายการนี้เนาะเส้นเคยจะปิดท้ายให้รับฟังเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00
1: มื้อนี้แม่นวันอังคารแฮม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388ตรงกับวันที่6ตุลาคิตศักราชปี2026
0: รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 รายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ 6:00 รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 รายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค 8:00 รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการเสียงจากแนวลาว15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30นาทีรายการฮอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30 นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20:00รายการเพื่อมาตุภูมิ20:30 นาทีรายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15นาที21:15 นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ

พัฒนาประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุขสังคมศรีวิไลและยุติธรรมแม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวทิศนาพันลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5 โมง 6 โมงพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังแต่นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทุกทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังพร้อมเดียวกันก็มีเพลงห้องมีลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศความเบิกบานมนซึนให้ท่านผู้ฟังแบบฟังเต็มอีกตื่นเศร้าๆมาจากที่นี่ฟังเพลงไปพร้อมฟังลำไปแด่ฟังข่าวไปน้ำก็คงจะเข้าท่าอยู่เนาะท่านผู้ฟังเนาะในใดก็ตามการตื่นรักลูกเศร้าเป็นสิ่งที่ดีตัวสำหรับทุกคนตื่นขึ้นมาเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวของเขาเองให้มีอยู่มีกินเฮ็ดได้ใดจะนำเอาความอยู่ดีกินดีความเข้มแข็งมาสู่ครอบครัวเงินสารนั้นแต่แม่นเองใส่คนในครอบครัวนั่นแหละต้องเป็นเจ้าการนำกันในเมื่อหากเหตุในเศรษฐกิจครอบครัวเติมใหญ่เข้มแข็งแล้วเศรษฐกิจของบ้านของเมืองของท้องถิ่นก็จะเข้มแข็งเช่นเดียวกันนะในเมื่อเศรษฐกิจของแขวงแต่ละเขตแต่ละแขวงมีความเข้มแข็งแล้วเศรษฐกิจแห่งชาติก็จะเติมใหญ่เข้มแข็งขึ้นเช่นเดียวกันนั้นคือพื้นฐานที่จะนำพาประเทศชาติของพวกเขาให้หลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนาได้ตามคาดหมายที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้รายการล้มตัวทิศนับปรุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันอังคารเลยเด้ท่านผู้ฟังเนาะวันอังคารแฮม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ตรงกับวันที่6เดือนตุลาคริสตศักราช2026มื้ออื่นวันที่7ตุลาเป็นวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีนี่ก็คิดว่าแต่ละบอนแต่ละที่แต่ละสำนักงานโรงเรียนสถาบันต่างๆนั้นก็คงจะมีการจัดตั้งเผยแพร่เล่าคืนมูลเสื้อของครูลาวโดยเฉพาะเป็นครูคำซึ่งเป็นครูผู้ดำอิฐของชาติลาวเฮาที่ได้นำพาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ประชาชนจนก้าวไปถึงการลุกขึ้นต่อสู้กับพวกลาเมืองขึ้นอย่างปีลาดอาหารนะอันนั้นก็คงจะมีการเล่าคืนแหละประวัติความเป็นมาของวันครูแห่งชาติหรือว่าประวัติของในครูคำเป็นขึ้นได้ให้ผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นนะครับฮู้และเข้าใจว่าคนลาวของพวกเอาบ่ยอมก้มหัวเป็นข่อยข้าให้แก่ชาติใดคนลาวมักความสงบมักความเป็นเอกราชมักเป็นเจ้าตนเองในการเพิ่มพูนผลิตผลในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติฮะก็คือในว่าหลายบอนหลายที่ก็คงจะมีการจัดตั้งเราคืนมูลเสื้อนั้นและนอกจากนั้นเด้อท่านผู้ฟังนอกจากวันที่7ตุลาแล้ววันที่12ตุลาก็เช่นเดียวกันเลยวันที่12ตุลาเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาเด้เนาะเพราะว่าเป็นวันประกาศเอกราช12ตุลาปีนี้ครบรอบ81ปีแล้ว12ตุลา1945มาฮอดมื้อนี้ก็ครบรอบ81ปีมูลเสื้อ12ตุลานะมูลเสื้อ12ตุลาวันประกาศเอกราชนี้ก็เป็นพื้นฐานให้แก่การประกาศเอกราชครั้งสุดท้ายของเราเฮาในวันที่2ธันวาคม1975เด้อันนี้ก็มีสืบต่อมูลเสื้อ12ตุลา1945แหละถ้าคิดว่าหลายบ่หลายที่นี่ก็คงจะมีการจัดตั้งเราคืนเช่นเดียวกันเนาะประวัติมูลเสื้อความเป็นมาของวันประกาศเอกราช12ตุลาเป็นคืนใดรายการล้มตัวทิศนับวันลุ้นพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เช่นเคย
มีข่าวมีเหตุการณ์ร้ายอันหลายแนวมานำเสนอท่านฟังอีกเช่นเคยแหละเริ่มต้นก็ไปติดตามข่าวนี้เว้าถึงผลสำเร็จของประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่2ซึ่งกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ภายใต้การเป็นประธานของสายทองล้น4สุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศนั้นก็ได้ดำเนินไปเป็นเวลา4วันและอัดลงในวันที่1ตุลานี้ได้สำเร็จก่อนแผนการการเมือง1วันพระราชาก่อนแผนการเบื้องต้นนี่1วันและอยู่ในกองประชุมพันได้เฮ็ดอย่างแดบัดนี้นะอยู่ในกองประชุมพันก็ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่ดีเด้ท่านผู้ฟังดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่ดีบรรดาสหายบรรดาสหายศูนย์กลางพรรคก็ได้ยกสูงความรับผิดชอบของตนสุมใส่ก้นขั้วและประกอบคำเห็นต่อเนื่องในต้นตอของกองประชุมซึ่งเป็นการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเฮาวางออกให้เป็นอันละเอียดและเข้าสู่ตัวจริงกองประชุมได้รับรองเอา3ห้างมติและให้ทิศซี่นำต่อการสืบต่อแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและปัญหารถเถื่อนรถน้ำเข่าบ่ถูกตามรถน้ำเข่าบ่ถูกกฎหมายว่าซะและในนี้โอกาสนี้นี่สายทองรุ่น4สุริตเพิ่นได้มีคำเห็นซี่นำกองประชุมก็ได้เน้นนักตึมบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสหายศูนย์กลางนำไปจัดตั้งพันขยายและปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสูงซึ่งมีน้ำกันเก้าข้อเลยท่านผู้ฟังคืออันที่หนึ่งนั้นก็เป็นเพิ่มทวีการนำพาซีนำและกระสุนใส่แก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อที่เป็นปัญหาเค็งห้อนอยู่ในสังคมเช่นว่าอาวุธเถื่อนบ่ยาเสพติดบ่ปัญหาสแกมเมอร์การปล้นจี้ชิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนการคุ้มครองสื่อออนไลน์ที่บิดเบือนความเป็นจริงนั้นให้ดีขึ้น2มาก็แม่นสืบต่อสี่นำการแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเป็นต้นแม่นถนนหนทางระบบสนธิสัญญาเหตุทำการผลิตให้กลับคืนสู่สภาพปกติให้ไวและได้โดยพื้นฐานพิเศษก็แม่นให้ช่วยครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่เสียเงินอยู่อาศัยผู้ที่เสียเล่าเข้าและอื่นๆพร้อมนั้นก็สืบต่อซีนำและก็มีทิศมีมาตรการอันเหมาะสมเพื่อแก้ไขความหยุ่งยากความฝืดเคืองค่าของซีบชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานทหารตำรวจนี่อันที่สามมากระเมนเอาใจใส่นำการเก็บเกี่ยวรักษาผลผลิตฤดูฝนและกักเก็บการผลิตฤดูแล้งการซุกงิ้วผลิตเป็นสินค้าของประชาชนให้แข็งแรงกระแนงการที่เกี่ยวข้องนี่ต้องลงสวยทางด้านเทคนิควิชาการแนวพันปัญหาราคาปัญหาตลาดอันที่4รัฐบาลก็คือคณะพรรคองค์การปกครองแต่ละขันต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบให้หลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนต้องเฮ็ดให้แข็งแรงเฮ็ดให้เข้าสู่ล้วงลึกและจับต้องให้ได้หาแม่นสืบต่อปรับปรุงระบบแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกของคณะพรรคทั้งขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นให้แท้ถึงตัวจริงปฏิบัติเข้มงวดลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะเสริมขยายความสามัคคีและความเป็นเอกภาพเป็นปึกแผนที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามของพรรคเฮาให้นักแน่นสู่บาดเก้าไม่แก้ไขปัญหาตัวจริงที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างทันการอันที่6เอาใจใส่ป้องกันต้านและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อความบกพร่องใสการฟุ่มเฟือยที่เกิดขึ้นในกองจักการจัดตั้ง
และทันแถวพนักงานแต่ละคันถ้าบ่อนใดหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องได้ลงลึกซี่น้ำกวดกาแก้ไขให้ได้เก็บซี่น้ำให้คณะพรรคทุกขันยกสูงความรับผิดชอบแก้ไขปัญหารถเถื่อนการแก้ไขการลักลอบขุดค้นแฮธาตุป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆให้เข้มงวด 8. สืบต่อ4นำกาเกียมกองประชุมสรุปเบียงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเบียงาน3สางติดพันกับการสรุปบั้นแข่งขันย่องย่อหักชาติและพัฒนาอันที่9กระแมน4นำกาเกียมดำเนินชีวิตการเมืองไปในคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประจำปี2026และในโอกาสนี้สายเลขาธิการใหญ่ก็ยังได้เรียกร้องให้บรรดาสหายศูนย์กลางพรรคนั้นจงพร้อมกันเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองตั้งหน้าบุกเบิ่นสู่สนสุมสติปัญญาเหือแห้งเข้าในการนำภาษีนำสำรวจกวดกาตีราคากันตึมอีกในแต่ละของเขตคะแนนการและท้องถิ่นตีตนรับผิดชอบเพื่อยู่แห้งกระบวนการตัวจริงให้พ้นเด่นขึ้นในการจัดตั้งปฏิวัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคด้วยการซี่น้ำบรรษาและกวดกาอย่างแท้ถึงเพิ่มระวีความเฮาหันบุกบืนยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองการเฮ็ดแท้ทำจริงให้สูงขึ้นกว่าเก่าบนจิตใจบุกทะลุแก้ไขอุปสรรคกีดขวางอัดตันกดนวงทวงดึงต่างๆนั้นเกี่ยวกับการบริการการคุ้มครองบริหารรัฐอยู่แต่ละแขนงการแต่ละขั้นให้มีการเปลี่ยนการหันเปลี่ยนที่ดีขึ้นวงไว้ขึ้นและมีประสิทธิผลสูงขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้าวที่เว้าถึงผลสำเร็จของกองประชุมคณะวิกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคครั้งที่12เพิ่นไปได้ค้นคั่วหลายปัญหาหลายเรียกหลายงานที่เกี่ยวข้องในการทำการนำพาของ

มัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบก็ได้ดำเนินไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาท่านผู้ฟังและจะดำเนินไปจนฮอดพุ่นละวันที่21เดือนนี้จึงจะสำเร็จและก่อนจะไขกองประสุมหันเพิ่นก็ได้มีการแถลงข่าวนะเกี่ยวกับการไขกองประสุมครั้งนี้ว่ามีคือในใดแท้ซึ่งว่าสภาแห่งชาตินี้จะพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติมีอย่างใดนะและก็วันที่1ตุลานี่แหละอยู่ที่ห้องว่าการสภาแห่งชาติท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติหัวหน้ากองเลขากองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเพิ่นก็ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนซึ่งมีเนื่องในว่าห้องว่าการสภาแห่งชาติขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงแจ้งมายังบรรดาท่านการนำพรรครัฐพนักงานทางตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศรับทราบว่ากองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจะได้ไขขึ้นบ่แม่นจ้าได้ไขขึ้นแล้วได้ไขขึ้นแต่วันที่5วันที่7ตุลานี้ที่สภาแห่งชาติจะใช้เวลาทั้งหมดนี่13วันใน13วันนี้ก็เป็นเพื่อพิจารณาและก็ตกลงปัญหาสำคัญของชาติคืออันที่1พิจารณาหาพ้องเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวน1อันที่2พิจารณาหาพ้องเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027อันที่3พิจารณาหับห้องเอาบนรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และที่ทั้งแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน2027บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐ4พิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การกวดกายแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027อันที่5แมนพิจารณาหับห้องเอาหางกฎหมายจำนวน8ฉบับซึ่งในนี้กฎหมายสั่งใหม่มี1ฉบับคือหางกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายปรับปรุงนั้นก็มี7ฉบับคือ 1. กฎหมายว่าด้วยรัฐบาล 2. กฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาว 3. กฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาว 4. กฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือน 5. กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 6. กฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และ 7. แมนทางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและในโอกาสนี้นี่ท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์ยังได้เชิญชวนให้บรรดาท่านกันนำพรรครัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนหู้ปัญญาชนนักศึกษากรรมกรชาวผู้แห่งงานตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าทุกทวนาทุกสั้นคนในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงพร้อมกันติดตามการดำเนินของประชุมดังกล่าวผ่านภาณะสื่อมวลชนในระยะดำเนินของประชุมได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชนผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นคำเสนอโดยกงจากประชาชนที่มีความสนใจและก็มีข้อเสนอต่อการดำเนินของประชุมดังกล่าวโดยผ่าน3 2ทางคือ2ทางที่1แมนสายด่วนโทรเข้าไปโลดสายด่วน156โทรเข้าไปเริ่มแต่วันที่5ถึงวันที่11ตุลาในมงราชการต้องโทรไปในมงราชการเด้สายด่วน51 156นี่นะ156นี่ต้อง

ผู้ไปในมงรัฐการเด้ออันนั้นเป็นช่องทางที่หนึ่งช่องทางที่สองทางอีเมลอีเมลเพิ่นก็แมนหน้าลาวจำ156@gmail.com ส่วนสองทางที่สามก็แมนแอปลาวหน้าอันนี้ก็เป็นข่าวที่สภาแห่งชาตินี้เพิ่นจะพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติในเวลาดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่สิบซึ่งได้เริ่มมาแต่เมื่อวานนี่แหละและจะสืบต่อดำเนินไปจนฮอดวันที่11เดือนนี้จึงจะสำเร็จลงเนาะเป็นเวลา13วันหากว่าท่านผู้ฟังมีความคิดความเห็นอะไรอยากโทรศัพท์เข้าไปแสดงความคิดความเห็นบนพื้นฐานความเป็นจริงเด้อท่านผู้ฟังการโทรเข้าไปนี่ก็บนพื้นฐานความเป็นจริงที่มีแท้อยู่ในท้องถิ่นของตนในเขตของตนก็โทรเข้าไปให้เพิ่นรับทราบนำทางหมายเลขโทรสายด่วน156แต่วันที่5จนไปฮอดวันที่11ตุลานี่ละนะในม้งรัฐการส่วนสองครั้งที่2นั้นก็เป็นท่านสามารถส่งขอความทั้งอีเมลทั้งอีเมลของเพื่อนกับเมนนาเล่าจำ156@gmail.com และส่งทางที่3เมนแอปเล่าหน้านี่เอามีคัดของมองใจเนี่ยใดเกี่ยวกับการชีวิตบ่ปัญหาเศรษฐกิจสังคมบ่ปัญหาการขุดค้นแห่ธาตุบ่ถูกต้องบ่และอื่นๆที่ตันมีความสนใจอยากเนี่ยข้องในสภาแห่งชาติรับรู้รับทราบนำเพื่อการแก้ไขในตอนหน้าให้ดีขึ้นนั้นก็ปฏิบัติตาม3ช่องทางนี่แหละโทรศัพท์สายด่วน156ส่งข้อความทางอีเมลนาเล่าจำ156@gmail.com หรือส่งผ่านแอปเล่าหน้าก็ได้ขอบใจแสงจันทร์อยู่ทางหนังสือพิมพ์ประชาชนเป็นผู้เขียนข่าวนี้มาฟังเพลงสุธมิตรจากทางรายการสกอนจากนั้นจึงจะให้ท่านได้ฟังข่าวอื่นๆตึมอีกจำนวนหนึ่งที่พวกเขาจะนำเสนอท่านในมื้อนี้

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลมตัวทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่ฮะวันนี้จะสืบต่อนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังตามอีกสำหรับข่าวนี้แม่นเพิ่นได้เฉลิมฉลองวันผู้อายุสูงแห่งชาติและวันผู้อายุสูงสากลซึ่งพิธีเฉลิมฉลองวันผู้อายุสูงแห่งชาติครบรอบ5ปีและวันผู้อายุสูงสากลครบรอบ36ปีประจำปี2006ได้จัดขึ้นในวันที่1ตุลานี้อยู่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านสมพงษ์มงคลวิไลประธานสมาคมผู้อายุสูงนครหลวงจันทน์หรือว่าสอวเพิ่นเขียนย่อว่าสอวและก็มีท่านนางนาลีศรีสุริตภรรยาประธานประเทศท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกสมาคมผู้อายุสูงและแขกรับเชิญเข้าร่วมท่านสมพงษ์มงคลวิไลกล่าวว่าอิงตามดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับรองและประกาศใช้นโยบายแห่งชาติเพื่อผู้อายุสูงอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2004สมาคมผู้อายุสูงนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2011ซึ่งเมื่อเฮาปัจจุบันมีอายุได้15ปีแล้วรวมทั้งรวมมีสมาชิกทั้งหมดนั้น 1,300 กับ1คนเป็นหญิง841คนอยู่ขันนครหลวงมี602คนเป็นหญิง358คนและอยู่ขันเมืองมี679คนหญิง483คนใน4เมืองของนครหลวงจันทน์4เมืองในวัฒนศาสตร์คือเมืองจันทบุรีไซเศรษฐา4โคตบองและ4สัตนาส่วนซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่นั้นประกอบด้วยพนักงานบำนาญที่มาจากแขนงการต่างๆผู้รับบำนาญที่มาจากภาคส่วนป้องกันชาติป้องกันความสงบรวมทั้งประชาชนและพอค้าสาวขายที่มีอายุ60ปีขึ้นไปภาระบทบาทหลักของสอวจะแม่นเสริมสร้างความสามัคคีภายในผู้อายุสูงส่งเสริมการช่วยเหลือเบิ่งแย้งซึ่งกันและกันเป็นต้นแมนอยู่ภายในสมาชิกผู้อายุสูงเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อายุสูงการเฉลิมฉลองวันผู้อายุสูงแห่งชาติครบรอบ5ปีและวันผู้อายุสูงสากลครบรอบ36ปีในปีนี้แมนดำเนินไปในท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนที่ประชากรในทั่วโลกเว้ารวมทั้งอยู่ในลาวของพวกเฮาเว้าเฉพาะมีอายุยืนเสลียนับมือนับเพิ่มขึ้นหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนของพวกเฮานี้สังคมได้ก้าวเข้าสู่สังคมไว้ผู้อายุสูงซึ่งมันได้สอดคล้องกับหัวข้อของวันผู้อายุสูงสากลปี2006ที่สหประชาชาติได้กำหนดออกว่าเป็นยุคแห่งอายุยืนให้คิดทบทวนระบบต่างๆเพื่อห้องหับชีวิตที่ยืนยงขึ้นคำแถลงดังกล่าวนั้นได้หมายถึงการเสริมสวนให้พวกเขาคิดใหม่เกี่ยวกับสังคมลาวเขาที่คนกำลังมีอายุยืนขึ้นการมีอายุยืนขึ้นก็เป็นความสำคัญก็เป็นความสำเร็จอันหนึ่งของมนุษย์แต่อายุยืนจะมีความหมายอย่างแท้จริงนั้นก็ต่อเมื่อคนสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นอย่างมีสุขภาพมีศักดิ์ศรีมีความปลอดภัยมีรายได้เพียงพอและมีส่วนร่วมในสังคมดังนั้นคำขวัญของผู้อายุสูงในปีนี้บ่ได้ถามเพียงแต่ว่าจะดูแลผู้อายุสูงแนวใดแต่ถามพวกเขาว่าเมื่อคนอายุยืนขึ้นระบบของครอบครัวสุมสนสุขภาพสังคมเศรษฐกิจการเงินการเฮ็ดเวียกและเทคโนโลยีของพวกเขาแล้ว
พร้อมแล้วบ่หมายความว่าทุกอย่างที่เว้ามานั้นแม่นพร้อมแล้วบ่ที่จะฮ้องรับชีวิตที่ยืนยาวขึ้นของประชาชนพวกเฮานี่ละมันคือหัวใจที่สำคัญของคำขวัญในปีนี้ซึ่งคำขวัญยังได้ชี้ให้เห็นว่าสังคมลาวพวกเฮานี่ต้องเริ่มจากการมีอายุยืนไปสู่การมีอายุยืนอย่างมีคุณค่าพวกเฮาควรภูมิใจว่ามนุษย์สามารถมีอายุยืนขึ้นแต่การเมืองแต่ว่าการมีอายุยืนบ่ควรหมายถึงการมีจำนวนปีในอายุหลายขึ้นเท่านั้นแต่เราต้องการมีอายุยืนบวกกับสุขภาพดีบวกกับความมีอิสระมีศักดิ์ศรีและมีความปลอดภัยรวมทั้งการมีส่วนร่วมในสังคมและมีความหมายในชีวิตดังนั้นหันผู้ที่อายุสูงบ่ควรถูกเบิ่งเป็นเพียงผู้รับการดูแลแต่ควรถูกเบิ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เสียงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่มีส่วนร่วมและผู้ที่สร้างคุณค่าให้สังคมและในโอกาสนี้นี่ท่านประธานสมาคมผู้อายุสูงนั้นก็ยังได้เสนอต่อรัฐบาลให้พิจารณาบางปัญหาที่สำคัญเป็นต้นแม่นอนุมัติการยกระดับสมาคมผู้อายุสูงนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นสมาคมผู้อายุสูงลาวระดับชาติเพื่อสร้างเงื่อนไขสามารถได้มีการเคลื่อนไหวกว้างขวางขึ้นทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศสองมาให้ประเด็นผู้สูงอายุถูกบรรจุเข้าในแผนและนโยบายของพรรครัฐและทุกแขนงการ 3. เสริมสร้างระบบสุขภาพและการดูแลปินปัวสุขภาพผู้อายุสูงเป็นต้นแม่นในสถานที่โรงหมอและสถานที่ต่างๆสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้อายุสูงบ่อนออกกำลังกายบ่อนแสดงศิลปวรรณคดีและอื่นอันสุดท้ายก็แม่นเสนอเกี่ยวกับการเสริมสร้างระบบประกันสังคมให้ผู้อายุสูงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและเฮ็ดแนวใดให้ผู้อายุยืนให้ผู้อายุสูงอยู่ดีมีความสุขอยู่มีศักดิ์ศรีและมีความสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเด้อันนี้ก็แม่นเพิ่นได้จัดตั้งสะลืมสะหลองวันผู้สูงอายุแห่งชาติครบรอบ5ปีขึ้นนะเพิ่นได้จัดตั้งเฉลิมฉลองในวันที่1ตุลานี่แหละอยู่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์เอามาฟังข่าวต่อไปเติมอีกสำหรับข่าวนี้นี่แม่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมเวที GPE สุขยู่การระดมทุนยกระดับการศึกษาสร้างอนาคตในเด็กน้อยสมัครคณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งนำโดยท่านปริญญาเอกนางดาลวรกิติพันธ์ของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมคณะก็ได้เข้าร่วมบรรดาเวทีประชุมระดับสูงของกองทุนหัวมือสากลเพื่อการศึกษาจัดขึ้นเมื่อบุดุลที่ผ่านมานี้ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกากองประชุมดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบรรดากิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นปีนอ้อมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81โดยมีบรรดาประเทศคู่ร่วมพัฒนาองค์การสากลมูลนิธิและภาคเอกชนเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ประสบการณ์และแนวทางใหม่ในการส่งเสริมการศึกษาในระดับโลกโอกาสนี้คณะผู้แทนศึกษาธิการและกีฬาของลาวเฮาก็ได้เข้าร่วมหลายเวทีประชุมสำคัญโดยเวทีหนึ่งที่สำคัญแม่นเน้นใส่การระดมทุนสำหรับการศึกษาเพื่อสนับสนุนบรรดาประเทศกำลังพัฒนาในการบำรุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาพร้อมเปิดโอกาส
ให้เด็กน้อยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพกองประชุมยังได้เน้นถึงความหมายมั่นทางด้านการเงินรูปแบบใหม่สำหรับแขนงการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาลคู่ร่วมพัฒนาและภาคเอกชนเคียงคู่กับการส่งเสริมการระดมทุนภายในประเทศและการหมุนสวยจากสากลพร้อมกันนั้นคณะผู้แทนลาวของพวกเขาก็ยังได้เข้าร่วมเวทีปรึกษาหารือหรือว่ากองประชุมร่วมกองประชุมร่วมมือที่สร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบการศึกษาซึ่งสุ่มใส่การยกสูงบทบาทของมูลนิธิและภาคเอกชนในการส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมทั้งเสริมสร้างการร่วมมือและเพื่อปรับปรุงและยกระดับร่วมมือนี่เป็นร่วมมือกับGPE นี่แหละเพื่อปรับปรุงและยกระดับภาพรวมของแขนงการศึกษาและอีกเวทีนึงท่านผู้ฟังอีกเวทีนึงที่สำคัญค่ะแม่นกองประชุมปลดล็อกอนาคตของการศึกษาร่วมกันซึ่งเป็นเวทีรวมเอาบรรดาประเทศสมาชิก GPE เพื่อร่วมกันสรุปผลสำเร็จแสดงคำมั่นสัญญาและสุขยู่การระดมทุนสำหรับแขนงการศึกษาให้เกิดเป็นกระบวนการอย่างกว้างขวางนอกจากนั้นคณะผู้แทนลาวก็ยังได้เข้าร่วมกองประชุมอื่นๆเติมอีกหลายอย่างซึ่งได้เน้นถึงความสำคัญของการของการลงทุนในการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กโดยเฉพาะเป็นการศึกษาก่อนวัยเรียนเพื่อวางรากฐานสำคัญให้แก่การพัฒนาเด็กและการเรียนรู้ในระยะต่อไปเคียงคู่กับการเข้าร่วมบรรดากองเวทีประชุมระดับสูงทั้งห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะกันยังได้พบปะกับบรรดาคู่ร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนบทเรียนและปรึกษาหารือแนวทางในการสุขยู่ความร่วมมือทางด้านการศึกษารวมถึงการซอกหาโอกาสในการสนับสนุนทางด้านต่างๆเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพแขนงการศึกษาของลาวเฮาการเข้าร่วมกองประชุมการเข้าร่วมเวทีระดับสากลครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญให้ลาวเฮาได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และบทเรียนกับนานาประเทศสร้างเครือข่ายคู่ร่วมมือและส่งเสริมแนวทางการร่วมมือที่จะช่วยหนุนการพัฒนาแขนงการศึกษาของลาวให้เข้มแข็งทั่วถึงและยืนยงในมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังในยะต่อไป

เอามาเบิ่งเวลาในรายการสำหรับมื้อนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วท่านผู้ฟังจะนำเสนอให้ท่านฟังเติมอีกข่าวหนึ่งข่าวนี้แม่นเพิ่นได้มอบตัวผู้ถูกหาก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยคือวันที่30กันยาที่ผ่านมาอยู่ขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงจันทน์หนองคายคณะสภกิจกระทรวงป้องกันความสงบลาวก็ได้มอบผู้ถูกหาคนสัญชาติไทยที่ก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์จำนวน25คนเป็นหญิง11คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยสืบต่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกหาจำนวนดังกล่าวนั้นแม้นถูกเจ้าหน้าที่สภกิจกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮากักตัวได้ในระหว่างการเข้ากวดล้างกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่โฮงแฮมอีสตินโฮงแฮมอินทัชโฮงแฮมมินตาโฮงแฮมลาเซนในวันที่16เดือนกันยาผ่านมาต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเซ็นบทบันทึกมอบกระเมนพันตีสายคำสมศรีคณะด่านตำรวจขวดค้นเข้าออกเมืองด่านสากลขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเซ็นหับกระเมนพันโทธิญาสภัทรรังสีพระมนกุลพร้อมผู้กำกับการกวดค้นเข้าออกเมืองจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมเสวนาการมอบตัวผู้ถูกหาสัญชาติไทยจำนวน25คนในครั้งนี้แม่นอิงตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกเมืองและคุ้มครองคนต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสบับเลขที่59/สพส.ลงวันที่26เดือนธันวาคม2014และอิงตามการตกลงเห็นดีของทั้งการลาวและทั้งการไทยร่วมกันอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวของพวกเขาก็ได้ส่งตัวผู้ถูกหาก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์จำนวน25คนที่สามารถตรวจร่างเลยก็กักตัวได้ในวันที่16เดือนกันยาที่ผ่านมาโยงแฮมต่างๆในนครหลวงจันทน์นี่แหละเพื่อส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายไทยนำไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของเพิ่นนะอันนี้ก็แม่นการพัวพันหัวมือลาวไทยฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงเกวีไลวงผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านจงสุขดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

กำหนดไว้ให้มันให้อยู่ผู้เดียวผู้ใดใจสาระนอกคดเลี้ยวให้เจ้าปล่อยเด้อเขาไปอดเสด้อใจเด้อนึกว่าเขาน้อตายแล้วนึกว่าเขาน้อตายแล้ว

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยังยืนมายา70,000 ปี6บวกหาเนี่ยและมันว่ามีคุณภาพดีที่สุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดชันพิธีมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกๆท่านนำพาทางเข้าสู่รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทร์นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันท่านผู้ฟังดาวน์โหลดแอปถึงมือถือของท่านนอกที่แอป Radio Garden สามารถติดตามรับฟังได้ในทุกๆพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพอกับมิตรรายการทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นมีรายการหลายคนก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเฮาหันในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานกันอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพนาทีเวียกงานใดก็ดีทางรายการพวกเขาก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันซึ่งบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่บ่ว่าจะรับฟังอยู่นครหลวงเวียงจันทน์รับฟังอยู่ทางตังแขวงก็อย่าลืมเด้อมีรายการแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมสัญญาณเป็นอะไรแจ้งชัดเจนหรือบ่ซึ่งมื้อนี้30นาทีโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษนำเอาข้อมูลสิ่งดีๆสารานะฮู้มาฝากประทานโดยเฉพาะทานใดที่ฮู้ว่าทางบริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษนี้มีสินค้าประเภทใดๆซึ่งในแต่ละชนิดแต่ละสินค้านี้ก็ล้วนแล้วแต่ผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองปราศจากสารเคมีเด้อท่านผู้ฟังซึ่งทานใดที่มีพยาธิประจำตัวกินยาลวงยาอย่างกระบสวงบ่เซาลองหันมาเปิดใจนำไส้สมุนไพรพื้นเมืองลาวของคนลาวเฮาลองเบิ่งท่านผู้ฟังมีสมุนไพรที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆนอกจากนั้นก็มีประเภทซากาเฟมีน้ำดื่มเดซเลเนาะเป็นน้ำดื่มแห่ธาตุที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเรานี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อน

ูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิรีเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงยะจันทร์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ที่ว่าถ้าเฮาบ่ได้ว่าขายในราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมอยแล้วนี่เท่าๆครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้นักมาราธอนผู้ชมหรือคนลาวเฮาถ้าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดีเซียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง

ขณะนี้ท่านผู้ชมฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็มีสิ่งดีๆสารานาหูนำมาฟังประทานโดยเฉพาะท่านใดที่มักคักในการออกกำลังกายอย่างมีสุขภาพแข็งแรงดีก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงตนเองให้เป็นพิเศษเนาะเพราะว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่เคียงคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอฉะนั้นแล้วผู้ใดที่ว่าเสียเหงื่อให้กับการออกกำลังกายแบบนี้ท่านผู้ฟังบางคนนี่ออกกำลังกายบ่ว่าจะเป็นการย่างการแล่นการขี่รถถีบก็ล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายเนาะซึ่ง

ดีต่อกับห่างกายการดื่มน้ำดื่มที่มีแฮทานนี้ท่านผู้ฟังจะสวยเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงสวยเฮ็ดให้นอนหลับดีบ่อิดเมื่อยเฮ็ดให้ห่างกายสดชื่นลดพรอาการปวดมึนตามตนโตท่านผู้ฟังซึ่งน้ำดื่มแฮทานเดซิเลนี้เป็นน้ำดื่มที่ได้กวดกาแฮทานทางภายในและต่างประเทศที่ได้ยอมรับการกวดกาแฮทาท่านผู้ฟังจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งได้ผ่านการกวดกาที่มีคุณภาพจากของการปฏิบัติการกวดกาอาหารซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกอย.เนาะจากกรมอาหารและยาท่านผู้ฟังซึ่งทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าต้องการน้ำดื่มเดเซเลเป็นน้ำดื่มแฮทาทผลิตจากธรรมชาติเนาะให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้บ่จะเป็นงานพบปะสังสรรค์งานกล่องประสุมงานเฮือนบุญต่างๆก็อย่าลืมท่านผู้ฟังน้ำดื่มแฮทาทเนาะให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายแบบนี้ซึ่งผลิตโดยคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสฐานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจนบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้เนาะ020-5570-4709 5570-4709ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังเสียงเพลงกันก่อน

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใส่สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์

0: ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
1: โอ้แมนหวาคันซั่นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
0: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใส้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
1: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
0: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
1: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับขอมาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองซึ่งได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพบ่ว่าจะเป็นน้ำดื่มเดเซเลเป็นน้ำดื่มแฮทาท่านผู้ฟังที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายนอกจากนี้ก็มีประเภทซามีกาเฟมีสมุนไพรพื้นเมืองลาวล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรที่นำเอาจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปวดพยาธิต่างๆโดยเฉพาะทานใดที่มีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงบ่สวงบ่เซาล้องหันเปียนมาเป็นการกินสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเปิงท่านผู้ฟังอยากให้ทุกคนเปิดใจนำไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อโดยเฉพาะทานใดที่เป็นพยาธิเบาหวานเพิ่นก็มีสมุนไพรดีเบาหวานเนาะเป็นสนิทแคปซูลท่านผู้ฟังจะช่วยลดธาตุน้ำตาลในเลือดในเมื่อทานใดที่มีพยาธิประจำตัวแล้วก็ต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพเบิ่งแยงตนเองให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การกินนี่ท่านผู้ฟังก็ต้องเบิ่งตามความเหมาะสมตามทางกายเนาะกินอาหารให้ครบ5หมู่เคียงคู่กันนั่นก็คือการเบิ่งแยงตนเองการออกกำลังกายนี่คือความปรารถนาดีจากทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอยากให้ทุกคนมีแต่หอยยิ้มมีแต่ความสุขความสำราญท่านผู้ฟังดังที่ฮู้น้ำกันเนาะหลายคนก็เพิ่งปรารถนาอย่างมีสุขภาพแข็งแรงดีฉะนั้นก็ต้องได้เบิ่งแยงตนเองเด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าอายุสูงโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่พวกเฮาเรื่องการเบิ่งแยงนี่ก็ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษสิ่งสำคัญก็คือต้องซอกสิ่งดีๆบ่ว่าจะเป็นยาบำรุงสมุนไพรเพื่อว่าจะสวยเฮ็ดให้ปรับความสมดุลของทางกายกินข้าวแซบนอนรับง่ายห่างกายก็จะสะดวกในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็จะคล่องแคล่วขึ้นท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าอยากมาเบิ่งสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซตฐานนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามีรายการทับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากสั่งซื้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์โทรแม่น020-5570-4709 5570-4709 เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจางทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ่อกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดีOh,

0: สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านน้ำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุใจเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์17มือพบกัน7มือ6โมง30หา7โมงเป็นอย่างจึงว่ารับชมรับฟังพร้อมกันเพราะว่าพวกเรามีทั้งภาพมีทั้งเสียงท่านสามารถติดตามรับชมรายการมีภาพได้ทางเพจ Facebook ลาวนาชันนาลเรดิโอและรับฟังเสียงได้ทาง2ระบบคือ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศที่ได้ถ่ายทอดรายการต่างๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยเฉพาะเป็นระบบเสียงออกอากาศให้เพื่อนบรรยากาศอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยพบกันวันนี้เป็นวันอังคารวันที่6ตุลา2026เป็นมื้อแฮม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569ก็ถือว่าใครขึ้นยังเป็นทางการแล้วสำหรับกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เนาะมื้อวานนี้ได้ใครขึ้นยังเป็นทางการก็มีหลายวาระได้มื้อวานนี้เริ่มต้นก็แม่นหักษาการประธานสภาแห่งชาติคือท่านนางสุนทรสัญญาจักรเพิ่นก็ได้มีคำเห็นไขกองประชุมจากนั้นก็ท่านกองแก้วไสสงครามของประธานสภาแห่งชาติก็ได้ขึ้นอ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติตามการเสนอของประธานประเทศว่าโดยการเลือกตั้งเกี่ยวกับประธานสภาแห่งชาติรวมทั้งเลือกตั้งเอาท่านสอนใจศรีพันดอนเป็นประธานสภาแห่งชาติสุดที่10หลังจากนั้นท่านสอนใจศิพันดอนก็ได้เสนอท่านกองแก้วสุสงครามอีกครั้งหนึ่งถึงในงานของประธานสภาแห่งชาติขึ้นอ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยเพิ่นเสนอชื่อท่านเฉลิมชัยกรมประสิทธิ์ให้สมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นการเลือกลงคะแนนเสียงครับของเอาการเลือกตั้งท่านเฉลิมชัยกรมประสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือท่านเฉลิมชัยกรมประสิทธิ์เนาะหาก็ได้ครับตำแหน่งก็ได้มีคำเห็นได้ผ่านเกี่ยวกับบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและกับแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ต่อมาท่านพลโทวันทองกองวณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นก็ได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกือดห้ามและยาเสพติดสามารถที่ถูกควบคุมนำใส่เนาะหลังจากนั้นท่านวีระบงกุฎาคำจึงเป็นรองประธานสภาแห่งชาติได้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติก็ขึ้นประกอบความเห็นใส่สองบทรายงานทั้งของรัฐบาลในทั้งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดแด่เนาะแล้วก็สภาสิกสภาแห่งชาติทางท่านประธานสภาแห่งชาติก็มีความเห็นจอจิ้มเพื่อให้สภาสิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นก็ถือว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นมื้อชำอิดแต่ว่าก็มีหลายวาระที่นำเข้าเฮ็ดอยู่ในกองประชุมนั้นเข้าดำเนินอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ถึงท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จากวิทยุใจเสียงแห่งชาติลาวมีทั้งภาพมีทั้งเสียงเนาะทั้งภาคข่าวทั่วไปได้ภาคข่าวรายการข่าวตามเหตุการณ์ในข่าวต้นชั่วโมงแน่รวมทั้งรายการอื่นๆของวิทยุใจเสียงแห่งชาติเพราะว่ามีนักข่าวของพวกเราไปประจำอยู่พุ่นก็หน่วยถ่ายทอดเสียงของพวกเราก็จะถ่ายทอดให้ท่านได้รับชมทั้งภาพและเสียงเป็นระยะไปเนาะทางวิทยุใจเสียงแห่งชาติก็มีหลายซีซั่นได้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเนาะผู้ใดสนใจอยากโฆษณากับประสานสัมพันธ์กับพวกเรายินดีต้อนรับเนาะบุรุษเป็นทีมงานการตลาดที่เป็นมืออาชีพอยู่รอท่าครับหรือหับไส้พวกท่านในการบริการโฆษณาพันรายการต่างๆของวิทยุกระจายหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็มีข่าวนอกจากข่าวของกองประชุมสมัย3มันเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10และก็ยังมีข่าวของมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้จัดพิธีไขศกศึกษา2026-2027ในตอนเช้าวันที่3ตุลานี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติก็มีการนำผักหลัดเข้าห่วมซึ่งท่านโดยเฉพาะมันมี อันนั้นอดีตนายกเนาะปัจจุบันนี้เพิ่นหาคนครับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติแต่ตอนเพิ่นไปเข้าร่วมพิธีไขศกเฮียนใหม่หรือว่าศกศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยชาติศก2026-2027ที่ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่3ตุลานี้ท่านสอดใจสิพันดอนเพิ่นไปเข้าร่วมเป็นในนามเป็นนายกรัฐมนตรีเนาะก็มีท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมพิธีและท่านสอดใจสิพันดอนก็มีคำเปลี่ยนว่านายกโลกาภิวัตน์แห่งข้อมูลข่าวสารมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนซึ่งมันได้กระทบใส่ทุกกรุงเขตทุกประเทศในโลกฉะนั้นเรื่องงานการศึกษาต้องได้มีการปรับตนเองให้ทันยุคทันสมัยแต่ต้องรักษาไว้ให้ได้3ลักษณะและ5หลักมูลของการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยนอกจากการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการแล้วยังต้องประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาสมองมนุษย์ระยะใหม่ในใจสร้างคนสังคมมีนิยมที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีระดับความรู้สูงมีสติศาสตร์สูงรู้สมทบอย่างกลมเกี่ยวการรับเอาสิ่งยอดยิ่งทางด้านวัฒนธรรมของมวลมนุษย์เกี่ยมพร้อมรับใช้สังคมเพื่อผลประโยชน์รวมของชาติมีหลักมั่นทางด้านการเมืองที่นักแน่นมีอุดมการสังคมนิยมมีความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายระเบียบการและนิติกรรมที่รัฐบาลได้วางออกในแต่ละระยะซึ่งพรรคและรัฐบาลได้ถือเอาการศึกษาเป็นใจกลางของการพัฒนาถือเป็นบุริมสิทธิ์และเป็นกุญแจสำคัญตัดสินชะตากรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและบ่มีประเทศใดที่สามารถก้าวหน้าเข้มแข็งและหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากได้โดยมีการศึกษาที่เข้มแข็งและมีคุณภาพรัฐบาลก็มีความเป็นห่วงในเรื่องงานการศึกษาและเห็นถึงความจำเป็นในการเน้นให้มีการยกสูงคุณภาพการศึกษาและในสภาพการปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI รวมทั้งการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและความรู้ซึ่งล้วนแต่ติดพันกับการเรียนรู้ดังนั้นทุกสถาบันต้องกวดการหลักสูตรของตนอย่างจริงจังสาขาใดควรรักษาไว้สาขาใดเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขและสาขาใดต้องเพิ่มใหม่เพื่อรองรับอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานความต้องการของสังคมระยะใหม่และตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติพร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงเข้ากับภาคพื้นในสากลได้และการยกบทบาทเรื่องงานค้นคว้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงต่อการพัฒนาประเทศการกำหนดหัวข้อค้นคว้าที่สำคัญเป็นวาระวิจัยของมหาวิทยาลัยและให้เชื่อมโยงเข้ากับปัญหาตัวจริงของประเทศเปลี่ยนจากค้นคว้าเพื่อมีผลงานไปสู่ค้นคว้าเพื่อสร้างผลกระทบการมีบทวิจัยหลายบทบ่แม่นจุดหมายสุดท้ายสิ่งสำคัญกว่านั้นผลการวิจัยไปสู่นวัตกรรมไปสู่การนำใช้ไปสู่ผลประโยชน์ของประชาชนไปสู่มูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและผลการค้นคว้าที่ดีควรสามารถนำไปสู่นโยบายเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การบริการหรือวิธีการใหม่ๆได้และพร้อมกันนั้นยังคนคั่วสร้างและปรับปรุงนโยบายกลไกเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญงานทางภายในต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีชีวภาพและวัฒนกรรมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อสุ่มยู่แห่งเพื่อยู่แห่งการพัฒนาประเทศให้ไวขึ้นโดยเฉพาะระยะข้ามผ่านจากประเทศด้อยพัฒนาไปเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่องค์การสหประชาชาติจะประกาศทำพ้องในเดือนพฤศจิกปีนี้ซึ่งระยะข้ามผ่านแมน2026-2029แล้วก็ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์ทับใช้การเรียนการสอนถ้าพวกเขาต้องการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและสามารถแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากลได้การลงทุนใส่ทรัพยากรมนุษย์ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการลงทุนในสถานที่เทคโนโลยีและอุปกรณ์ห้องเรียนของมหาวิทยาลัยยกใหม่บ่ควรเป็นเพียงบอนที่อาจารย์บรรยายหรือว่านักศึกษานั่งฟังควรพัฒนาไปสู่ห้องเรียนทันสมัยมีระบบดิจิตอลอุปกรณ์การสื่อการสอนการเรียนการสอนที่ทันสมัยห้องหับการเรียนแบบผสมผสานและในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไว้การศึกษานอกจากจะอยู่ในห้องเรียนแล้วยังมีความจำเป็นต้องได้กำหนดแผนสร้างระบบมหาวิทยาลัยดิจิตอลอย่างจริงจังแล้วก็พัฒนาอินเทอร์เน็ตความไวสูงห้องเรียนอัจฉริยะห้องสมุดดิจิตอลระบบฐานข้อมูลนักศึกษาที่ปลอดภัยและพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้เกี่ยมพร้อมในการนำใช้ AI และเทคโนโลยีใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งหอพักที่ทันสมัยห้องสมุดห้องทดลองศูนย์กีฬาเขตสีเขียวสถานที่ห้านอาหารระบบสุขาภิบาลทางยางและระบบความปลอดภัยอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ดีต้องเป็นบอนที่นักศึกษาอยากมาเรียนอยากค้นคว้าอยากสร้างสรรค์อยากพัฒนาตนเองสืบต่อหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรคู่ความพัฒนาและองค์การจัดตั้งสากลตามสิทธิ์ขอบเขตและการตกลงของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬารวมทั้งรัฐบาลเข้าในการพัฒนาอย่างรอบด้านของบรรดามหาวิทยาลัยตามพระบุตรบาทหน้าที่และสิทธิ์ของตนอย่างเป็นเจ้าการและมีจุดสุ่มอันนั้นก็แม่นทานสวนไซสิพันดอนเพิ่นก็มีความเห็นต่อมหาวิทยาลัยศาสตร์ในโอกาสที่จัดพิธีเปิดศึกษา 2026-2027 เนาะในวันที่3ตุลานี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยศาสตร์นครหลวงยังจัดนั่นเองส่วนธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้จัดกระบวนการย่างเพื่อสุขภาพเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ58ปีในวันที่3ตุลานี้อยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงนครหลวงยังจันทน์โดยการให้เกียรติกับความของทานเฉลิมไซกรมสิทธิ์ในมือเพิ่นเข้าร่วมมันพิธีในวันที่3เพิ่นยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่เด้และมาฮอดมื้อนี้เพิ่นก็เป็นนายกรัฐมนตรีละสำหรับทานเฉลิมไซกรมสิทธิ์ก็มีทานนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและกระบวนการย่างเพื่อสุขภาพครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่7ตุลาคมพ.ศ. 58ปีเป็นการต้องรวมความสามัคคีมิตรภาพและเป็นการรักษาสุขภาพของพนักงานในแขนงการธนาคารซึ่งระยะการย่างนี่แม่น2กิโลเมตรครึ่งและนอกจากสร้างกระบวนการย่างเพื่อสุขภาพแล้วธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้สร้างกระบวนการด้านวิชาเฉพาะและปาฐกถามูลเสื้อวันสั่งตั้งธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตื่นอีกและบรรยากาศภายในงานดำเนินไปด้วยความฝุดฟื้นผู้คงความทุกทานได้พากันย่างด้วยความเฮาหันและสร้างสีสันให้พิธีอย่างมวลซื่นเกิดแห่งกิจกรรมครั้งนี้นี่มีผลสำเร็จอย่างจบงามตามคาดหมายที่วางไว้เนาะอันนั้นก็แมนการจัดกิจกรรมย่างเพื่อสุขภาพในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่7ตุลาคมครบ58ปีก็มีข่าวของทานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ไปเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23ร่วมกับทานสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยเพื่อสืบต่อหัดแน่นสายพัวพันและเสริมขยายการเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาเป็นยุโรประวังส่งศาสตร์ลาวไทยที่พัฒนาและขยายตัวยิ่งขึ้นพร้อมทางกองความกองประชุมคณะกรรมการร่วมบริการหัวมือหรือว่า JC ลาวไทยครั้งที่23ระหว่างวันที่30กันยาหาวันที่2ตุลานี้สำหรับกองประชุมคณะกรรมการร่วมบริการหัวมือลาวไทยครั้งที่23จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่2ตุลานี้อยู่ที่แขวงหลวงพระบางภายใต้การเป็นประธานร่วมของทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและท่านสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยก็มีคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมและกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่การพัฒนาและการร่วมมือสองประเทศสืบต่อได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องนับมือเลิกเซิงและกว้างขวางในหลายคงเขตและกองประชุมครั้งนี้ได้ทบทวนขึ้นผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติบนบันทึกกองประชุมคณะกรรมการร่วมมือด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่22และก็ร่วมกันปรึกษาหรือเพื่อกำหนดทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าและก็ได้ตีราคาสูงต่อการร่วมมือ2ฝ่ายอย่างครบด้านตลอดระยะ5ปีผ่านมาเป็นต้นกับด้านการเมืองด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและอื่นๆได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางและยิ่งไปกว่านั้นสายพัวพันระหว่าง2ประเทศลาวไทยได้ก้าวเข้าสู่ระดับใหม่ภายหลัง2ประเทศได้ยกระดับสายพัวพันมิตรภาพเป็นคู่ความยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงในปี2022และเคียงคู่กันนั้น2ฝ่ายก็ได้พบปะแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนระดับสูงระหว่าง2ประเทศอย่างเป็นปกติพิเศษเป็นการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามและการเข้าร่วมพิธีเปิดขัวนำไส้เปิดนำไส้ขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5บริคำไส้บึงการอย่างเป็นทางการของประมุขรัฐ2ประเทศในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีในท้ายปี2025ผ่านมาแล้วกองประชุมครั้งนี้ก็ยังได้ลงลึกปรึกษาเรื่องการร่วมมือ2ฝ่ายอย่างครบด้านเป็นต้นกับการร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงโดยเฉพาะการรักษาความสงบความมั่นคงตามบริเวณชายแดนลาวไทย การสุกโยกการสำรวจปักหลักใหม่ชายแดนลาวไทยทางบกทางน้ำและสุกโยเวียงงานโครงข้างต่างๆมีความคืบหน้าและสำเร็จเป็นรูปธรรมรวมถึงการป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือว่าทางเทคโนโลยีการสื่อสารด้านการค้ามนุษย์อื่นๆส่วนการหุ้มมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเห็นว่ามีการขยายตัวโดยเฉพาะการหุ้มมือระหว่างภาคเอกชนด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางการหุ้มมือด้านเศรษฐกิจในขอบอนุภาคพื้นการหุ้มมือเวียกงานการทูตเศรษฐกิจการหุ้มมือเพื่อการเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเชื่อมต่อรถไฟแล้วจีนกับระบบรางของไทยโครงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำคลองเสียงแม่หลวงพระบางของลาวโครงการก่อสร้างขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่6สารวันอุบลราชธานีโครงการก่อสร้างขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่7เมืองหมื่นแขวงเวียงจันทน์กับเมืองปักสมแขวงเลยของไทยโครงการพัฒนาเส้นทางอื่นๆการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการร่วมมือด้านกฎหมายและยุติธรรมการร่วมมือด้านแรงงานการร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆการร่วมมือด้านการเงินการธนาคารการร่วมมือด้านสังคมและการพัฒนาการร่วมมือด้านกสิกรรมการร่วมมือด้านสาธารณสุขการร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองน้ำอย่างยั่งยงการร่วมมือด้านวัฒนธรรมสังคมการร่วมมือด้านสื่อมวลชนการร่วมมือระหว่างสมาคมลาวไทยไทยลาวเพื่อมิตรภาพและการร่วมมือด้านอื่นๆและกองประชุมครั้งนี้ก็ยังได้ปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแผนการร่วมมือในต่อหน้าโดยยืนยันจุดประสงค์ของรัฐบาล2ประเทศที่จะเพิ่มทวีการร่วมมือทั้งในขอบ2ฝ่ายหลายฝ่ายรวมทั้งการพบปะและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นในใจสุขยู่สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการเป็นควบยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ประเทศอย่างแท้จริงและในตอนท้ายของประชุมหลังประธานของประชุมห่วมทั้ง2ฝ่ายคือห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยนี้ก็ได้ร่วมกันทำห้องอาวุธบันทึกของประชุมคณะกรรมการห่วมไปด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญและนักแน่นในการสืบต่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมมือบนพื้นฐานบ้านการเงินที่ดีเต็มไปด้วยมติจิตมิตรภาพการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมกันก้าวขึ้นตลอดไปจากนั้น2ห้องนายกรัฐมนตรีลาวและไทยก็ได้ขอร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือ7จำนงสร้างตั้งสายสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างแขวงระหว่างของลาวกับแขวงน่านของไทยและพิธีแรกเป็นเอกสารแผนปฏิบัติงานเวียนงานชายแดนลาวไทยรวมทั้งโครงการก่อสร้างขั้วเสียงแม้นหลวงพ่อบางของลาวนอกจากนั้น2ห้องนายกรัฐมนตรีลาวและไทยพร้อมด้วยคณะทั้ง2ฝ่ายก็ได้ไปกวดเบิ่งไปกวดกาเบิ่งจุดโครงการก่อสร้างขั้วคำน้ำคลองเสียงแม้นหลวงพ่อบางและก็ไปเยี่ยมชมวัดเสียงทองตื่มอีกเนาะอันนั้นก็แม่นการเคลื่อนไหวของทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ไปเข้าร่วมกอกประชุมคณะกรรมการร่วมไว้ด้วยการเอามือลาวไทยครั้งที่23แล้วก็ได้ต้อนรับห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยคือทานสิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วเนาะไปเคลื่อนมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามลาวนั่นเองขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อก็พบกัน7มื้อ6โมง30หา7โมงมีทั้งภาพทั้งเสียงออกพร้อมกันเลยเนาะเวลา6โมง30หา7โมง30นาทีอยู่กับท่านต้องขอขอบใจเพื่อนวิทยุรายการทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังและก็มีความคิดความเห็นเข้ามาหาพวกเขาเป็นจำนวนหลายพวกเขาก็พร้อมแล้วจะนำเอาความคิดความเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นไปสืบต่อฟังข่าวคราวนี้เป็นงานเปิดบุญกาเฟ่และซาบ้านเฮาครั้งที่2ประจำปี2026ยังเป็นทางการได้เปิดขึ้นแล้วเนาะในวันที่2ตุลานี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีท่านลินคำดงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางป้านาลีสุจริตภรรยาของประธานประเทศพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าห่วมเนาะเข้าห่วมหลายภาคส่วนเด้และการเฉลิมฉลองวันกาเฟ่และซาสากลกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ห่วมกับทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Clean Up ภายใต้ทุนช่วยเหลือขององค์การฟรังฝรั่งเพื่อการพัฒนาเนาะและสภาพอรบในการสนับสนุนของสังคมกาเฟ่ลาวองค์การจะตั้งสากลและโครงการพัฒนาอื่นที่ได้ห่วมกันจัดงานบนกาเฟ่และซาบ้านเฮาภายใต้คำขวัญ2รสชาติ1การเดินทางจากสาวสวนลาวไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก แล้วมาฮอดปัจจุบันกาแฟลาวได้ทำการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องและได้กลายเป็นสินค้ายุทธศาสตร์ที่สำคัญในการส่งออกในการส่งออกไปสู่ตลาดสากลและสร้างรายรับได้มหาศาลให้แก่ประเทศชาติเพราะว่ากาแฟได้ทำการยอมรับยั่งยืนจากตลาดสากลเป็นกาแฟลาวที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์มีรสชาติพิเศษเฉพาะและก็มีชื่อเสียงในเวทีภาคพื้นสากลสร้างเวทีการทำในกระบวนการผลิตและสร้างรายรับที่มั่นคงให้ชาวสวนผู้ผลิตกาแฟสำหรับผลิตภัณฑ์ใบซาลาวก็เช่นเดียวกันได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นชนบทซาลาวมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานติดพันกับการดำรงชีวิตของชนเผ่าทั้งภาคเหนือและภาคใต้เขตปากซองผู้เพียงบริเวณซาลาวมีรสชาติที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาดในภาคพื้นและสากลได้รับใบยั่งยืนจากผลการแข่งขันซาระดับโลกที่จีนในปี2025ผ่านมาในนั้นสายยอดอู่ได้รับเหรียญคำในเดือนสิงหาปี2006สาขาและสาแดงของแขวงปงสลีก็ได้รับรางวัลอันดับ2ที่งานวางแสดงซาสากลที่ฮ่องกงของจีนและการส่งยุ่งส่งเสริมและพัฒนาคะแนนกาแฟและซาลาวแมนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลสามารถตอบสนองและจุดสุ่มของเวลาแห่งชาติและสามารถสนับสนุนตามแผนยุทธศาสตร์ของคะแนนการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวิสัยทัศน์ทอดปี2030โดยเฉพาะต่อการส่งเสริมการผลิตเกษตรกรรมให้มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีทางเลือกให้แก่ผู้ผลิตขนาดน้อยมีแรงแรงที่มันคงลดพรความทุกข์ยากลดพรการทางป่าเฮ็ดให้แนใสพัฒนาการผลิตกิจกรรมสะอาดปลอดสารเคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามทิศสีเขียวและยืนยงสำหรับบุญกาแฟไรซาครั้งที่2ปีนี้ประกอบมีหลายกิจกรรมเป็นต้นการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการการวางแสดงสินค้าธุรกิจการสาธิตการปรุงกาแฟเนาะซาอาจจะเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการการสร้างเครือข่ายธุรกิจการโฆษณาตลาดกาแฟและซาของลาวให้กว้างออกเป็นวิธีแข่งขันซีมซากาแฟและซาลาวซีมกาแฟเด้เนาะกาแฟและซาลาวเป็นการสาธิตทักษะในการทรงกาแฟและรวมทั้งวิธีปรุงแต่งซาปรุงแต่งกาแฟเพื่อพัฒนาและขยายตลาดไปสู่ระดับโลกเนาะงานครั้งนี้ก็ถือว่าได้ปิดลงละเนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ด3มื้อเนาะวันที่2ที่3ที่4เด้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นี่เองเนาะส่วนวันที่2ตุลานี่ก็มีพิธีเปิดนําไส้เช่นเดียวกันห้องการกวดการเฮ็ดธาตุก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางตั้งอยู่จุดสถานีรถไฟเมืองวังเวียงแขวงเวียงแล้วก็เมืองกาสีแล้วก็บ้านวังเนาะด่านบ้านวังเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์พิธีดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่2ตุลานี้โดยการเป็นประธานห่วมของทานสุเวียงทองวงจำปาประธานคณะกรรมการปกครองเมืองวังเวียงและทานสมจิตคำมงคลหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและในโอกาสนี้ทานสมจิตคำมงคลมีความเห็นว่าระยะผ่านมาการคุ้มครองและกวดกาคุณภาพแห่ธาตุก่อนการส่งออกยังบริษัทหัดกุ้มการเก็บกำข้อมูลการส่งออกแห่ธาตุแต่ละชนิดกับบริษัทรวมศูนย์ยังบริภาคส่วนเก็บข้อมูลส่งออกแห่ธาตุแต่ละชนิดเนาะมีหน้าที่คุ้มครองอยู่ปลายทางอย่างทั่วถึงการกวดการคุณภาพแห่ธาตุระยะผ่านมาแม้นปฏิบัติได้แต่เพียงอยู่ต้นทางหรือว่าอยู่ปากบ่อเท่านั้นเนาะอยู่ปลายอยู่ต้นทางกันแหละเนาะอยู่ต้นทางกันแหละเฮ็ดให้เกิดมีความเสี่ยงในการลักลอบเขียนทายหรือว่าผสมแห่ที่มีราคาแพงซึ่งผลเฮ็ดให้รัฐบาลเสียผลประโยชน์ทางด้านรายรับเนาะดังนั้นการคุ้มครองกวดการคุณภาพแห่ธาตุกวดการส่งออกอยู่ปลายทางจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศลาวในใส่สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในการกวดการวิจัยยั่งยืนคุณภาพแห่ธาตุทั้งแห่ทั่วไปและแห่หายากตามทิศการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองระยะใหม่การนำใช้เครื่องมือและตกเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการปฏิบัติงานการนำใช้เครื่องมือนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญหลายบ่เพียงแต่จะช่วยรับประกันความถูกต้องและโปร่งใสเท่านั้นหากยังเป็นการปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของรัฐบาลเติมอีกและเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดก็เฮียกร้องให้องค์การจัดตั้งภาครัฐทั้งขั้นส่วนกลางท้องถิ่นเป็นเจ้าการติดตามสูกยู่เฮ็ดให้เรื่องงานนี้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ให้ค่อยห้องให้ผู้ประกอบการธุรกิจแห่ธาตุประชาชนบรรดาเผ่าภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ช่วยกันเสื้อสู้ความเป็นเจ้าการให้ความร่วมมืออย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันผลประโยชน์รวมของชาติแล้วก็เสนอให้คณะกรรมการปกครองเมืองวังเวียงนี่สืบต่อเผยแพร่แนะนำให้หัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการเข้าใจแจ้งถึงความหมายความสำคัญของการเปิดน้ำใส่ห้องการกวดการแห่ธาตุตามทิศทางรวมของพรรคและรัฐ เพื่อตอบโต้และตีถอยห่างเสียงทางลบจากกลุ่มคนบ่หวังดีเอาเวลายังเหลือบ่หลายไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงบ่ดีคำไซกองประชุมปรึกษาหรือความเป็นกระภาพในการแก้เกี่ยมจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขันแขวงระยะ2027หา2030อยู่แขวงบ่ดีคำไซจัดขึ้นในวันที่1ตุลาคมนี้อยู่ห้องประชุมสโมสรใหญ่ของแขวงโดยการเป็นประธานของท่านคำแวนปัญญาดูวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของหัวหน้าข่าวแขวงบริคัมไซมีรายงาน
1: กองประชุมได้ฟังการรายงานสภาพการประเมินความทุกข์ยากและการพัฒนาตามดำรัส 348 ทับรบท้ายสมัยปี2025ปัจจุบันทั่วแขวงบริคัมไซมีจิตตัวเมือง284บ้าน 58,200 กว่าครอบครัวพลเมือง 332,854 คนในนั้นมีครอบครัวพ้นทุกข์ 56,900 กว่าครอบครัวความเอา97กว่าส้นหอยบ้านพ้นทุกข์264บ้านความเอา92กว่าส้นหอยมีครอบครัวพัฒนา 53,600 กว่าครอบครัวความเอา92กว่าส้นหอยบ้านพัฒนา230บ้านความ80กว่าส้นหอยและสามารถสร้างบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองในชนบทได้6บ้านมีเมืองพ้นทุกข์แล้ว5เมืองเมืองเข้มแข็งหอบด่าน1เมืองและยังมีเมืองทุกยาก2เมืองมีครอบครัวทุกยาก 1,300 กว่าครอบครัวความเอา2กว่าส้นหอยและบ้านทุกยาก20บ้านความเอา7กว่าส้นหอยสำหรับคาดหมายสู่ส่วนในระยะ2027หา2030แขวงบ่ดีคำไซได้กำหนดเป้าหมายสู่ส่วนสร้างครอบครัวพ้นทุกจำนวน402ครอบครัวที่นอนใน2เมืองทุกยากเมืองเวียงทอง190ครอบครัวเมืองไซจำพร212ครอบครัวพร้อมกันนั้นได้กำหนดเป้าหมาย19บ้านพ้นทุกเมืองเวียงทอง13บ้านเมืองไซจำพร6บ้านและเมืองเวียงทองเป็นเมืองเป้าหมายสู่สุนพ้นทุกเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบ่ดีคำไซ
0: พวกเราจะไปปิดท้ายด้วยข่าวอยู่ภาคเหนือสุดของประเทศอยู่แขวงพงศาลีข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่2ตุลาคมนี้ที่ห้องประชุมของแผนกสาธารณสุขแขวงพงศาลีได้จัดพิธีเปิดประมูลสมเทียบหัวหน่วยราคาโครงการก่อสร้างสุศาลาและหอพักพนักงานกลุ่มบ้านหาดหินภายใต้การประธานของท่านอูคำตุลาพันห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ที่นำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมขันแขวงก็มีภาคส่วนเกี่ยวของของหัวหน้าข่าวแขวงพงศาลีมีรายงาน
2: โอกาสในฐานอุคัมตุลาพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพงศาลีได้มีคำเห็นพร้อมทางกล่าวเปิดพิธีจากนั้นอนุกรรมการหับผิดสอบโครงการก็ได้เปิดซองประมูลโครงการก่อสร้างดังกล่าวพร้อมทางกวดเอกสารของบริษัทที่เสนอยื่นซองประมูลตามเงื่อนไขของหนังสือแจ้งเชิญของแต่ละบริษัทซึ่งมี3บริษัทที่เข้าร่วมประมูลคือบริษัทเซนบันไซก่อสร้างเคหสถานบริษัท TVS ก่อสร้างขวาทางและเคหสถานและบริษัทอินทแสงก่อสร้างและซ่อมแปลงเคหสถานจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนการประกอบคำคิดคำเห็นต่อเอกสารดังกล่าวเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเปียกงานโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีประสิทธิภาพที่ดีตอนท้ายพิธีท่านอุคัมตุลาพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพงศาลีได้มีคำเห็นแด่เน้นหนักต่อคณะรับผิดชอบและภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อนำเอาเอกสารของบริษัทที่เสนอไปค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยสมเทียบรายละเอียดด้านเทคนิคประสบการณ์และหัวหน่วยราคาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีเงื่อนไขครบถ้วนมีความสามารถตัวจริงและเสนอราคาที่สมเหตุสมผลที่สุดมาหับเหมาก่อสร้างโครงการนี้ให้สำเร็จตามคาดหมายและหับประกันคุณภาพสูงสุดสิ้นในรายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงพงศาลี
0: นั่นก็แมนข่าวข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันอังคารวันที่6ตุลา2026เวลารายการวันแรกไว้ใส่พรแก่เพื่อนมีรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีมื้อนี้ปองใจเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอน ลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965

กิจมีขาล่นหากค้นหวมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้หวมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโหมหวมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่น้ำความสบาย

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเล็งเก็บรายหับเข่างบประมาณเพื่อฟื้นฟูป่าและปลูกทดแทนหับประกันให้เนื้อที่ป่าปกคลุมของป่าไม้กว่า65ส่วนห้อยฮอดปี2030แขวงจำปาสักจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาครบรอบ32ปีจีนอาเซียนลงเลิกการหัวมือด้านอุตสาหกรรมบ่อแฮกลุ่ม7ประเทศจะปล่อยน้ำมันเสื้อไฟสำรองยุทธศาสตร์หอยล้านบาเรลและข่าวสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10อยู่หอ